0: ผู้ที่เสียชีวิตถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคกับถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญเงินพระราชทานสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคกับถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาสำหรับเหตุการณ์ไฟไหม้ชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีมีบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหายรวม23หลังคาเรือน35ครอบครัวประชาชนได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบ92รายและเสียชีวิต1ราย
1: นายกรัฐมนตรีไทยและสิงคโปร์รองรับแถลงการร่วมว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยสิงคโปร์ที่มุ่งมองไปข้างหน้าเตรียมจัดทำความตกลงเพิ่มเติม4ด้านได้แก่เศรษฐกิจดิจิทัลอาชญากรรมข้ามชาติความมั่นคงทางอาหารและความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทาน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายรอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5และแถลงข่าวร่วมกันโดยทั้งสองฝ่ายได้รับรองแถลงการร่วมว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยสิงคโปร์ที่มุ่งมองไปข้างหน้าและเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจด้านการพัฒนาสังคมรวมถึงเตรียมจัดทำความตกลงเพิ่มเติม4ด้านได้แก่เศรษฐกิจดิจิทัลอาชญากรรมข้ามชาติความมั่นคงทางอาหารและความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานซึ่งการประชุมครั้งนี้ถือเป็น Leader Retreat ครั้งแรกในรอบ11ปีและมีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากไทยและสิงคโปร์จะรับหน้าที่ประธานอาเซียนต่อเนื่องในช่วง2ปีข้างหน้าโดยนอกจากการร่วมกันขับเคลื่อนความร่วมมือ4เสาหลักและการประสานงานเชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาคไทยและสิงคโปร์จะเดินหน้าความร่วมมือด้านพลังงานสะอาดอาเซียนพาวเวอร์กริดการค้าข้าวไทยการลงทุนในเซมิคอนดักเตอร์ดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวรวมถึงความมั่นคงไซเบอร์และการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ด้านนายรอเรนซ์วองยืนยันถึงความแข็งแกร่งของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างสิงคโปร์กับไทยที่ครอบคลุมเป็นรูปธรรมโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเดินหน้าความร่วมมือในประเด็นสำคัญเพื่อสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศชวิสาประทุมมารายงาน
0: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสถานที่กักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันการลักลอบประกอบกิจการผิดกฎหมายขณะที่เจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานเข้าตรวจสอบอาคาร Data Center บริเวณถนนพระราม9พบถังบรรจุน้ำมันดีเซล 200,000 ลิตรเตรียมแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีตามพ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช 2542 ในวันนี้
3: เมื่อวานนี้กรุงเทพมหานครกรมพัฒนาธุรกิจพลังงานและกระทรวงพลังงานลงพื้นที่ตรวจเข้มสถานที่กักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันการลักลอบประกอบกิจการผิดกฎหมายและสร้างมลพิษในชุมชนหลังประชาชนมีความกังวลเรื่องความปลอดภัยกรณีการกักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องปั่นไฟสำรองของข้อมูลหรือ Data Center โดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าปัจจุบันกำหนดเพดานการกักเก็บน้ำมันไว้ที่ไม่เกิน 500,000 ลิตรซึ่งถือเป็นมาตรฐานความปลอดภัยส่วนข้อกังวลของประชาชนได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกระทรวงพลังงานเข้าตรวจสอบกำกับดูแลอย่างเข้มงวด
4: กฎหมายเรื่องการสะสมน้ำมันเนี่ยเป็นของกรมธุรกิจพลังงานซึ่งกฎหมายบอกว่าถ้าสะสมโดยไม่ได้จ่ายหมายคนอื่นนะใช้ในภายในของตัวเองเนี่ยสะสมได้ไม่เกิน 500,000 ลิตรแต่ถ้าจากนั้นแล้วเนี่ยมันจะติดเป็นเรื่องทางน้ำมันต้องอยู่ในผังเมืองไม่ได้ซึ่งผมว่านี่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะที่กรมธุรกิจพลังงานได้มีการกำหนดขั้นสูงไว้ที่ผ่านมาเราก็พยายามปฏิบัติตามกฎหมายทุกข้อนะไม่ได้มีการหลีกเลี่ยงไม่ได้มีการจะไปช่วยใครเลย

0: นางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนำเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานลงพื้นที่ตรวจสอบอาคาร Data Center บริเวณถนนพระราม9ติดกับโรงพยาบาลพระราม9หลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนและร้านค้าใกล้เคียงและจากการเข้าตรวจสอบพบถังบรรจุน้ำมันดีเซลสำรองสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินความจุรวมกว่า 200,000 ลิตรไม่มีใบอนุญาตตามกฎหมายเจ้าหน้าที่จึงสั่งให้สูบถ่ายและขนย้ายน้ำมันทั้งหมดออกจากพื้นที่ทันทีซึ่งล่าสุดผู้ประกอบการได้ดำเนินการนำน้ำมันออกหมดแล้ว
1: อันนี้ก็ยืนยันว่ากระทรวงพลังงานก็จะหยุดในเรื่องของการอนุญาตไว้ก่อนส่วน Data Center ที่พระราม9ทางกทม.ยังไม่อนุญาตตัวกรมธุรกิจพลังงานก็ยังไม่อนุญาตเช่นกันก็จะมีการดำเนินคดีเช่นกันค่ะ
0: และในวันนี้กรมธุรกิจพลังงานจะเดินทางไปแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีตามพ.ร.บ.คุ้มครองน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ.2542ซึ่งหากพบความผิดมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและในวันพรุ่งนี้จะเสนอให้สสช.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำหลักเกณฑ์จัดโซนิ่งและทบทวนมาตรการความปลอดภัยขณะที่นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้การประปานครหลวงหรือกปน.ชะลอการอนุมัติจ่ายน้ำแก่โครงการ Data Center แห่งใหม่ไว้เป็นการชั่วคราวพร้อมเร่งศึกษารายละเอียดและวางมาตรการรองรับอย่างครอบคลุมปัจจุบันในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีสถานที่กักเก็บน้ำมันในลักษณะนี้ทั้งหมด56แห่งซึ่งไม่ใช่เฉพาะ Data Center เท่านั้นแต่รวมถึงหน่วยงานอื่นที่ต้องมีน้ำมันสำรองเพื่อใช้ในกิจการของตนเองซึ่งทุกแห่งต้องปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกันทั้งนี้กทม.อยู่ระหว่างการปรับปรุงผังเมืองรวมจึงเป็นโอกาสดีที่จะพิจารณากำหนดข้อจำกัดเรื่องโซนนิ่งและการใช้อาคารสำหรับ Data Center ให้เหมาะสมกับบริบทของเมืองยิ่งขึ้นและรัฐบาลเตรียมจัดประชุมคณะกรรมการ Data Center ในเร็วๆนี้เพื่อร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์และทบทวนระเบียบการอนุญาตให้มีความรอบคอบและปลอดภัยสูงสุดต่อชุมชนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้นจากความตึงเครียดรอบใหม่ระหว่างสหรัฐและอิหร่านขณะที่กระทรวงพลังงานยังคงดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนโดยปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นที่ยังมีผลบังคับใช้ถึงวันที่15กันยายนนี้นายวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าสถานการณ์ความตึงเครียดรอบใหม่ระหว่างสหรัฐและอิหร่านส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยน้ำมันดิบเบรนท์ WTI และดูไบปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 7-8 คาดการว่าราคาพลังงานในตลาดโลกจะยังคงมีความผันผวนในระดับสูงและมีความเป็นไปได้ที่จะยังคงเพิ่มสูงขึ้นในช่วงนี้อย่างไรก็ตามกระทรวงพลังงานยังคงดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นที่มีผลบังคับใช้ถึงวันที่15กันยายนนี้รวมทั้งการใช้กลไกจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงแม้ว่าปัจจุบันสถานะกองทุนจะติดลบกว่า 80,000 ล้านบาทแล้วแต่รัฐบาลยังคงบริหารจัดการเพื่อไม่ให้กระทบกับภาระค่าครองชีพของประชาชน
3: ภาคเอกชนเรียกร้องรัฐบาลพิจารณาเปิดทางส่งออกน้ำมันเสรีเพื่อช่วยบริหารสมดุลการผลิตและระบายสต๊อกน้ำมันล้นคลัง
4: นายพยงศรีวณิชประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เปิดเผยว่าปัญหาความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่กลับมายกระดับความรุนแรงขึ้นทำให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกพุ่งขึ้นแต่ระดับ95ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลปริมาณสต๊อกน้ำมันดีเซลในคลังยังคงสะสมตัวอยู่ในระดับสูงจนเข้าขั้นล้นสต๊อกส่วนทางกับตลาดโลกภาคเอกชนจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งพิจารณาเปิดทางให้สามารถส่งออกน้ำมันดีเซลได้ตามกลไกตลาดเสรีเพื่อช่วยบริหารสมดุลการผลิตและระบายสต๊อกน้ำมันที่ล้นคลัง
5: ตอนนี้เราก็เห็นตัวเลขที่ตัวสต๊อกของน้ำมันดีเซลนะครับตัวการส่งออกของในประเทศเนี่ยของเราเนี่ยยังค่อนข้างเต็มสต๊อกแต่ของโลกเนี่ยสต๊อกล่อยหลอนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองสิ่งที่ทางภาคเอกชนได้ร้องขอให้รัฐบาลเร่งพิจารณาเปิดให้ภาคเอกชนสามารถที่จะส่งออกได้เนื่องจากสต๊อกเราล้นก็เป็นสิ่งที่อยากจะเสนอให้ทางรัฐบาลเร่งพิจารณานะครับซึ่งเดิมเป็นข้อเสนอที่ทางสภาอุดได้นำเรียนไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับอันนี้เองเพื่อให้เป็นไปตามกลไกตลาดและที่เราเป็นห่วงก็คือถ้าเราฝืนกลไกตลาดมากๆนะครับมันจะส่งผ่านไปถึงห่วงโซ่ประทานและผู้บริโภคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในที่สุด
4: ด้านนางพิมพ์ใจลีอิสรานุกูล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวว่าโรงกลั่นจำเป็นต้องปรับลดกำลังการผลิตลงซึ่งหากภาครัฐผ่อนคลายและอนุญาตให้ส่งออกได้บ้างจะช่วยให้โรงกลั่นสามารถกลับมาเดินเครื่องได้เต็มกำลังการผลิตส่งผลให้กระบวนการกลั่นสามารถผลิตวัตถุดิบป้อนให้กับห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมต่อเนื่องนอกจากนี้กลุ่มโรงกลั่นยืนยันว่าประเทศไทยยังมีสต๊อกน้ำมันสำรองรองรับการใช้งานได้นานประมาณ109วันอีกทั้งน้ำมันดิบที่นำเข้ามาในปัจจุบันส่วนใหญ่ไม่ได้พึ่งพาเส้นทางขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มูซแต่เป็นการนำเข้าจากแหล่งอื่นๆอาทิแอฟริกาและอเมริกาใต้จึงช่วยคลายความกังวลด้านการจัดหาพลังงานของประเทศได้ในระดับหนึ่งปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: กรมการปกครองสั่งการสำนักทะเบียนทั่วประเทศเร่งสำรวจครัวเรือนที่ไม่มีเลขที่บ้านเพื่อเข้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติภายใน15กันยายนนี้นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้สั่งการด่วนที่สุดถึงนายทะเบียนจังหวัดให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและข้อมูลบุคคลในพื้นที่และกำหนดให้สำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นเร่งสำรวจข้อมูลผ่านระบบสำรวจครัวเรือนเพื่อขอรับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติกรณีไม่มีบ้านเลขที่โดยเน้นพื้นที่2ลักษณะได้แก่บ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ตามทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลอาศัยอยู่เป็นประจำและที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลอาศัยอยู่เป็นประจำและกำหนดให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลระหว่างวันที่1ถึง15กันยายน2569โดยมีนายอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลและเมืองพัทยาร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านร่วมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วย
3: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีที่หมู่6บ้านหนองแสงตำบลหนองช้างใหญ่อำเภอม่วง30จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎหมายฉบับใหม่เพื่อคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวโดยย้ำว่าบ้านต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนซึ่งกฎหมายใหม่ขยายคำว่าความรุนแรงไม่ใช่แค่การทำร้ายร่างกายแต่รวมถึงการข่มขู่ทำให้หวาดกลัวหรือการบั่นทอนทางเศรษฐกิจด้วยที่สำคัญความผิดจากการใช้ความรุนแรงในครอบครัวจะยอมความไม่ได้และมีโทษหนักขึ้นโดยเฉพาะหากกระทำต่อเด็กหรือทำผิดซ้ำและนอกจากนี้หากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่สามารถออกมาตรการคุ้มครองผู้ถูกกระทำได้ทันทีเช่นห้ามผู้ก่อเหตุเข้าใกล้เพราะความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เรื่องที่ต้องอดทนและไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวในบ้านรัฐบาลจึงมุ่งให้เหยื่อได้รับความช่วยเหลือเร็วขึ้นและทำให้ทุกบ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวในห้องทำงานรูปไข่ที่ทำเนียบขาวเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่ของสหรัฐจะไม่ยืดเยื้อนานเกินไปและสหรัฐได้ทำลายอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ฝ่ายอิหร่านพยายามสร้างขึ้นที่บริเวณช่องแคบฮอร์มูซทั้งที่ใช้ในการป้องกันและการโจมตีเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการโจมตีครั้งใหญ่และรุนแรงมากพร้อมเน้นย้ำว่าสหรัฐพร้อมโจมตีอิหร่านอีกครั้งเมื่อใดก็ตามที่ต้องการ สหรัฐและอิหร่านกลับมาโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและถือเป็นการโจมตีตอบโต้กันครั้งที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมโดยกองทัพสหรัฐโจมตีระบบป้องกันภัยทางอากาศระบบเรดาร์เรือขีดความสามารถด้านการวางทุ่นระเบิดและระบบสื่อสารของอิหร่านใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซส่วนกองทัพอิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีฐานทัพและทรัพย์สินของสหรัฐในบาเรนจอร์แดนคูเวตและอิรัก
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการรัสเซียให้คำมั่นที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการหยุดชะงักของการบินพลเรือนหลังประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเตือนว่าอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของยูเครนจะทำให้น่านฟ้าของรัสเซียไม่ปลอดภัยนายอันเดรย์นิกิตินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของรัสเซียเปิดเผยว่าทางการรัสเซียกำลังดำเนินการปรับปรุงข้อกำหนดด้านความปลอดภัยการบินและการรักษาความปลอดภัยของเครื่องบินพร้อมเน้นย้ำว่าจะไม่ปล่อยให้เกิดการหยุดชะงักที่มีนัยยะสำคัญต่อการบินพลเรือนทั้งนี้ทางการยูเครนแจ้งไปยังองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศแล้วว่าน่านฟ้าของรัสเซียไม่ปลอดภัยขณะที่ไฟเรดาร์24ระบบติดตามเที่ยวบินเปิดเผยว่าสายการบินบางแห่งยกเลิกเที่ยวบินที่ท่าอากาศยานหลักของกรุงมอสโกแต่ไม่ได้ระบุสาเหตุ
3: เจ้าหน้าที่กู้ภัย

0: ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,200 รายและสูญหายมากกว่า 4,700 รายนายอัมชูคิรันชาฮีสมาชิกคณะกรรมการการไฟฟ้าเนปาลแสดงความมั่นใจว่ายังคงมีผู้รอดชีวิตในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเนื่องจากมีน้ำและอาหารอยู่ในอาคารสิ่งปลูกสร้างซึ่งน่าจะถูกใช้เป็นที่พักและศูนย์สื่อสารขณะที่เจ้าหน้าที่อาวุโสของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินแห่งชาติเนปาลระบุว่าความหวังที่จะพบผู้รอดชีวิตในพื้นที่อื่นเริ่มริบหรี่แต่ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยจะยังดำเนินต่อไป
1: นายแพทย์ทีโรสอัธนอมกรีเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจำเป็นต้องมีการยกระดับการรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกพร้อมเน้นย้ำว่าจนกว่าจะพบและทำลายห่วงโซ่การระบาดทั้งหมดการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาจะดำเนินต่อไปและจะยังคงเป็นภัยคุกคามต่อดีอาร์คองโกประเทศเพื่อนบ้านและทั่วทั้งภูมิภาคต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแรกหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ6ของโลกเล่นได้อย่างเหนือชั้นเอาชนะตงชิวตงมืออันดับ43ของโลกจากไต้หวันไปได้2เกมรวด 21-16 21-14 ผ่านรอบ2ไปพบกับคาโรไลนานันบันโตวาจากบัลการีด้านหญิงคู่2พี่น้องนันทการกับเบญจภาเอี่ยมสะอาดตบเอาชนะคาโฮโอซาวะกับมาอิทานาเบะจากญี่ปุ่น 21-19 21-12 ผ่านรอบ2ไปพบกับเพอร์รี่ตันกับทีน่ามูราลิทาลานคู่มืออันดับ5ของโลกจากมาเลเซียเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการวาตามิว ATF Asian 14 Under 2026สนามที่1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในรอบคัดเลือกชนะเลิศหญิงเดี่ยวอาพรนันโซเฟียแสงสุชาติมืออันดับ3ของรายการต้องออกแรงเหนื่อยถึง3เซตก็อาศัยจังหวะการหวดที่หลากหลายเอาชนะพานเจียหนีจากฮ่องกง2ต่อ1เซต7ต่อ5 2ต่อ6และ6ต่อ3ผ่านรอบรองชนะเลิศไปพบกับจู้เย่หลินมืออันดับ2จากจีนการแข่งขันบ็อกเซียชิงแชมป์โลก2026ที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ทัพบ็อกเซียทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้ถึง2เหรียญทองจากวรวุฒิแสงอัมพาในคลาส BC 2ชายรวมทั้งณตามณีกล้าหาญในคลาส BC 3หญิงพร้อมบวกเพิ่มอีก2เหรียญทองแดงจากวิษณุห้วยประดิษฐ์คลาส BC 1ชายและพรโชคราบเย็นคลาส BC 4ชายเป้าหมายต่อไปคือการล่าเหรียญทองในศึกมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นตั้งเป้า 1-2 เหรียญทองนายเอกพลพลนาวีเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายวาสิตล่ำซำกรรมการผู้จัดการบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดและนายศิลปารัตน์วัฒนเกษตรประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท BG คอนเทนเนอร์กราฟจำกัดร่วมแถลงข่าวเมืองไทยประกันภัยและ BGC ผนึกความร่วมมือสนับสนุนฟุตบอลไทยอย่างต่อเนื่องสร้างระบบนิเวศพัฒนานักฟุตบอลตั้งแต่ระดับเยาวชนรวมถึงฟุตบอลถ้วยสโมสรไทยลีก3จนถึงทีมชาติไทยหวังเพิ่มเวทีการแข่งขันและโอกาสให้กับนักเตะไทยเติบโตสู่ระดับอาชีพและทีมชาติโดยในปีนี้ทั้ง2องค์กรได้เข้ามาร่วมสนับสนุนการแข่งขัน PEA ยังสเตอร์ลีก U21 เพิ่มอีก1รายการขณะที่ก่อนหน้านี้ได้ร่วมสนับสนุนการแข่งขัน BGC เมืองไทยประกันภัยครับซึ่งเป็นฟุตบอลถ้วยสำหรับสโมสรไทยลีก3ต่อเนื่องเป็นปีที่4พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่3ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งตอนใต้ของประเทศจีนในคืนวันนี้และมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160

0: ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรและเวลา 21:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:04 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 15:40 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง33เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:34 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:28 นาที
1: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะนำวิธีดูแลรถหลังถูกน้ำท่วมสามารถทำได้ดังนี้1ตรวจสอบความเสียหายติดต่อประกันแจ้งระดับน้ำที่เข้าไปในรถและถ่ายรูปภายในภายนอกรถไว้เพื่อเป็นหลักฐาน 2. ติดต่อบริการเคลื่อนย้ายรถรถสไลด์รถยกรถลากเพื่อนำรถเข้าสู่บริการหรืออู่ซ่อมรถไม่สตาร์ทรถและเคลื่อนย้ายรถด้วยตนเอง 3. เจ้าของรถทดสอบรถหลังซ่อมแซมตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าระบบเบรกระบบปรับอากาศระบบต่างๆของรถและทดลองขับรถหากพบปัญหาให้แจ้งกลับไปที่ศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมทันที4. วางแผนการบำรุงรักษาในระยะยาวรถที่ถูกน้ำท่วมอาจเกิดปัญหาในอนาคตได้ควรวางแผนการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอทั้งนี้การซ่อมรถที่ถูกน้ำท่วมทั้งคันควรพูดคุยปรึกษากับศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถว่าการซ่อมนั้นคุ้มค่ากับการใช้งานต่อหรือไม่หรือมีทางเลือกที่ดีกว่าค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าปกรณ์ปกรณ์เขียนปอปลากอไก่รอเรือนอเนนการันคำนี้มาจากคำในภาษาบาลีว่าปกรณะแปลว่าหนังสือคัมภีร์เรื่องที่แต่งหรือเขียนขึ้นในภาษาไทยคำว่าปกรณ์มีความหมายว่าหนังสือที่เกี่ยวกับศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนาพุทธและมักแต่งเป็นภาษาบาลีร้อยแก้วหรือร้อยกรองก็ได้เนื้อหาของปกรณ์อาจเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพระพุทธสาวกหรือสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องคำว่าปกรณ์ที่พบมากในภาษาไทยมักใช้เป็นส่วนหลังของคำอื่นเช่นบาลีปกรณ์คือหนังสือทางพระพุทธศาสนาทุกประเภทที่แต่งเป็นภาษาบาลี
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระ
4: สารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนสมองกับหลอดเลือดสมองของคนเรามีน้ำหนักเพียงประมาณ 1.4 กิโลกรัมหรือร้อยละ 2.5 ของน้ำหนักร่างกายทั้งหมดแต่สมองต้องการเลือดมาหล่อเลี้ยงมากถึงร้อยละ25ของปริมาณเลือดที่หัวใจสูบฉีดไปทั่วร่างกายอาหารของสมองมีเพียง2อย่างคือออกซิเจนและน้ำตาลกลูโคสซึ่งเข้าสู่สมองได้ทางหลอดเลือดเท่านั้นหากสมองขาดออกซิเจนเซลล์สมองจะอยู่ได้เพียงประมาณ5นาทีโรคหลอดเลือดสมองจึงเกิดขึ้นอย่างฉับพลันอาจมีหรือไม่มีสัญญาณหรืออาการเตือนใดๆติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเกี่ยวกับการรับนโยบายในช่วงการประชุมครม.อย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดสงขลาเพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างสันติสุขในพื้นที่ค่ะ
6: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
7: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
8: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
9: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
8: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
10: ส่งเสริมผู้สูงวัยให้สมองไม่เสื่อมด้วยหลัก4สมาร์ทสมาร์ทวอล์กออกกำลังกายสม่ำเสมอยิ่งเดินยิ่งดีสมาร์ทเบรนดูแลฝึกฝนทักษะทางสมองสมาร์ทสลีปแอนด์อิโมชันแนลนอนหลับให้เพียงพอลดความเครียดและสมาร์ทอีทกินครบ5หมู่ลดหวานมันเค็มไม่ล้มไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ
6: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กลายเป็นอีกประเด็นที่รัฐบาลต้องเร่งดำเนินการโดยเฉพาะในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาได้มีการมอบนโยบายไปยังหน่วยในพื้นที่ในประเด็นนี้ด้วยเช่นกันเช้านี้ติดตามรับฟังรายละเอียดได้จากพันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
11: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านรองโฆษกครับ
12: ครับสวัสดีครับ
11: ครับท่านรองโฆษกครับในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาครับมีการประชุมครม.นอกสถานที่อย่างเป็นทางการนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยท่านได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าที่ค่ายสิรินธรจังหวัดปัตตานีด้วยท่านก็ได้มารับฟังอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ครับแล้วก็ได้มอบนโยบายครับมีเรื่องสำคัญอะไรบ้างครับ
12: ครับที่สำคัญนะครับท่านก็ได้เดินทางมาท่านก็ให้กำลังใจพวกเรานะครับคนทำงานในพื้นที่นะครับแล้วก็ท่านก็ต้องการที่จะรับฟังข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานโดยตรงนะครับทั้งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในวงนี้รวมถึงปัญหาอุปสรรคและก็ข้อเสนอจากหน่วยงานในพื้นที่นะครับเพื่อให้ทางส่วนกลางเนี่ยได้เข้าใจสถานการณ์ที่แท้จริงนะครับซึ่งก็จะสามารถนำข้อมูลที่ได้รับเนี่ยไปสนับสนุนการทำงานในพื้นที่ได้อย่างตรงจุดนะครับ แล้วก็ท่านเน้นย้ำในเรื่องของการดูแลขวัญกำลังใจนะครับของกำลังพลและก็ครอบครัวนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งสำคัญที่ท่านได้แนะนำครับ
11: ครับผม
12: ในส่วนของงานด้านความมั่นคงนะครับท่านก็เน้นในเรื่องของการ มองไปลูกค้านะครับที่เกิดขึ้นแล้วก็สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันครับเพื่อที่จะให้เรื่องของการกำหนดนโยบายนะครับเป็นไปตามหลักการที่มันถูกต้องอย่างเช่นเรื่องหลักการของการปราบปรามการก่อความไม่สงบนะครับหลักคอสอนที่ท่านเน้นย้ำมาทั้งในเรื่องของมาตรการหลัก3มาตรการนะครับเรื่องของการปรับปรุงสภาพแวดล้อมช่วยเหลือประชาชนการพิทักษ์ประชาชนและทรัพยากรรวมถึงการปราบปรามกองกำลังนะครับซึ่งก็ท่านก็ขอให้นำไปประยุกต์ใช้แล้วก็ปรับใช้นะครับอย่างเหมาะสมแล้วก็ระมัดระวังนะครับควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายและก็การเคารพหลักสิทธิมนุษยชนครับ
13: ครับผม
12: ส่วนในเรื่องด้านการพัฒนาท่านเน้นย้ำในเรื่องของต้องปรับให้มันสอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการสร้างความเข้าใจกับประชาชนนะครับ
13: แ
12: ล้วก็ต้องปรับวิธีการทำงานให้เข้าถึงจริงๆแล้วก็เรื่องที่เน้นย้ำอีกเรื่องหนึ่งก็เรื่องของการแนวทางการดำเนินการในปีหน้านะครับในเรื่องของการใช้14อำเภอนำร่องนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจและก็การมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมนะครับเพื่อเป็นนโยบายสำคัญในการกับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปีหน้าครับผม
13: ครับว่าง่ายๆก็คือท่านมองว่าการปฏิบัติของหน้างานไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงหรือการพัฒนาเนี่ยควรจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันถูกไหมครับเพื่อที่ทางนโยบายเนี่ยจะได้กำหนดนโยบายให้สอดคล้องทีเดียว
12: ครับใช่ครับต้องควบคู่กันไปครับทั้งสองด้านตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ครับ
13: ครับผมแล้วด้านท่านนายกรัฐมนตรีครับท่านได้กำชับในการดูแลแก้ไขปัญหาในพื้นที่มายังไงบ้างไหมครับ
12: ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านก็มีแนวทางของท่านนะครับที่ชัดเจนก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาเนี่ยต้องยึดถึงหลักของประชาชนนะครับแล้วก็ข้อมูลจากพื้นที่เป็นศูนย์กลางนะครับเน้นในเรื่องของการรับฟังเสียงประชาชนจากนั้นนำข้อมูลนั้นเนี่ยไปแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมไม่ใช่ว่าฟังแล้วก็จบนะครับคือทุกปัญหาเนี่ยต้องมีเจ้าภาพ
13: ครับ
12: ทุกข้อเสนอแนะต้องมีคำตอบนะครับซึ่งท่านก็เน้นเรื่องนี้นะครับว่าให้รับฟังพื้นที่อย่างจริงจังนะครับโดยเฉพาะเมื่อประชาชนในพื้นที่เนี่ยสะท้อนปัญหาขึ้นมาเนี่ยหน่วยงานทุกหน่วยงานนะครับก็ต้องไปดูว่าเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานไหนนะครับแล้วก็ต้องมีคำตอบให้กับประชาชนแล้วก็นำไปสู่การเป็นแบบจริงเพื่อแก้ปัญหาและที่สำคัญก็คือต้องเดินควบคู่กันทั้งด้านความมั่นคงและก็การพัฒนาด้วยนะครับเพื่อทำให้ประชาชนเนี่ยมีความปลอดภัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและก็มีความเชื่อมั่นต่อภาครัฐนะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญที่ท่านเน้นย้ำมา
13: ว่าง่ายๆคือท่านนายกเนี่ยท่านมองว่าการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ควรจะเป็นรูปธรรมโดยที่มีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเนี่ยรับผิดชอบเป็นแม่งานในแต่ละเรื่องไปนั่นเองถูกต้องไหมครับ
12: ครับผมครับและก็ต้องรับฟังปัญหาในพื้นที่อย่างจริงจังด้วยน
13: ี่
12: คือสิ่งสำคัญที่สุดครับ
13: ครับนอกจากท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับอีกท่านที่สำคัญครับคือท่านพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์นะครับท่านเสนาธิการทหารบกแล้วก็พ่วงตำแหน่งเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรรวมถึงเป็นว่าที่เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติด้วยเนี่ยทราบว่าท่านได้ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานีลงไปดูตลาดลงไปพบปะกับเจ้าหน้าที่แล้วก็ประชาชนครับผมหลังจากที่ท่านลงไปพบปะพูดคุยเนี่ยท่านได้กำชับหรือมอบแนวทางให้กับกำลังพลหน้างานเพื่อนำไปปรับใช้ยังไงบ้างไหมครับ
12: ครับในส่วนของเสนาธิการทหารบกนะครับท่านลงไปสัมผัสหน้างานโดยตรงนะครับท่านเยี่ยมจุดตรวจแล้วก็รับฟังการปฏิบัติงานกำลังพลลงพื้นที่ในส่วนของสปกอำเภอนะครับพบปะประชาชนพูดคุยกับทั้งภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมในพื้นที่สิ่งที่ท่านเน้นย้ำอย่างชัดเจนนะครับกับกำลังพลครับอันนี้ก็คือเรื่องของการเรียกความเชื่อมั่นกลับมานะครับรวมถึงการเพิ่มว่าขีดความสามารถในการปฏิบัติงานนะครับแล้วก็ท่านบอกว่าต้องร่วมมือกันนะครับในทุกภาคส่วนเพื่อให้ผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือทั้ง3ฝ่ายนะครับทั้งฝ่ายปกครองทหารตำรวจรวมถึงภาคส่วนอื่นๆเนี่ยนะครับก็ต้องให้ความสำคัญทั้งหมดนะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคของธุรกิจเนี่ยต้องสามารถดำเนินชีวิตแล้วก็ดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างมั่นใจนะครับเพราะว่าเรื่องของความปลอดภัยกับการสร้างความเชื่อมั่นเนี่ยมันต้องเดินไปด้วยกันนะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญที่ท่านเน้นย้ำมาแล้วก็มันก็จะช่วยให้การทำงานของพื้นที่เนี่ยมันก็ไปด้วยกันได้นะครับ
13: ครับผมแล้วก็ทั้งนี้ครับทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเนี่ยมองว่าหน่วยเนี่ยยังต้องการการสนับสนุนจากส่วนกลางยังไงบ้างไหมครับเช่นทางท่านรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเนี่ยท่านก็ได้กล่าวถึงสิทธิบัตรทองฮีโร่ที่จะดูแลบุพการีของกำลังพลที่เสียสละอะไรอย่างเงี้ยครับทางเรายังต้องการอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
12: ในส่วนที่ท่านได้กล่าวในเรื่องสิทธิของทองฮีโร่นี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลนะครับที่อยู่ในพื้นที่อยู่หน้างานนะครับเพราะว่าถ้าเขาทำงานเต็มที่แล้วนะครับเขาก็จะไม่ถูกทอดทิ้งนะครับเพราะว่าเมื่อบุคคลใดคนหนึ่งนะครับที่อาจจะเสียชีวิตในหน้าที่ในการปกป้องประเทศนะครับครอบครัวเขาก็จะไม่ถูกทอดทิ้งนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งสำคัญก็เป็นหลักประกันแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับกำลังพลได้นะครับเพื่อที่ให้ครอบครัวเขาอยู่อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะครับแล้วก็ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมนะครับสำหรับที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าต้องการจากส่วนกลางนะครับคงจะเป็นเรื่องของการเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานนะครับบางอย่างที่เราต้องการรับการสนับสนุนนะครับในเรื่องของยุทธวิธีหรือว่าทรัพยากรที่จำเป็นนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องการแต่อย่างไรก็ตามนะครับจากการลงพื้นที่เนี่ยเราก็ต้องปรับตัวในหลายๆเรื่องนะครับเราได้เห็นทิศทางร่วมกันแล้วว่าเราจะต้องแก้ไขปัญหายังไงนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งสำคัญการร้องขอจากส่วนกลางมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับที่เรามาเติมเต็มในสิ่งที่เรามีแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราต้องใช้ในสิ่งที่เรามีเนี่ยให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดครับ
13: ครับผม
12: แล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของความเชื่อมั่นนะครับที่พูดถึงกันนะครับอันนี้คือต้องเป็นภารกิจร่วมนะครับของทุกส่วนนะครับทั้งในเรื่องของความเชื่อมั่นต่อเรื่องของความปลอดภัยการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยต้องเป็นธรรมโปร่งใสแล้วก็การสื่อสารต่างๆต้องเป็นข้อเท็จจริงนะครับมันก็จะทำให้ประชาชนเนี่ยมีความเชื่อมั่นต่อเรามากขึ้นครับผม
13: จากที่เล่ามานะครับก็เชื่อว่าประชาชนในพื้นที่ภาคใต้เองเนี่ยก็เบื่อหน่ายความรุนแรงแล้วก็อยากให้พื้นที่เนี่ยได้รับการพัฒนาสักทีหนึ่งเพื่อจะได้เติบโตไปข้างหน้านะครับอย่างมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนนะครับเศรษฐกิจจะได้ดีด้วยก็ได้แต่ส่งกำลังใจครับผมให้เจ้าหน้าที่หน้างานนะครับปฏิบัติหน้าที่กันอย่างปลอดภัยครับเพราะว่าก็มีหลายปัจจัยจริงๆที่เจ้าหน้าที่ก็ต้องระมัดระวังพร้อมปฏิบัติงานไปด้วยนะครับผม
12: ครับผมครับก็เป้าหมายของเราเองนะครับก็ไม่ใช่เพียงแค่ทำให้เหตุการณ์มันสงบนะครับแต่ว่าเราต้องสร้างพื้นที่ที่ทำให้ประชาชนรู้สึกปลอดภัยนะครับแล้วก็มีความเชื่อมั่นต่อเจ้าหน้าที่รัฐนะครับแล้วก็ภาครัฐซึ่งมันก็จะเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถจะทำให้ร่วมกันขับเคลื่อนไปสู่สันติสุขและก็การพัฒนาที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นในพื้นที่ได้ครับผมครับ
13: ครับผมและนี่นะครับก็คือท่านพันเอกเอกวริชชอบชูผลครับท่านรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณที่มาร่วมพูดคุยกับเราครับแล้วก็โอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องขอเชิญมาร่วมพูดคุยนะครับ
12: ครับขอบคุณครับ
13: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
14: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
0: กรุงเทพมหานครวางแนวทางบริหารจัดการสถานการณ์เพลิงไหม้ในพื้นที่คลองถมเซ็นเตอร์โดยประสานงานกับภาคส่วนต่างๆอย่างเข้มข้นเพื่อช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยพร้อมตรวจสอบสาเหตุต้นเพลิงที่แท้จริงป้องกันการเกิดเหตุซ้ำติดตามได้ในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
15: เคาะข่าวเล่าประเด็น
16: เหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่คลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครส่งผลให้เกิดความเสียหายในบริเวณดังกล่าวเป็นวงกว้างและมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายกรุงเทพมหานครจึงได้จัดตั้งศูนย์รับลงทะเบียนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบในการยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือโดยนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเล่าว่าแม้ล่าสุดสถานการณ์เพลิงไหม้จะสงบลงแล้วแต่กรุงเทพมหานครยังคงเฝ้าระวังในการควบคุมจุดความร้อนที่เหลืออยู่พร้อมเร่งตรวจสอบพื้นที่โดยรอบ พื่อดูแลประชาชนให้สามารถกลับเข้าอาคารและใช้ชีวิตตามปกติให้เร็วที่สุดนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเร่งจัดหาพื้นที่ค้าขายชั่วคราวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกลุ่มผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้
17: หน้าที่ของกทมคือก็ดูเรื่องการคุกไฟที่มันยังระอุอยู่เมื่อครั้งผมว่าสถานการณ์คิดว่าน่าจะดีขึ้นน่าจะใกล้ภาวะที่ไม่ได้มีปัญหาแล้วสิ่งสำคัญคือทางพิสูจน์หลักฐานจะเข้าตอนนี้ไอ้ตึกสภาพคือชั้น2มันลงมาทับอยู่ชั้น1นั้นจุดที่เป็นต้นเหตุจริงอาจจะหายากมันก็ให้ใช้หลักฐานประกอบเพื่อให้รู้เลยว่าไอ้จุดที่เกิดต้นเพลิงอยู่ไหนก็จุดตรงนั้นเนี่ยปตท.ได้เข้าไปให้ดูให้ละเอียดประเด็นนึงคือตึกแถวรอบข้างก็พยายามดูว่าเขาจะเข้าในอาคารได้เมื่อไหร่เพราะก็อยากจะให้เขากลับคืนสู่สภาพปกติให้เร็วที่สุดนะอันนี้ได้สั่งให้พอโอเคเรารู้ว่าแถวนี้มีที่ไหนที่ยังพอมีที่ค้าขายที่มีที่ว่างอยู่เผื่อพ่อค้าที่เขายังอยากจะค้าขายต่อจะไปเผื่อขยายไปก็ให้ลองช่วยกันดูใครที่ยังมีพื้นที่จะค้าขายอยากจะให้คนที่ประสบภัยไปขายก็มาแจ้งที่ทางเขตได้อย่างน้อยให้เขาบรรเทาภาวะชั่วคราวไปก่อน
16: ขณะที่ในด้านความคืบหน้าด้านการสืบสวนหาสาเหตุต้นเพลิงพลตำรวจตรีวาทีอัศวุฒิตมังกุลผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลางสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจเล่าว่าจากการบินโดรนสำรวจสภาพโดยรอบและการร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะนี้ทราบจุดเกิดเหตุหรือต้นเพลิงแล้วแต่ยังไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบสาเหตุได้อย่างละเอียดเนื่องจากพื้นลานจอดรถชั้น3และชั้น2ได้ถล่มลงมาทับจุดเกิดเหตุบริเวณชั้น1จึงต้องประสานสำนักการโยธากรุงเทพมหานครในการรื้อถอนโครงสร้างออกก่อนเพื่อให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานสามารถเข้าไปเก็บพยานวัตถุและสรุปสาเหตุที่แท้จริงได้ต่อไป
18: ในเบื้องต้นที่เราเข้าไปสำรวจเราก็พบความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับซึ่งสิ่งที่ทำไม่ได้นะครับในเวลานี้ก็คือการที่พื้นของที่จอดรถมีการถล่มลงมาจากชั้น3นะครับจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณชั้น1จะต้องมีการรื้อถอนบริเวณลานจอดรถของชั้น3และชั้น2ออกไปก่อนและมีการประสานกันทางกรุงเทพมหานครทางโยธาแล้วเพื่อที่จะทำการรื้อถอนเพื่อที่จะให้พิสูจน์หลักฐานเข้ามาอีกครั้งนึงครับในเบื้องต้นนะครับได้ทำการบินโดรนเพื่อสำรวจสภาพโดยรอบนะครับแล้วก็มีการประชุมทีมกับทางเขตกรุงเทพมหานครนะครับและทางโรงพักซึ่งเรารู้จุดต้นเพลิงอยู่แล้วจากภาพวิดีโอแต่ว่าสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้เนี่ยเป็นสิ่งที่ยื่นสักฐานจะต้องหาสาเหตุให้ได้ครับ
16: จะเห็นว่าแม้เหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นจะรุนแรงและสร้างความเสียหายอย่างหนักแต่การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสามารถควบคุมสถานการณ์อย่างรวดเร็วและฟื้นฟูหลังเกิดภัยพิบัติในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบและให้กลับมาดำเนินชีวิตได้ปกติคือปัจจัยที่สำคัญในการคลี่คลายเหตุการณ์ให้สงบลงโดยเร็วพร้อมกันนี้การสืบสวนหาสาเหตุอย่างรอบคอบก็เป็นอีกปัจจัยที่สำคัญในการป้องกันการเกิดเหตุซ้ำซึ่งการดำเนินการเหล่านี้ยังคงต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆอย่างเข้มข้นโดยมีกรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าของพื้นที่เป็นตัวกลางในการประสานงานอย่างรอบด้านชนัญชิดาสันทองรายงาน
0: ธนาคารแห่งประเทศไทยสกัดบัญชีม้าเด็กด้วยการจำกัดวงเงินโอนดิจิทัลตามอายุ 3,000 ถึง 10,000 บาทต่อวันเนื่องจากพบมิจฉาชีพหันมาใช้บัญชีเยาวชนเพิ่มขึ้นพร้อมเตือนผู้ปกครองให้ดูแลบุตรหลานติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
19: ปัจจุบันมิจฉาชีพออนไลน์ยังคงสร้างความเสียหายให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระบุว่า Facebook เป็นแพลตฟอร์มที่มิจฉาชีพใช้ก่อเหตุหลอกลวงมากที่สุดมีผู้เสียหายสะสมแล้วกว่า 120,000 กรณีคิดเป็นมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 2,810 ล้านบาทสอดคล้องกับข้อมูลของสภาองค์กรของผู้บริโภคได้รับเรื่องร้องเรียนกว่า 6,164 กรณีโดยมากกว่า 60% เกิดขึ้นบน Facebook ขณะที่รูปแบบการหลอกลวงที่พบมากในช่วงปี 2568 ถึง 2569ได้แก่การชักชวนลงทุนผ่านแพลตฟอร์มปลอมการสร้างเพจหลอกแจกสินค้าฟรีการชวนลงทุนทองคำรวมถึงการใช้เทคโนโลยี AI สร้างข่าวปลอมเพื่อหลอกให้กดลิงก์ดูดเงินนางสาวสาลีอองสมหวังเลขาธิการสำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภคกล่าวว่าปัจจุบัน Facebook ไม่ได้เป็นเพียงสื่อสังคมออนไลน์แต่ยังเป็นช่องทางซื้อขายสินค้าขนาดใหญ่แต่เมื่อเกิดปัญหาถูกหลอกลวงผู้บริโภคกลับไม่สามารถติดตามเงินคืนได้เช่นเดียวกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซอื่นๆอีกทั้งยังไม่สามารถตรวจสอบตัวตนผู้ขายได้อย่างชัดเจนทำให้มิจฉาชีพเข้ามาแฝงตัวขายสินค้าและก่อเหตุได้ง่ายสภาองค์กรของผู้บริโภคจึงร้องเรียนให้บริษัทเมตาผู้ให้บริการ Facebook กำหนดให้ผู้ขายสินค้าบนแพลตฟอร์มต้องยืนยันตัวตนด้วยเอกสารราชการเช่นเดียวกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซรายใหญ่อย่าง Lazada และ Shopee เพื่อให้สามารถตรวจสอบตัวตนผู้ขายได้จริงและลดโอกาสการก่อเหตุของมิจฉาชีพ
20: สภาเองก็อยากเห็นว่าอันเนี้ยควรเป็นนโยบายของ Facebook เลยคนขายของเนี่ยต้องลงทะเบียนแต่ว่าขณะนี้แพลตฟอร์ม Facebook ทุกคนก็ทราบดีว่าไม่ใช่แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่างเดียวขายของเป็นหลักเพราะนั้นเมื่อขายของเป็นหลักเราก็ต้องรู้ว่าใครเป็นคนขายของไม่ใช่โจรขายของถ้าเป็นที่อื่นก็อย่างที่เรียนว่าเราประสานงานของเงินคืนได้เปลี่ยนของได้แต่ของ Facebook เนี่ยต้องบอกว่ายากมากเพราะว่าไม่มีตัวตนหลายคนเนี่ยจะคิดว่าเราตั้งใจเล่นงาน Facebook อันนี้ไม่ใช่เลยเราก็อยากให้ Facebook เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยทำไม Facebook จัดการโฆษณาในออสเตรเลียได้ทำไม Facebook จัดการดูแลแพลตฟอร์มการเงินลงทุนในยุโรปได้เพราะฉะนั้น Facebook ก็ต้องทำได้ในประเทศไทย
19: นอกจากนี้สภาองค์กรของผู้บริโภคยังประกาศเป็นเจ้าภาพดำเนินคดีกับแพลตฟอร์มเพื่อไม่ให้ผู้บริโภคต้องแบกรับความเสี่ยงเพียงลำพังและผลักดันให้ Facebook ยกระดับมาตรการคุ้มครองผู้ใช้งานในประเทศไทยโดยเตรียมแถลงรายละเอียดในวันที่4มิถุนายนนี้เพราะเห็นว่าแพลตฟอร์มยังมีมาตรการป้องกันและจัดการโฆษณาหลอกลวงไม่เพียงพอโดยมีเป้าหมายผลักดันให้แพลตฟอร์มเพิ่มมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคไทยมากขึ้นและร่วมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับหลายประเทศอาทิออสเตรเลียยุโรปและสิงคโปร์ที่มีมาตรการทางกฎหมายกำกับดูแลแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างเข้มงวดจนสามารถลดปัญหาการหลอกลวงได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการซื้อขายออนไลน์หรือถูกหลอกลวงสามารถขอคำปรึกษาและแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ผ่านสายด่วน1502หรือเว็บไซต์ของสภาองค์กรของผู้บริโภคนิตยาคุณสิมรายงาน
0: เหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลและเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งอาคารบ้านเรือนและโครงสร้างพื้นฐานขณะที่บรรดานักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าต้นเหตุภัยพิบัติดังกล่าวเป็นผลจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
21: เหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนเขตราสวาทางตอนเหนือของเนปาลและเขตจีหลงซึ่งตั้งอยู่ในเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,000 รายและมีผู้สูญหายอีกราว 4,400 รายนอกจากนี้ยังสร้างความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนและโครงสร้างพื้นฐานเป็นวงกว้างซึ่งถือเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ร้ายแรงที่สุดของเนปาลสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐหรือ USGS เปิดเผยว่าสาเหตุของการเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนในพื้นที่ชายแดนเนปาลและจีนในครั้งนี้เกิดจากฐานน้ำแข็งบนเทือกเขาหิมาลัยพังถล่มลงมาทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนเทียบเท่าแผ่นดินไหวขนาด 5.2 สอดคล้องกับความคิดเห็นของนายวูเตอร์บุยตาเอิร์ธศาสตราจารย์ด้านอุทกวิทยาจากมหาวิทยาลัย Imperial College London ของสหราชอาณาจักรที่เชื่อว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยตรงพร้อมเน้นย้ำว่าภาวะโลกร้อนทำให้ฐานน้ำแข็งหดตัวและเพิ่มความเสี่ยงที่มวลน้ำแข็งจะแตกตัวหรือพังทลายได้ขณะที่นายกรัฐมนตรีบาเลนทราชาแห่งเนปาลเรียกร้องให้ประชาคมโลกหยิบยกประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขึ้นมาหารืออย่างจริงจังโดยให้เหตุผลว่าเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณชายแดนเนปาลและจีนไม่ใช่เหตุการณ์น้ำป่าทั่วไปแต่เป็นหนึ่งในเหตุภัยพิบัติครั้งใหญ่ของภูมิภาคหิมาลัยซึ่งเกิดขึ้นจากการถล่มของธารน้ำแข็งบนเทือกเขาดังกล่าวซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าความเสี่ยงในพื้นที่แห่งนี้กำลังเพิ่มขึ้นควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่วนทางการจีนกำลังพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อรับมือกับเหตุธารน้ำแข็งถล่มที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่อื่นๆของเขตปกครองตนเองทิเบตทั้งนี้บรรดานักวิทยาศาสตร์เคยเตือนว่าเทือกเขาหิมาลัยซึ่งเป็นเทือกเขาที่สูงที่สุดในโลกกำลังสูญเสียน้ำแข็งในอัตราที่เร็วกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกซึ่งอาจทำให้เกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มที่รุนแรงมากขึ้น พร้อมกันนี้ยังคาดการว่าเทือกเขาอื่นๆทั่วโลกจะเผชิญกับสภาวะเดียวกับเทือกเขาหิมาลัยได้หากยังไม่มีการแก้ไขวิกฤตสภาพภูมิอากาศที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องด้านผู้เชี่ยวชาญด้านการรับมือเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติระบุว่ารัฐบาลทั่วโลกควรตระหนักถึงอันตรายของเหตุภัยพิบัติต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ใกล้กับเทือกเขาพร้อมเรียกร้องให้ยกระดับการรับมือเหตุการณ์เหล่านี้เช่นการประกาศแจ้งเตือนล่วงหน้าและการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการเฝ้าระวังภัยพิบัติทางธรรมชาติอิสรชนศรีมงคลเรียบเรียงเบญจรัตน์เจมประกอบกิจรายงาน
1: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry Design เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดย
6: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องมงคลธรรมโดยพระครูศรีวิรุณหกิจ
2: มงคลที่เกิดขึ้นจากอานุภาพเรียกว่ามังคลานุภาพด้วยการที่เรานั้นได้ปฏิบัติตนต่อสิ่งที่เราเคารพนับถือด้วยความเคารพนอบน้อมถ้าเป็นชาวพุทธเราก็เคารพนับถือในพระรัตนตรัยอันเป็นสิ่งเคารพบูชาสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อจากนั้นก็เป็นสิ่งที่เคารพบูชาโดยส่วนตัวและที่สำคัญก็คือพ่อแม่ผู้มีพระคุณนี่คือการเคารพตลอดถึงพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทยฉะนั้นในความเคารพนั้นเราได้แสดงออกถึงความนอบน้อมที่เรียกว่าการบูชาการเคารพบูชานอบน้อมในมงคลนั้นเรียกว่าการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุดฉะนั้นในการเคารพนอบน้อมเป็นสิ่งที่ดีงามเพราะการเคารพนำไปสู่การปฏิบัติที่ดี

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจาย
1: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักผู้ติดตามรักสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
2: ไทสิงเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042714384

0: อ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอกบ่ดอกออกบ่มี
1: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
0: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกระใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090-292-7444 090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งเราหั่น
1: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกเนิกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
0: จมหยังจมหยัง
1: บ่มีหยังครับอ้ายผมต้วนออเดอร์ซื้อ
0: เออแล้วไป
2: ว้ายยายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หั่นยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอได้น้อยเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี
3: ่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
2: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี่กะมาเบิ่งตีลานี่มันแม่นเชียงใหม่บ
0: ่เออแม่นอีหลีล่ะ
2: หึ เบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะเบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
4: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามื้อคืนก็เลี้ยวบ่เห็นหุ่น
3: เอาอันนี้ไป
4: อีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือน
2: 090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือนตีย่าย
3: เออสั่งมากินเด้อ
4: ครับผม

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่งแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: บักลาเอาสบู่ก่อนค่ำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
2: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
1: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หั่นยืนมาให้แม่แน
2: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
1: เออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
1: รักเยอะไหมล่ะลูก
2: บุ้งบ้องไทยเงาๆวะกะนิดนึงอ่ะแม
1: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
2: เอาเจ้าสันได้บ่แม่
1: มึงจะจงไว้รักใคร
2: บ้องไทยเงาๆกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
1: ต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้

0: เอากระเป๋าเงินคือเปิดอ้าซาว่าอยู่อันเนี้ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
1: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลองไม่

0: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นแน่นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวใส่เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้งสองเย็นทั้งสองหรือค่ากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
1: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
2: พระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนค่ำ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนค่ำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

วลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุโท

0: ลูกไส้ลายอีเมคนเก่าเราว่ากิน
1: ว้าว
0: ยาบ่สูน้ำบ่อาบผ่าบ่ซักเขียวบ่สีมีบ่ไส้โคตกไทยบ้านหน้าบานบานแจงเปเปปากแปแปป่าแวะแวะทูจ้าทูจ้าอุ้มบ่อยชุนท่อนไทยมาแล้วเด้อค่ะ

0: ข่าเศร้าสวรรค์พุ่มมาโลกให้มาจกปั่นเข่าท่านไว้ก่อนสิง่ายมามาแล้วมาเอาแนวไปไหวมาเอาในเนาะไปหวานมาเอาแนวคนผู้หายและยังขี่คานไปไหวถ่าตื่นสวยการกดได้เวลาขึ้นตั้งนางงานครับโคศกไทยบ้านนาบันบันดังปี้ปี้ปากแปรแปรเว้าเวเวท่านกมกอกมก้อยขึ้นตั้งนางหันตะมอบตอบขาหนบมือจอกอย่อขึ้นสุดศอกทุจ้าทุจ่ากราบเพื่อนกราบซ่านกราบบ้านกราบซองกราบพี่กราบน้องสุผู้สุคนครับนำพี่นำน้องนำอีพออีแม่พ่อใหญ่แม่ใหญ่เข้าสู่บรรยากาศของเสียงเพลงเสียงลำกับช่วงของรายการม้วนทะลุทุ่งม้วนมันกันแบบไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยกับโคศกวัยรุ่นหุ่นสำออยบอยสุนทรชัยนะครับสวัสดีครับคุณแม่จำปียุทธะพันสวัสดีครับแม
1: ่ค่ะฮัลโหลค่ะ
0: ครับผม
2: เรื่องสบอยล่ะบ
0: ่ครับบอยครับแม
2: ่จ้าจ้าแม่จำปีด้วยนี่
0: แม่จำปียุทธพันธ์ชื่อใดอยู่ครับ
2: จ้าจ้าจ้าจ้าแม่ขอสั่งยาอีกแน่
0: เอาอีหยังแน่ครับแม่ครับ
2: เอายาตากระพุกหนึ่งแล้วก็เอาชิมนวดดันสองกระพุก
0: สูตรร้อนกับสูตรเย็นบ่ครับแม่
2: จ้าสูตรห้อนสูตรเย็นของแถมเอาสูตรห้อนเด้อยานวด
0: ครับครับผมโอเคครับ
2: จ้าจ้าจ
0: ้าโอเคครับเดี๋ยวจัดส่งให้ครับคุณแม่ครับ
2: จ้าจ้า
0: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
2: สวัสดีจ้า
0: ครับผมมาประเดิมหิ้งให้ลูกไส้ก่อนหมูอีพ่อผมอีแม่ผม0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำส่งเสียงมาทักทายกันได้ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนอยากได้กาแฟอยากได้กระใสเซนอยากได้สมุนไพรบำรุงสายตานะครับกดนำเขามานะครับอยากได้สบู่ก้อนคำอยากได้ครีมนวดก้อนคำน้ำมันเขียวก้อนคำกดนำเขามานะครับ090-292-7444ครับ090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับหนุ่มบอยสุนทรชัยส่งแรงใจมาเบอร์นี้ได้เลยรับรองว่าบ่ผิดหวังแน่นอนเพื่อนว่าเฒ่าแก่แล้วพี่น้องเอ้ยเนี่ยเหี่ยวหนังย่านเบาบ่อยเอ้ยหูตาเสียก็บ่คือตาสางหูตามั่วก็บ่คือยังหน่อยตื่นมือเศร้าเพื่อนว่าตนโตกะหมองมนหูก็บ่แจ้งตานั่นก็บ่ใสบัดสิลุกย่างใหญ่ใหญ่ย่างไปมาหลังละคดโคโง่แข็งโง่โง่งองเลยบ่แสนแผ่นหน้าโสภาดอกคือเก่าเฒ่าแก่แล้วเป็นแนวนี้คู่สู่คนเพิ่นว่าอ่ะเดี๋ยวรับสายนี้ซะก่อนค่อยไปต่อสูงไว้ใจเกินร้อยสวัสดีครับบอยสุนทรชัยบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
2: บอยเดีย
0: บอยครับแม
2: ่อันแม่เขาสร้างอันกาแฟจากสองกล้องบะนี่กะยาอันกะใสเส้นกล้องหนึ่งเนื้อ
0: กาแฟสองกะใสเส้นหนึ่งตีอีแม่เคยสั่งไป
2: เอาแม่เอาพ่อได้เคยสั่งเหรอดี
0: เคยสั่งอีแม่ได้ใส่เบอร์เก่าโทรมาบอหรือว่าเบอร์ใหม่
2: เบอร์เก่าเด้เนี่ยไม่ขึ้นเบอร์เก่าบ
0: ่บ่ขึ้นแหละครับแม่บ่มีข้อมูลแล้วก็สิได้ถามคันมีข้อมูลก็โอ้สวัสดีครับแม่อาพรก็สิได้ว่าเหรอเด
2: ้ท่านแสดงว่าเขาเปลี่ยนซิมแม่ตัวนี้แม่
0: จ้าเอาสิเดี๋ยว
2: ลูกแม่ก็บ่ได้เบิ่งลูกว่าก
0: ันลูกขอถามชื่อที่อยู่ไม่ส่งคุณแม่อาพรนามสกุลครับนามสกุลหยังครับ
2: แม่อาพรแสนบุญยัง
0: แม่อาพรนามสกุลแสนบุญยังบ่แม่
2: น้ำอันโม11
0: บ้านเลขที่ล่ะแม
2: ่บ้านเลขที่1ที่3
0: 143โม11ตำบลยังแม
2: ่ตำบลขามป้อม
0: ขามป้อมอำเภออ
2: ำเภอพะยืน
0: พะยืนจังหวัดขอนแก่นติแม
2: ่บ้านบ่อแก่จ้ะ
0: ครับผมได้เลยเบอร์ทั่วก็เป็นเบอร์นี้เนาะ
2: แต่เบอร์นี้ตัวคันมันเอาใส่แล้วแม่บ่ทันได้ออก
0: กาแฟ2อย่าเอาออกเอาเข้าดิแม่ย่ําขนส่งโทรหามันสิติดต่อกันยากบ้านเลขที่143 11โอเคครับเป็นกาแฟ2กระใสเส้น1แม่เอาอะไรแถม

0: nè
1: anh mẹ ông phải trúng cứ câu là
0: em
1: mẹ sang lại thì rồi đi sang nhà nuột sang nhà cái tài tiền nè
0: cha cha y mẹ
1: มันหลักเปลี่ยนหลักเปลี่ยนซิม
0: อีเมอีเมอย่าเปลี่ยนซิมนี่ออกเด้อเอาซิมนี่ไว้จนกว่ารับสินค้าแล้วค่อยเปลี่ยนเด้อคันสิเปลี่ยน
1: เดี๋ยวนี้แม่สิบ่เปลี่ยนดอกแม่สิเอาไว้ซะก่อน
0: เอาว่าเดี๋ยวคนส่ง
1: มันยังสิเปลี่ยน
0: เออ
1: ยังสิเขาเปลี่ยนขึ้น
0: เป็นหยังคือได้มีหลายเบอร์แท้คือได้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาซั่นในความหมายนี
1: ่ท่านนั้นผู้ลูกชายน่ะนะ
0: ครับ
1: แม่ก็บ่ฮู้จักแล้วแม่เบิ่งว่าเปลี่ยนมันจะออกมาขึ้นนี่
0: เออบอกลูกไว้เด้อว่าอย่าเอาออกเด้อเบอร์นี้เด้อเพราะว่าเดี๋ยวเขาสิโทรหามันสิติดต่อบ่ได้เด้อ
1: แต่ว่าเอาของก่อนแม่ยังสิบอกกับมัน
0: ครับ
1: ควรเอาขึ้นไป
0: เว้าก่อนเลยเว้ากับเล่าก่อนเลยว่าไอ้อย่าเฝ้าเอานั่นเด้ออย่าเฝ้าไปเปลี่ยนเด้อว่าซั่นเพราะว่าคันเปลี่ยนนี่แม่บ่ได้ของแล้วมันสิยากว่าซั่นเด้อแม่เด้อ
1: เออๆแม่สิบอกมันดอก
0: จ้า
1: แม่บ่ได้เบิ่งแม
0: ่โอเคครับจ้าเดี๋ยวลูกขออนุญาตรับสายซ่อนครับแม่
1: จ้
0: าจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับแม่ประมวล
2: จ้า
0: ครับผม
2: บอย
0: ครับ
2: เอากาแฟให้แม่นะ
0: เอาจักกองค่ะแม่
2: เท่าซีกองคือเก่าล่ะ
0: กาแฟซีกอง 1,000 บาทอีแม่เอาหยังแถม
2: ยานวด
0: สูตรเย็นคือเก่าติแม่
2: จ้าจ้าสูตรเย็น
0: อีแม่มักสูตรเย็นเนาะอีแม่อยู่ดีมีแห้ง
2: จ้า
0: ได้ครับได้ครับเอาเดี๋ยวลูกไส้จัดส่งให้เด้อแม่เด
2: ้อ
0: จ้าที่อยู่เดิมเนาะแม่เนาะโรงน้ำกรดไก่ฟ้านาวินนี่เนาะบ่ได้ไปใส่ดอกเนาะเฝ้าร้านอยู่หั่นล่ะเนาะ
2: บ่ได้ไปใส่ดอกเฝ้าบ้านอยู่นี่ล่ะ
0: ขายดีบ่ช่วงนี้เป็นจังได๋แน
2: ่โอ้แม่เห็นมา10ปีมันกดบ่เคยขึ้นเท่าเสียสิลดละ4 3แสน 4 แสน
0: โอ้แพงครับแม่แพงอีหยังก็แพงเบิดรัฐบาลชุดนี้ยังว่าเพิ่น
2: ขึ้นเกินคักโพด
0: เอาเพิ่นว่าเพิ่นรัฐบาลชุดนี้เพิ่นสิบ่ให้มีคนทุกข์มันแม่นอีหลีครับเพราะว่าของเพิ่นก็เพิ่มขึ้นราคาแพงน้ํามันก็ราคาแพงกันคนทุกข์มันซื้อบ่ได้ดิเพิ่นเลยเพิ่มให้มันแพงขึ้นไปมันสิบ่ได้มีคนทุกข์เพิ่นว่า
2: เอออยากก็ขึ้นง้อหลายจังว่าโอ้แต่ตายซะดอก
0: เอ้ยบืนบกบืนบากแม่เอ้ยผู้ใดคือกันครับค้าขายหงายมือ
2: นี่คือแต่ละเนี่ยอันขนาดเขามาเอาประชงเล่านี่เขาให้90บาทมีปัญญาเฮ็ดให้เขา
0: จ้า
2: บ่ได้หยังแจ๊กบาทถึง90บาทเข้า
0: แม่
2: คือละพ่วง
0: ครับแม่ครับมันบ่ได้คือว่านั่นล่ะเฮาก็จักสิเฮ็ดจังได๋เนาะขายแล้วขาดทุนก็จักสิขายไปเฮ็ดหยังเนาะแม่เนาะจ้าเอาเด้อลูกขออนุญาตรับสายซ่อนเด้อแม่เด้อจ้าจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับคุณแม่สุวัสดิ์ครับสวัสดีครับแม่สุวัสดิ์แม่สุวัสดิ์ไทยราช
3: จ้า
0: ครับผมคุณแม่ว่ายังไงจ้า
3: แม่อยากได้กาแฟ
0: อยากได้กาแฟเอากี่กล่องจ้าแม่สุวัสดิ์จ้า
3: จังว่าแม่ถึงอยากได้อยากกระใสเสียงถึงอยากได้กาแฟแม่
0: จ้าในงบประมาณเท่าไหร่จ้าลองว่าดู
3: เอากาแฟจ้ะ
0: เอากาแฟกี
3: ่กล่องเอากระสายเซมจ้ะกล่องนึง
0: จ้าเป็น 1,450 บาทแล้วแม่เอาอะไรแถม
3: เอาอันนวดเย็นลูก
0: แถมนวดเย็นเนาะแม่เนาะ
3: จ้า
0: จ้าให้แม่สุขภาพแข็งแรงนะขึ้นชัดเจนดีอยู่เนาะ
3: จ้าอันขอรูปให้แม่นะเด้อ
0: ได้ครับได้ครับเห็นรูปเราสิบ่ไหลให้ซะบ่บัดนี้
3: โอ้ยแม่แห้งบ่มีลูกชายแล้วลูก
0: ครับผม
3: อันฟังเพลงอัดกันเด้อมักผู้บ่าวสกลเด้ออ
0: ๋อผู้บ่าวสกลอ้ายเป็นคนรูปหล่อนั่นติแม่
3: อัน
0: ได้ครับ
3: เอ็นอลลีร้องอ่ะนะ
0: ได้
3: มักผู้บ่าวสกลน่ะนะจ้าแค่น
0: ี้
3: ล่ะลูก
0: ได้ครับได้ครับขอบคุณครับแม่
3: เจริญเด้อลูกเด้อ
0: สาธุอีแม่คือกันเด้อ
3: จ้าสาธุ
0: ครับครับแม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณที่การุณเป็นแรงใจกลางเนื้อตะวันออกใต้อยู่ภาคไหนก็ไทยคือกันอยู่ภาคไหนละก็ไทยคือกันไปสะก้อนดอกครับเพิ่นขอไว้ตะก้อนเขาไล่กันตะมือเศร้าเพิ่นโทรมาสั่งของสูงไว้ใจเกินร้อยมีบักแมบสูตายมีพญาสร้างสัตว์ท่านอีพออีเมลเพิ่นขอไว้นำคอยซีเมนสาวอาบ่าวสกุลเนาะเดี๋ยวจังได๋ลูกไส้เบิ่งแย่งให้กันแล้วกันเด้อแม่เด้อ

0: เพิ่นว่าแนวคนเฒ่าใจเบาเครียดง่ายใจดีท่อมากไปใจหายท่อมากตุ่มล่างเฒ่าพุ่มหายกลางคืนแต่ก่อนไก่เอาแต่ความขี้หายมาให้ลูกกับหลานบางเฒ่าอยู่แต่บ้านบ่ไปให้ไปหน้าเที่ยวแต่จากค่ำแข็งแสงเว้นหลานหล่อนควรที่พิจารณาไว้เศร้าสาความด่าอย่าไปเอื้อนหากอมมันสิพ่อหาหลวงความสำเร็จสิผ่านหลวงเป็นผู้ใหญ่ดีมีศีลธรรมเขาสิเคารพย่ำเก่งเขาสิเคารพย่ำเก่ง
1: สังขารคล้อยบ่หวั่นไหวมีรอยยิ้ม
0: หากว่าเฮาเฒ่าชราสมวัยแล้ว
1: สังคมยุคใหม่โลกออนไลน์
0: เป็นคนดี
1: นะ
0: ให้ลูกหลานยอง
1: ตัวเล็ก
0: เป็นผู้เฒ่าให้ลูกหลานว่า
1: ปัญหาเราเกิด
0: จ๋าคำหวานจ่อยๆปานน้ำอ้อย
1: ให้คน
0: แน่เด้อยาย
1: แ
0: น่เด้อยาย
1: ชีวิตความสุข
0: อาทิตย์ขึ้นมาอย่าปล่อยแล้วอย่าทำใจจะปล่อยไ
1: ปกับกัน
0: อย่าว่าเอิ้นไปวัดไปว่าอยู่กระไดเบาแต่ความมวนเบาแต่จ๋าแต่จ้าสอนลูกสอนหลานตัวฮาลังคนนี่กับลูกกับหลานนี่เป็นบึ้งตึงเด
1: ้
0: เป็นขมึงถึงท่านผัดไปวัดนันตะมอบตอบขาอยู่ขึ้นมาบัดละให้เฟ้งตีหัวใส่มาจักด่าผัวด่าลูกด่าเต่าโอ้ยมันบ่ดีเด้ค่ะแม
1: ่
0: มันบ่ดีต่อจิตใจเจ้าของพร้อมคนอื่นมองเข้ามามันก็บ่ดีบ่งามนํา
1: ไปลูก
0: นะค่อยปรับค่อยเปลี่
1: ย
0: นเบาบ่อยนี่นะครับผมอารมณ์ดีขึ้นอารมณ์เย็นขึ้นเพราะว่า
1: พอ
0: มีพ่อเฒ่าเราใจดีเว้าแล้วเราก็เป็นมาล่างแล้วล่ะพ่อเฒ่าก็ได
1: ้
0: เราสิเป็นคนนะครับเว้านัวหัวมวนเป็นคนอารมณ์ดีเป็นคนมักร้องมักล่ำโอ้ยจะเป็นถึกเส้นกับลูกไส้หลาย
1: เป็น
0: ลูกเคยหลายนะครับแม่นแท้มักคักก็คือไก่ตีคือกันนี่แหละมองเมามันเข้ากันคักหลายว่าซั่นต่อไปก็เลยอยู่กับคนที่อารมณ์ดีอยู่กับคนที่ใจเย็นแต่ก่อนผมเป็นคนใจห่อนเด้เป็นคนคูลู่เป็นคนห้วยนะครับมุทะลุดุดันแต่ทุกวันนี้ใจเย็นลงเพราะว่าเราอยู่ใกล้คนใจเย็นเมียผมนี่แห้งคักเย็นกว่าน้ำครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำอีเมออนตาขอไว้ครับบักแมบโซตายส่วนคุณแม่หอมขอพญาช้างฉัตรทันรอสักครู่มักเบาสกุลนะครับของอีเมลผมขอไว้ก็รอแป๊บ

บักแมบโสตายเพื่อนว่าเฮ้ยคักแม่ปวดพวกบักโม่บักแตงครับคุณแม่วันตาครับโทรมาขออีเมลว่าได้รับสินค้าแล้วเด้อลูกชายเด้อว่าซั่นขอฟังเพลงมวนๆนำแหน่อีเมลว่าได้แม่เพลงบ่แม่นหน่อใหม่เปิดให้อยู่แล้วบ่มีดองครับสำบายใจโลดกันขอเพลงนำลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนคำยกเว้นเพลงที่มันสองแง่สามงามหรือมันตรงเป๊ะเกินไปตอนนี้นะครับเราผลิตรายการภายใต้กสทช.เฮาก็ต้องเคารพกฎกติกาเพิ่นนะครับจังเพียงเล่าหาลังอันนี้โอ้ยมันตุ้งตุ้งโพดหาลังเถื่อมันบ่เสียงสนจักหน่อยจังสินะแม่มันก็เปิดบ่ได้เด้หาลังเถื่อก็ได้มันตุ้งโตโพดนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเข้าใจลูกเต้าเด้อบ่แม่นอย่ากักไว้เด้นะฮะเอาเพราะมันได้ยิกได้ยอกเพราะมันมีดนะครับสนีพ่อได้อันนั้นอันนี้ว่นๆอ่อมๆอยู่นี่จะไปตรงหลายจังสิมันกับพ่อได้อยู่นะครับแต่ว่าคันมันไปตรงกระดอกกระเดื่อมันก็เว้ยลำบากใจผู้เปิดแล้วเว้ยนะครับถึกปรับถึกจับถึกแบรนด์มามันก็ยากอีกนะครับอีแม่อีพ่อเนาะเข้าใจลูกเต่าเด้อนะครับหักเพียงสู่ผู้สู่คนนั่นล่ะ0902927444ครับเบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำรายการสดๆบรรยากาศสดๆตรงนี้อันเดียวพ่อย่าสั่งสัตว์ท่านของอีแม่หอมเนี่ยเดี๋ยวลูกเอาไว้ท้ายๆเนาะแม่เนาะมันกำลังขึ้นมาแบบโจ๊ะๆเงาๆแม่ๆขอเงาต่ออีกจักเพ่งซะเนาะแม่เนาะนะครับอันนี้แม่สุวัสดิ์ครับแนะนำเขามาจากทางพูนล่ะครับอำเภอผักดีชุมพลจังหวัดชัยภูมิพุละยาวสักวันแม่

0: วัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระไสเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนางกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระไสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันครับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุกผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

แล้วมาสิจ๋าตามเรื่องพระสัทท่านบันบอนตอนพระพุทธเจ้าลงใส่ว่าสงเวนเป็นสัตว์เสื้อสร้างเผือกพ่ายสารบริวารบ่ทนนับมากมายหลายล้นมีนั่งสร้างมเหสีทั้งสี่เป็นเทพียอดเยี่ยมเทียมคางอยู่บ่ว่างสร้างฮักสร้างเสมอเนตรดวงตา

ีแนวนางสางพญาสันเอาหญ้าหามาปันบันบอนให้บังอ่อนยอดสู่เมียสางดอกสีนางส่วนมเหสีสางก็ยินดีส้มซื่นสางก็ขึ้นเงือหญ้าบ่ค่าข้างดอกวางคอพ่อฮอดน้องนางนาดสุภัตตาเมียพญาพ่ายสารมอมพนัง

กะงำเงาเว้าต่อพี่พระพี่พ่ายสารอยากอายบริวารน่ะนายผัวสร้างน้องน้ำตาน้องไหลห้องว่างจนย้อยยังว่าผัวสร้างนาดน้องบ่คล้องใดดอกอยู่น้ำสร้างสร้างสร้างในระวางมีกรรมจำเป็นเลยลาตายไฟนั่งแนวสร้างผัวหักหมางเน้นน้องบ่คล้องยังข้างแผ่นสุภัตตาสุเคนก็เลยลงเท้าตายพ่ายสารสร้างสักท่านกันโศกโลกมันเป็นจังสี่พญาสร้างได้ห้ำฮ้อนจมเบาน้องนั่งพญาสร้างปลาโอดขึ้นมาปากเบาพ่อใดสังคำสร้างโศกซ้ำดับศาสตร์สูญเสียเมียพญาพ่ายสารได้เล่าตายข้าวนั้นดับพระขันสูญเสียงว่าผัวสร้างทำโทษปาถนาจองไว้ดอกน้ำใส่สงกรรมสร้างกระต่ายซาดนั่นได้มาเกิดเป็นคนมาเป็นนางสุภัตตาลูกพญาจำแจ้งเน่าในแขนเดือนพลาบอกเราสุภัตตามีเงาดอกเป็นเจ้าดอกเทียนทองตอนนั้นน้องเน่าอยู่แทนบันลังทรงสุบินความฝันได้นั่งเตียงงาสร้างนางนอนเล่นเย็นใจแล้วกระมวลอาทิตย์ควรขอบฟ้าพนางลากระตื่นมาเราให้พาเพื่อนฟ้าบันบอนตอนนั่งฝันบ่ได้นอนเตียงงาส่วนที่ตายข้าวนี้จักกี้เจ้ามหาวงองอาจมีอำนาจแจกาก็เลยตานดอกสังการให้ไปหางาสร้างอยู่กลางไผในเถื่อนหาเอางาขนาดใดมาใส่ดอกเห็ดเตียงมาให้จอมเมืองเจ้าสุภัตตานอนนั่งซะเด้อพ่อพญาสังแล้วผ่านกระดันดอกดุงไปเข้าป่าไม้ในระวางเจ็ดเดือนผ่านกระไปตามคองตามคองปองทางเที่ยวเหินเดินดงดันหลายวันอิดอ่อนตอนสิเข้าเขตคุ้มพญาสังกะเล่าฝันสัตว์ท่านเจ้าพญาสันสั่งป่าบริวารนับนาหลายล้านดอกอยู่น้ำฝันว่าอักขี้คุ้มไฟล้นล้ำโลกพญาสันสูกเศร้าห้นหอนว่าทั่วกายต้านสร้างสร้างพวกหมู่บริวารให้สู้ไปหากินทิ้นไก่ไผ่กวงพอดีเดือนสามขึ้นวันเพ็ญ15คำสั่งสัตว์ท่านรักษาศีลอยู่สั่งกลางดาวดอกผู้เดียวตอนนั้นนายผ่านเข้าในหลุมพวกจอบหมอบอยู่พื้นพญาสังก็บ่เห็นเป็นสิมาถึงเจ้าพญาสันสั่งใหญ่ผ่านยกปืนขึ้นใส่เสียงสะเทือนหอดดาว

บันบอนความหมายจวนสิมอละหน้าตายส่วนภายสามสางทั้งเพ่ม่างดินดอนงองไงสางขะได้พบพ่อนายพานลีดอกยูลุมสร้างเล่าอุ้มขึ้นขี่ข้อภายถึงความตายภายสานบ่ได้ข้องขึ้นใดจักไผน้อน้อใส่นายพานดันดุงมาหนอมารอบดันป้องขาแห้งเฮาพานกะเว้าบนบอกพญาสารสุภัตตานงคานลูกพญาเมืองนั้นนางคานฝันอยากนอนเตียงง่าสร้างตู่พนางเฮางวมคันบ่ได้จังสันพนางนองส่วนสิตายสร้างกะฝ้ายน้ำตาให้ขนิ่งถึงแต่เรื่องเก่าสุภัตตาแจ้มเจ้าเป็นเมียน้อยดอกแห้งเฮาเอากันเข้าเป็นสร้างนางเมียคนที่สี่ก็สิมีเล่นกำเฮาได้หักงาใหม่ให้เหือดอกเดือสนทั้งหมดแดงอยู่ต้นบ่จักว่าสิมีหยังหาว่าผัวสิ้นสังจองเล่นเอาไว้อยากนอนเตียงงาสร้างตัวพนังมาบ่สั่งมาหนอเฮาสิย่อยกไห้จนถึงเท่าว่าที่เบื้องบ่ให้เครื่องใจเจ้าสุภัตตาเมียเก่าพญาสารโศกเศร้าข้านิ่งเหลืองดอกเก่าหลังสร้างสังเจ้าผ่านป่าผู้มายิ่งเอางาเฮาเมื่อถวายมอมพนางจนได้สร้างกระบอนถึงไทยองค์อินผู้ลินลังสั่งเอาเลยทิพย์ให้อยู่ทั้งป่าดอกดวนมาสร้างกระตัดงาให้น้ำตาไหลลินลงสงสารน้องผู้เมียเก่าหนอความเจ็บปวดบอกให้เบาพญาสร้างได้คอยทนคิดรู้ตนแต่นางน้องผู้นางจองเวรกรรมสร้างสัตว์ท่านจนได้เสียชีวิตขอบพนางเมียหน่อยจนน้ำตาไหลย่อยตัวตายบ่ได้ว่าตัดเอาง่าขาดแล้วก็เลยตานต่อพันไผสิหันหับได้ง่ามันใหญ่เกินการพันเอ้ยเหตุจังได้นายพันสิยกยอไปได้สร้างเลยเขียนมนต์ให้นายพันก็เลยอ่านเลี้ยนเอามนต์สร้างสารจังย่อยกขึ้นได้ง่าสร้างก็จังเบาสร้างกะเว้าตันสั่งนายพันบอกว่าง่าพายสารทรงมาถวายน้องสุภัตตานอนห้องขนิ่งพายผู้ตายเป่าเนเด้อง่าผัวเก่านาดน้องจะเป็นสร้างได้หวมนางพันเอามาถวายให้สุภัตตาได้ลิงล้ำพร้อมทั้งคำปากเว้าพญาสร้างผู้ทรงมาน้ำตาลินไหลล้นกินรู้ต้นแต่สร้างใหญ่โอ้โหหนอเห็นแต่งาน้องก็ให้น้ำตาย่อยดอกเหงาไหลสร้างได้ฝากรักไว้หลายอย่างให้นางฟังน้ำตาพังพอปานฝนได้บนน้ำลายคังท้วนความหลังขึ้นมาเว้าขะนิ่งน้ำแต่ผัวเก่าได้ยินคำปากเว้าพญาสร้างได้สั่งมาเสียน้ำตาแต่นางให้เสีย

0: จบลงไปครับพญาสั่งสัตว์ท่านขอกันมาจากอีเมหอมทุยาที่โกมือนี่สั่งสินค้าอุดหนุนลูกชายกันมานำขอบุญขอบคุณอีเมลหลายๆเด้อครับที่เป็นกำลังแรงใจให้ลูกไส้ลาหลานไส้ลาบักหลากก่อนค่ำนุ่มบอยสุนทรชัยอยู่มองนี่0902927444แม่อำไพทางเพชรบุญครับอยากฟังลูกเขยมักเหล่าแม่เฒ่ามักจมนะฮะไอพิทักษ์แต่ครับทั้งเดชอุดมอยากฟังหมอลำเดชาก่อนได้ก็ได้ว่าบ่อยว่าแต่แม่นหมอลำเดชาว่าสั่นได้เดี๋ยวเปิดสู่ฟังกันละกันนะครับเนาะ0902927444ขอบคุณทุกออเดอร์สั่งซื้อที่อุดหนุนกันมาคุณกัญจนาสีจันดีจากทางหน้าคู่กาฬสินธุ์ครับเอากาแฟ4กล่อง 1,000 บาทของแถมรับเป็นนวดเย็นนะครับแม่สวยเหมยหมอกจากตำบลตะเบาะอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์กาแฟ2กระใส 1,050 บาทแถมผ้าถุงคุณพิทักษ์สร้อยคำจากตำบลแก้งอำเภอเดชอุดมครับสบู่ล้างหน้า2ก้อนกระใส 1บำรุงสายตา1 1,270 บาทแถมสบู่อาบน้ำว่าซั่นได้เลยครับแม่ศิลารัตน์ภูแลนคู่จากหนองใหญ่หนองกรุงศรีกาฬสินธุ์ครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดร้อนขอบคุณแม่สุวัฒน์ทยาราชจากเจ้าทองพักดีชุมพลกาแฟ4กระใสเส้น1 1,450 บาทแถมนวดเย็นขอรูปดีเจด้วยคุณแม่ประมวลสีชังอันนี้ออนแอร์ไปแล้วเนาะกาแฟ4แถมนวดเย็นนะครับร่วมไปถึงแม่อาพรแสนบุญยั่งจากขามป้อมพยืนกาแฟ2กระใสเส้น1แถมผ้าถุงนะครับและก็แม่จำปียุทธพันธ์จากขำเปียตรการพืชผลบำรุงสายตา1นวดร้อนเย็นคู่1คุณพ่อประยุนเหมนนท์ครับจากนำกำถาดพนมนวดเย็น2กระปุกอีพอแสงเกินชัยภูมิมือนี่สั่งไม่อีกเอากระใสเส้น2นวดร้อน1ของแถมเอาเป็นนวดร้อนคือเก่าแม่คำทาจิตจากสุขวัฒนาขำเก่าเก้าขำไหมล่ะอำเภอนำยื่นจังหวัดอุบลครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมผ้าขนหนูพ่อวิวิทนะครับคุณพ่อวิวิทจากทางล่ะครับอำเภอเมืองขอนแก่นบ่ตำบลท่าพระบ่อำเภอเมืองขอนแก่นนะฮะอีพอเอากาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมผ้าถุงคุณนันทิดาเสนาจันทร์จากเชียงเพ็งป่าติ้วยโสกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทนะครับแถมนวดร้อนนะอูช่างหนองบริการจากทางนู่นเลยนะครับทับเมื่อยนวดหนำแทงอำนาจเจริญครับบำรุงสายตา1กระปุกแม่หอมทุยาที่โกครับนวดร้อน2กระปุกอีแม่เกดแก้ววงพรมครับจากธาตุพนมนะครับคุณแม่สั่งเป็นในส่วนของ
1: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติภูพานสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานขุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
2: เต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสุโขทัยให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร 042-714-384

0: PC บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพ
1: บ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

สวัสดีค่ะเภสัชโมสนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản là xóng mươn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai lệ bần chi bố mân cao hoa lạ ổn mát hột
1: nhưng mà bố mi đó
0: ขอบคุณได้หลายครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: ก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นได้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นได้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นฟ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากะไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090-292-7444 090-292-7444 เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมฟ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพ่อปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนนำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายนำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
3: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
3: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาท

0: ย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
0: เฮาใส่น่ะมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้าก็ถูกใจนี่น่ะมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
1: อืมเอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำ
0: จ้าจ้า

าสเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม่นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล่างหนาตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายแต่ว่าแม่ขอรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูกบุ๋งบ่งไทยเงาๆวะ
1: เออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: โอ้ยไทยเงาๆเออกะสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่อันเนี้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระใสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสีเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นแน่นเลือกของแถมได้2ชิ้นบอกว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบอกว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบอกว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระใสเซนตราก้อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคักกันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
3: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันนวดก่อนค่ำกระใสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
5: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการ

0: ขยมักเหล่าแม่เฒ่ามักจมครับคุณแม่อำไพจากทางพูดแล้วครับเพชรบุญครับแนะนำเขาสู่ไร่กันกันมาว่าสันเถาไปขอบุญขอบคุณหลายๆครับที่เป็นกำลังแรงใจให้กันอยู่ตรงนี้0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำเบรกที่2ชั่วโมงที่2ครับบักลาก้อนคำหนุ่มบอยสุนทรชัยเป็นผู้นางเว้าจ๋าแวะนำอีพออีเมย์อยู่มองนี้นะครับอยู่จุดไหนอยู่ที่ใดก็ส่งกำลังแรงจิตเติมกำลังแรงใจให้กันนะครับเบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก่าเบอร์หมานเด้อขอบคุณคุณแม่นะครับทั้งสารข้ามครับแม่พระจิตไม่ข้ามีเอาบำรุงสายตา2กระปุก 1,300 บาทแถมผักคุณหนูสีชมพูแม่บัวเรียนนวลตาครับจากอุ้มเมาธาตุพนมนะครับกระใสเส้น2นวดเย็น1เขียว1ครับ 1,200 บาทแถมนวดเย็นนะครับแม่ทีวีแก้วสุราษฎร์จากดงชนอำเภอเมืองสกลนครครับบำรุงสายตา1กระปุก650บาทครับคุณกาญจนาสีจันดีจากตำบลนาคู่อำเภอนาคู่กาฬสินธุ์ครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดเย็นขอบคุณหลายๆครับสั่มเติมเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับสวัสดีครับบอยสุนทรชัยครับ
1: ฮัลโหลบอย
0: ครับแม่กันหาครับ
1: แม่ได้รับไปเด้อของล่ะ
0: ได้รับแล้วเนาะแม่เนาะครบถ้วนอยู่เนาะ
1: จ้าโอ้ยเสื้อสมัครสีสวยเด้อ
0: ถึกใจอยู่เนาะแม่เนาะถึกใจอยู่เนาะครับแม่ขอบคุณหลายๆครับครับสุขภาพแข็งแรงครับแม่ครับ
1: จ้าจ้า
0: จ้าจ้าจ้าโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับ0902927444ครับ0902927444โทรมาเบอร์นี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับคุณแม่จันแดงครับ
2: เอากาแฟมาให้อีกแล้วกาแฟ
0: กาแฟเอาจากกองแม่
2: เอาซีกองซ้ำเก่านั่นละ
0: กาแฟซีกองซ้ำเก่าเอาอีหยังแถมจ๊ะ
2: เอาน้ำมันหวด
0: สูตรร้อนหรือเย็น
2: แม่แม่เอามาทาก็เป็นคะแนนที่ทางวันบวกปวดแ
0: ม่เออเอาสูตรร้อนคือเก่านั่นบ่แม่
2: แม่น
0: ครับ
2: ปวดมือมันปวดอันนี้มัน
0: เออส่งไข่แหน่มันบ่ใส่น้ํามันหนวดก่อนค่ํานะแม่
2: ใช่แม่ม
0: ัน
2: เจ็บแอวเน
0: ี่
2: ยค
0: ือ
2: ว่าใครม
0: ัน
2: คือ
0: ทาง
2: ใครแม่
0: เอ้ยมันไก่จะไข้ไปเรื่อยแล้วอีแม่บัดสุขภาพแข็งแรงเด้อแม่จันแดงเด้อ
2: จ้า
0: จ้า
2: คร
0: ับแม่ขอบคุณคุณแม่ครับเดี๋ยวลูกชายจัดส่งให้
2: แม่ก็อายุร้ายแล้วเนาะอายุมันเจ็ดสิบกว่าแล้วเนาะเจ็ดสิบ
0: เท่าไหร่74แล้วเนาะแม่เนาะ
2: อันเฮ็ดเวียกก็เลยเศร้าบ้าน
0: นั่นแหละคนขยันมันเป็นยังสันละนี่แหละคนขยันคนขยันอยู่ไสก็ลำบากนี่แม่เขาว่าคันคนขี้ข้านอยู่ไสก็สบายขี้ข้านคือเบาบ่อยนี่มันค่อยสบาย
2: เฮ็ดสม
0: ั
2: ว
0: มื
2: ้อเฮ็ดสมัวมื้อละมื้อบ้านก็เฮ็ดเก่าโลเนาะ
0: โอ้ยพอปานกันครับท่อแม่ผมอยู่เฮือนนั่นล่ะเฮ็ดสมหมูสมงัวขายเหล้าก็ได้เอามันหมานเด้อแม่เด้อ
2: เอาเขาส่งกระดาษนั้นเงินกับบ่ครูกันมื้อเช้านี่เอาออกไป 2,000 กว่าเบิด
0: เอออีแม่เฮ็ดแซ่บเอาเดี๋ยวลูกขออนุญาตรับสายซ่อนเด้อแม่จันแดงเด้อ
2: จ
0: ้าจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับบอยสุนทรชัยบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
1: ครับสั่งกาแฟนะครับ
0: ได้ตัวละครับอีเมลเอาจากกอง
1: เอาสี่กองค่ะ
0: กาแฟสี่กล่อง 1,000 บาทอีเมลเอาหยังแถม
1: เอาแนวนวดนั่นเสียงแล้วเย็นๆนั่นเสียงเงาะ
0: ได
1: ้ลองเบิ่ง
0: ได้ตัวละครับนวดแล้วก็มีแห้งยาวๆพูดแล้วจ้าส่งคุณแม่อะไรจ้า
1: แม่สุบรรณโสภามา
0: แม่สุบันนามสกุลโสบันล่อหันเนี่ยเนาะแม่เน
1: า
0: ะ
1: โสภามา
0: โสภามาบ้าน
1: โสภามา
0: บ้านเลข
1: ที่บ่อล่อซื่อๆค่ะ
0: บ่อล่อหันบ่บ่มีนอนเนี่ยเนาะ
1: จ้า
0: โสภามาบ้านเลขที่ครับแม
1: ่154
0: 154หมู่ที
1: ่หมู่10
0: หมู่10ตำบลอะไรครับแม่
1: ตำบลนาคำ
0: นาคำอำเภออ
1: ุบลรัต
0: อุบลรัต
1: น์ขอนแก่นนี่แหละค่ะ
0: จ
1: ัง
0: หวัดขอนแก่นโอ้มันมีหน้าค่ำสีถาดกับหน้าค่ำอุบลรัตน์เนาะคือกัน
1: จ้าอุบลรัตน์ค่ะอันนี
0: ้อันนี้อุบลรัตน์ขอนแก่นได้เลยเบอร์โทรก็ติดต่อแม่เบอร์นี้เนาะ
1: จ้าเบอร์นี้ละค่ะ
0: เ
1: มื่อใดฮอดเนาะค่ะ
0: ส่งออกมื้อนี้มื้ออื่นก็ฮอดละแม่
1: จ้าจ้า
0: อุบลรัตน์อยู่บ่ไกลกัน
1: ค่ะ
0: จ้าอีแม่ขอบคุณหลายๆสุขภาพแข็งแรงเด้อแม่สุบรรณเด้อ
1: ค่ะค่ะสมพรปากค่ะ
0: สวัสดีครับแม่

0: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมขอบคุณหลายๆครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่โทรได้เบอร์เดียวกันเลยครับ0902927444นะครับสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรมาเบอร์นี้ได้เลยรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับ0902927444ย่าอ้ายพิทักษ์ครับทั้งตำบลแก่งอำเภอเดชอุดมเพิ่นอยากฟังหมอลำเดซานิตาอินบ่าวบ่อยก็มักครับเป็นหมอลำที่มักอีหลีพระที่เทศแล้วเฮ็ดให้ผมอยากบวชคือหลวงปู่บุญเสริมหมอลำที่ล้ำแล้วนะครับเฮ็ดให้บ่าวบ่อยอยากเป็นหมอลำนี่แม่นหมอลำเดซานี่แล้วมาล้ำดีล้ำมวนล้ำคองคองเบาไปเป็นเขี้ยวคองน่องซะนี่เดี๋ยวนี้แต่ว่าก็เป็นโคศกคือเก่านั่นล่ะดีที่สุดแล้วเนาะแม่เนาะ
2: ละแม่นว่าเนื้อนางขนาวลาดเนาะแต่พ่อปานนี่สินี่ละดันจะไปถ้าไม่นี่เป็นโค

มักแนบหมายมนุษย์อุ่นลบไหว้เธออุ้งเธออังน้อยกะนั่งโศกเศร้าก็ง้อยบ่มีเงินใส่ซอยทุกอย่างก็เปียกบ่จะลวงใส่เหียกใส่การใส่งานเพราะว่าเงินบันดาลให้เกิดไปทั่วคนเฮาแต่งใส่ง้อยัวยัวในโลกโอกาสพวกเศร้าหน้าตาคนตากแดดหอดันเจ็ดเอิ้นแปดโอ้ปักโอ้ดำฝนตกห้ำปานได้กะแข็งเพราะว่าเงินมันแต่งให้อดให้ทนแดดและฝนไม่รู้แม่สิต้องทำตามหน้าที่จะสิได้ขึ้นมาทนเฮ็ดหน้าซ้ำเขาคือเราจะสิได้ขายเขามีเงินมีทำพวกหมอลำพวกหมอลำห้องอยู่กอกกอกเพื่อมาจอยกอกกอกปานคนถึงสร้างกันอย่างได้สตางค์มาใส่มาใจเอาง่ายๆพี่ปู่กับผมไปทอหมอกทอล้มเบิดขึ้นสาวสาวกับเล่นนี่นะเจ้าบังคับบังซ่าท่านบ่หานอนอยู่ซื่อๆร้อยมาวิวคือกับรถแดงเดี๋ยวสลัมสิบ่ลำพอแห้งให้มันเหมือนคนปากขอบก็อยากอยากได้เงินทองกับเก่งๆย่องๆเบิดขึ้นเบิดคำแจ้งคำทำเจียมน้องคำทำแต่หัวคำหูแจ้งตาใสเลิกๆไปห้าวนอนบ้าๆเพราะสิเป็นศิลาเปิดในเลิกคืนควันจากได้เงินมาใส่นอหาเพิ่นจังว่าในหลวงของคนพวกเป็นโจรผีสิ้นยึดทรัพย์กับเงินนี่แหละครับบังคับบัญชาพวกเป็นโจรผีสิ้นยึดทรัพย์กับเพราะเงินบังคับก็มันเกี่ยวแน่นอพวกเป็นหมอหาป่วยคนไข้กับเพราะว่าอย่างใดเงินอีกคือกันเป็นนายพันนายร้อยผู้หนวดหรือเป็นตำรวจหรือเป็นทหารไปทำงานการบ่ได้ขาดกับผู้ใต้อำนาจเงินทองของขาว

0: างมาให้พ่อเฒ่าเพื่อแห้งเบาเกี่ยวน้อยอ้อยอุ่มกับบ่ได้ผิดพรมสมควบหมู่มาดเพราะพระเจ้าสนอนขาดเงินทองของขาวตั้งผู้สาวกอดหมอนอนถาท่านผู้เบาต่างหนาหาเงินหาทองสิได้ขาของหาเงินเป็นกองสีหน้านวลส่วน
1: จอรอได้ค่อยฟัง
2: ค่อยจนบ่ได้หันใจค่อยตั้งใจฟัง
3: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แสบนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันครับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับช่วยทำความสะอาดผิวอย่างหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศช่วยปลอบประโลมผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
4: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444 292 7444

พ่อไม่สู้คนและชีวิตเอ๋ยสั่งมาคือเข้มข้นหายกลัวสงครามบ่มียามหายใจพบความหวานชื่นยามกลางคืนลูกนอนหลับเบิดแล้วตัวเองลุกมานั่งเรื่องความอุบความอังอย่าถามถึงเลยพี่น้องว่าเจ็บซ้ำนกซ้ำใดนกเขาหูกจับต้นไม้ห้องผู้หูกเป็นล้างทางเสียงเย็นห้วยหวนดังสิสวนไปนาจากนั้นมาสองสามมือ

สุดท้ายเป็นหลายหลายไปเบิ่งแม่ล้างเถื่อลูกเห็นหน้าพ่อกำลังใจสิฟื้นดีขึ้นอยู่ละนะผู้เป็นผัวยืนซี่นะอย่าหาเรื่องเด้อมึงดึงกูขึ้นกะบ่ขอขึ้นไปกูย่านเมียกูให้ลูกสิตา

0: กูมึงอย่าได้ว่ามีแต่ข่อยและเจ้าจนเฒ่าซัวตายอันว่าคำหยาบหายยาสกอจาแฝงเป็นผัวแพ้งเมียหักจังจะเรื่อนไปได้ยามเมื่อเมียเป็นไข่ให้หายามาปัวปินยาทวินโบกไผ่ให้โลนันแมนบอดีแว่เล่นพุ่นแว่เล่นพี่เห็นสาวแน่ผัดตาโตยาผ้าโลไปหมักบ่อเหม็นข้องพ่อดีเป็นผัวดีเมียมันนํากันมั่นจังคองไปตามข้องหีดบ้านโบราณเฒ่าแต่เก่าการยาสมั่วขี้คานให้ผัวทอเมียพายมั่วตื่นสายบ่ทันการเฮ็ดงานอย่าผัดมือ
1: ฟังบ
0: ่ใส่นั่นคือหัวหน้าผู้ผ้าพ่ายผ้าทอยิ่งนั่นคือลูกหล่อนำก้นบ่าวพี่ใส
1: ่สู้เสีย
0: แม่นสิดีสิหายก็ให้คอยสอนเอา
1: คอยดู
0: หนักหรือเบาให้ตรึกตรองอย่าด่าวงกันแท
1: ้ปาลูก
0: อย่าสะแวหาเล่น
1: หาเมีย
0: นอนเว้นบ่ฮู้นาทีใส่ผักดีต่อน้องน้องผักดีต่ออ้ายอย่าหลายสู่เว้าใส่กันส่วนว่าผู้เมียนั้นให้ตกแต่งแลง่าย
1: ตาย
0: หูจักบ่ายหูจักทำหน้าที่โตอยู่ในบ้าน
1: เพราะว่าตายจากแล้ว
0: เบียกการงานหูจักสั่งเป็นเมียดีให้ได้ว่า
1: เป็นนัง
0: ผัวหามาเมียซอยเมียนของใส่ให้รักษา
1: ไ
0: ห้ผัวนี่คือสร้างเท่าหน้าผู้ผ้ายางผ้าไป
1: มันสิใจ
0: ผัวนี่คือแสงไฟนำสองทางให้เมียก้าว
1: อันนี้
0: อย่าสะพากันก้าวราวสามัคคีให้มันแก่นผัวสิได้เป็นแฟแอนกลัวสิมีมือนี่อย่ามีเรื่องให้คุณมองเพื่อนว่าผัวเมียดีสิ่งใดมันถูกต้องก็ให้ซอยกันทำผัวนั้นนำทางเมียพอเฮือนก็คือเจ้าอย่าไปมั่วเมาเล่นเพี้ยนง่ายบ่ฮู้ตื่น
1: ปะทาง
0: ให้ไส้บึกให้ไส้บืนหาเงินทองมาไว
1: ้
0: ให้เมียได้เพิ่งผ้า
1: ให้ลูก
0: มือต่อไปทั้งหน้าสิได้อยู่สุขีภรรยาดีฮู้จักคล้องว่องไวในการเหย่าฮู้จักเศร้าซุ่มเสือวงว่าน้องพี
1: ่
0: เป็นผัวดีเฮ็ดถูกต้องหูจักน้องพ่อแม่ผัวสามีดีก็อย่าไปเกือกกลัว
1: ลูกนะ
0: กับกุ้งไก่น้ำยา
1: ห่มตุ้มให
0: ้ติดสุราฮาฮี่เรื่องเพศนั่นเต็มลอย
1: ชีวิตเอ๋ยสั่งมาคือเข้มข้นหายกลัวสง
0: เดี๋ยว
1: บ่มียามหายใจพบความ
0: อย่าไปคิดหาเมียหน่อยเดี๋ยวเป็นคนบ่ฮู้อิ่ม
1: ตัวเอง
0: เดี๋ยวเอ็ดมันสิยิ้ม
1: เลือ
0: กรับรองเจ้าอยู่บ่ยืน
1: อย่า
0: ทักรับรองเจ้าอยู่บ่ยืน
1: ว่า
0: เด้
1: อ
0: นางเอ๋ย
1: นกเขาน
0: างเอ๋ย
1: โอ้เป็นล่าง
0: ลำลองคำขอรองจากเมียเก่าครับรุ่งนภาเพชรอุบลนักร้องสาวจากเมืองอุดรธานีพี่สาวบ่าวบอยสุนทรชัยนี่ล่ะฝากไว้น้ำแน่กันละกันนะครับเนาะลำลองมวลม้วนครับรุ่งนภาเพชรอุบลลูกศิษย์ล่าสุดของอาจารย์เทพพรก่อนเพิ่นจะเสียชีวิตนะครับก็เป็นลุงนภาเพชรอุบล นี่แหละนะครับคักแน่อยู่ได้นะครับเพิ่นกะเป็นแฟนของอาจารย์ธนินของอุดรเรคคอร์ดได้ละครับสมัยก่อนบ่าวบอยก็ไปจัดรายการอยู่สถานีเพิ่นนะครับเอื้อยเพิ่นมีสถานีแต่ก่อนเดี๋ยวนี้เพิ่นเซาเฮ็ดไปแล้วล่ะนะครับเพิ่นไปมุ่งเน้นทางพูนแล้วนะครับเพชรเพลงเฮ็ดหยังไปแล้วสวัสดีครับคุณแม่แดง
2: มาสั่งกาแฟเนี่ย
0: กาแฟอีเมลจากกองจ้า
2: สี่กองสี่กอง
0: กาแฟสี่กล่อง 1,000 บาทจ้า
2: น้ำมันหนวดสีดำเด้อ
0: แถมหนวดร้อนนะแม่เน
2: า
0: ะได
2: ้แม่จันสั่งเอาสีขาวมาแม่บ่มหัก
0: อีเมลมักสีดำนะแม่เนาะได้ได้ครับ
2: ทำนี่ละเด้อ
0: ครับแม่สุขภาพแข็งแรงเด้อครับแม่แดง
2: จ
0: ้าสวัสดีจ้า
2: โดนเจอเขาจะโทนี
0: ่โดนเคยโทเองจ้านึงตีแม่
2: แม่นเพิ่นแอนละเพิ่นโทษละ
0: อืมจ้าแม่จ้าเอาอยู่ดีไม่แห้งครับแม่ครับ
2: จ้า
0: ขอบคุณที่คำคุณซอยลูกซอยเต่าเด้อครับอีพอผมอีแม่ผมนะครับคันบ่มีอีพออีแม่เนี่ยโอ้ยจักสิไปจังไดจักสิเฮ็ดจังได้บ่าวบ่อยก็ได้ครับอยู่ได้ไปเป็นกะย่อนอีพออีแม่เลียตนย่อนอีพออีแม่ซอยส่วนซอยสู้นะครับนี่กับลูกค้าทกสคือกันได้บ่าวบ่อยก็ได้นายทุนหลักครับทกสค่าตากำปั่นค่าตาแห้งอีพออีแม่บ่มีมูลมีมั่งบ่มีมรดกนะครับบ่มีทรัพย์สมบัติสู้น้ำกันกับเมียอ้อยต่อย2คนพ่อกับแม่เพิ่นก็ให้แนวทางนะครับให้กำลังร่างกายให้ภูมิปัญญาให้หัวจิตหัวใจที่ต่อสู้มาแล้วจะของกลับมาต่อสู้ดินล้นหาเอาข้ากำปั่นอีหลีชีวิตหลายคนอาจจะเริ่มจากศูนย์ครับแต่บ่าวบ่อยนี่ชีวิตเริ่มจากติดลบนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมีวันนี้ได้ ต้องขอบคุณอีพออีเมลแฟนรายการสุผู้สุคนเด้อครับ

0: สื่อว่าคุณพ่อแม่นี่นักเกิงผู้ผาเพิ่นว่าหาแนวเซ็งแนวซาสาเซ็งบ่มีใดถึงย่ำกินเพิ่นกะป่อนถึงย่ำนอนเพิ่นกะกอมเพิ่นถนอมกอมกิ่งให้เฮาได้ใหญ่มาคุณพ่อแม่นี่นักเกิงธรณีไผผู้ย่ำแจงหนุบสียุงเฮื้องเมื่อหน้าไผผู้ว่าจาตานให้สองเขือน้ำตาลังบาปทอแผ่นฟ้าเป็นบาทอแผ่นดินเด้อพี่น้องเอ้ยนะครับทุกคำอวยพรทุกคำแนะนำนะครับจากพ่อจากแม่เฮาบางเทื่ออาจสิบ่ได้มวนบ่ได้ลื่นหูคือคำเว้าของคนอื่นแต่แน่นอนเชื่อเถอะครับว่ามีแต่ความจริงใจมอบให้นะฮะคำปากหวานๆจากผู้อื่นนั้นมันสู่ความจริงใจจากพ่อจากแม่บ่ได้ดอกเนาะอีแม่เนาะเนาะอีพ่อเนาะ0902927444ครับ0902927444ผิดเบอร์สุขภาพดี
1: นำทาง
0: เบอร์อารมณ์ดี
1: เป็นห่วงเป็นยาย
0: กับลูกหลาน
1: ทุกที่ลูก
0: บ้านสมุนไพรก่อนคำนะครับ
1: ขาด
0: 090
1: แม่นี
0: ่292 7444
1: เงินทองของลูกบาทดี
0: เบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก้าเบอร์หมานกับลูกหลานบ้านสมุนไพรก่อนคำ
1: แม่ก่อน
0: ส่งแรงใจมาเบอร์นี้ก็แล้วกันนะครับ0902927444
1: ในโลกก็ไม่ศักดิ์สิทธิ
0: ์0902
1: ชีวิต
0: 92
1: เหมือน
0: 7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำนะครับส่งแรงใจหาลูกไส้ลามาเบอร์นี้ได้เลยส่งต่ออีกชักเพลงเนาะแม่เนาะบรรยากาศสบายสบายหัวเมียมันน้ำกันย่อนแกงไก่เพิ่นว่าคันเมนแกงเนาะใหม่ไปแล้วตั้งแต่โดนฮักหัวใจเจ้าเด้ออีลางานเพลงมวนๆจากมนแคนแก่นคูนครับ

หักหัวใจเจ้าเด้ออีหล่าว่าสันนะครับมุนแคนแก่นคูนนะครับอีเมย์ส่งเขือบโทรมาแล้วให้ฟังจากมือถือเด้อแม่เด้อห้องจนข้อสิแตกจากอีเมย์ได้ยินผมหรือบ่ได้ยินนะครับขอเพียงแน่ว่าสันมันบ่มีเด้อแม่เพียงแน่แน่แน่แน่แน่แน่แน่แน่แน่แน่แน่แน่แน่แน่แน่นี่มันบ่มีครับบอกซื้อเพียงที่อีเมย์อยากฟังเลยแล้วก็ให้ฟังจากมือถือเอาหูแนบมือถือไว้ไม่ต้องรอฟังเสียงเจ้าของออกวิทยุเพราะว่าวิทยุมันจะออกช้ากว่านะครับเนาะเพลงที่อยากฟังแนะนำพูดจาทักทายกันเขามาได้โทรไมเดอร์แม่ส่งเคลือบเด้อเวลาโทรมาแล้วพรวิทยุลงให้สุดเลยเอาหูแนบมือถือไว้เอาปากไว้ใกล้ๆลำโพงเอาแล้วก็บอกซื้อเพลงที่อีเมลอยากฟังเขาคอยสิสื่อสารกันรู้เรื่องโอ้ยฟังน้ำหมูมาแต่ฟังน้ำลูกมาแต่ก่อนมูบ่เนี่ยนี่อีเมลส่งเคลือบตั้งแต่สมัยมีขึ้นสารคดีไม่บ่เป็น3ปีแล้วบ่เนี่ยอีเมลยังบอกเขาใจอยู่นะครับเนาะ0902927444ครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานบ้านสมุนไพรก้อนคำปิดเบรกเศร้ามีแห้งเดี๋ยวกลับมาในช่วงต่อไปอย่าเฝ้าหมุนคลื่นนี้จากกันไปใสเด้อพี่น้องเด้อสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมากับบักหลาก่อนคำนุ่มบอยสุนทรชัยแป๊บเดียวครับ

0: รักแม่รักธรรมชาติท่านสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
1: เต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใสแล้วไม่เขียวทองใสแล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042 714 3 8 4

0: ดี0902927444อีกกับ
1: สวัสดีค่ะเภสัชโมสนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai ye meun ne
1: bo mi dok
0: ili ti ai kan nang san na 20,000 เด้อ
1: บ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับอ้ายเลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: ก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้อเดี๋ยวนี
0: ้ผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นนั่นนั่นแนวมันสิได้เงินนั่นเป้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกาใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งไม่ใช่น้อยหันเราโทรมาสั่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหัน
0: โอ้ยบ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพ่อปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลายถึกเส้นบ่จ้า
4: อื้อๆโอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งค่อนไข้ดีขนาด
3: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆวานเอ็นเหลืองวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
4: อู้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
3: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้า

0: ลูกค้าก็ถือใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
1: อืมเอาไล่ไล่บ่ายผมน้องแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่เห็นน้ำไล่เห็นน้ำ
0: จ้าจ้า

ดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเรปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลองไม่

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนไหนล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหนาตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน่
1: เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายจังวะแม่คอยรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ้งบ้องไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม่
0: อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: กูเอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: บ้องไทยเงาๆเออกะสันคอยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่อันเนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสีเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก้อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคักกันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
3: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

เวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุธงดำเนินรายการโดยผู้บ่าวหน่อยเสียงสำอ่อยบอย

0: บนสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

ใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090

มาลุตนเป็ดเด้พี่น้องเอ้ยอยากง่อยค้อนซ่อนไก่ตีนเปมเป้ตีนเปมเป้บืนขึ้นกระมือลงนี้แล้วนี่แหละเนาะแนวว่ามักเพิ่นแล้วสมพันธุ์โตมันหักต่ำแม่นสิตัดไม้คำแสนสิปั๊มไม้อยู่สู้ขึ้นกระบ่ถึง

ไอ้เพิ่นว่าจะเป็นคักแน่ปวดผู้บักโม่บักแต่งซะส่งแรงจิตให้ส่งแรงใจหาบักลาก่อนค่ำเบรกที่3ชั่วโมงที่3ครับที่นั่งเว้าจ๋าแวะๆนำอีพออีแม่ไอ้ไส้เอ้ยพี่นะเบาหน้าสาวอยู่มองนี้0902927444เบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก้าเบอร์หมานขอบคุณหลายๆเด้อครับถึงแรงใจหน้าไม่หลังไม่อีแม่ผมอีพ่อผมครับที่สั่งซื้อสินค้ากันเข้ามาแม่จอนนินเนตรจากทั้งอำนาจ

0: ไปเนาะครับเนาะหวัดดีครับบอยสุนทรใช่บ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
1: อันนี้แม่น้อยพ่อสมบัติด้วยจ้า
0: แม่น้อยพ่อสมบัติแก้ววันหน้าแม่นบ่ครับ
1: จ้าได้รับเด้อกินข้าวน่ะ
0: ดีฮอดแล้วครบถ้วนอยู่เนาะอีแม่เน
1: า
0: ะ
1: จ
0: ้าแม่ขอบคุณอีแม่หลาย
1: ๆ
0: เอาเพลงหยังแม่น้อยเอาเพลงหยัง
1: ฝากลมเสียงหอมแก้ม
0: ฝากลมดมแก้มเนาะแม่เนาะ
1: จ้า
0: โอเคครับแม่เดี๋ยวลูกเปิดสู่ฟังเด้อ
1: จ้า
0: โอเคครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับเพลงดังจากฟังสปปเล่าลมกำลังพัดวีวีเนาะแม่เนาะฝากลมมาดมแก้มว่าสั่นอีเมลเพิ่นว่า0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำเอายาวต่อครับอีพ่อผมอีเมลผมไปตามคิวนี่ล่ะฝากลมมาดมแก้มได้จังหวะพอดีเนาะแม่เนาะ

0: ปากลุ่มดมแก้มว่าสั่นนะครับโพดโพบักโมบักแต๋งซะอีพ่อผมอีแม่ผมแนะนำเขาสู้ไร่กันกันมาขอบคุณหลายๆเด้อแม่เป็นกำลังแรงใจให้บักลาก่อนค่ำนุ่มบอยสุนทรชัยอยู่มองนี่090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรหากันเขามาได้เลยรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน
1: บ่สม
0: นะครับผู้ใดที่เคยสั่งสินค้า
1: ดมแก้ม
0: อย่าถามว่าสิได้ย่ำใดเด้อีแม่เอ้ยนะครับเคยสั่งอยู่ประจำสั่งมื้อวานนี่ก็อย่างเร็วก็ได้มื้อนี้ยังซ่าก็บ่เกินมื้อ

0: คันบ่มีแนวเว้าก็ขอเพียงไปโลดนะครับ
1: บ่ล่ะ
0: เฮ็ดคือคนบ่ใกล้สั่งเลยทเวจังสิว่าจังได๋เป็น0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำสินค้าได้ไปตามสเต็ปคือเก่านั่นล่ะครับอีพ่อผมอีแม่ผมเนาะหวัดดีครับบอยสุนทรชัยครับ
2: ครับ
0: ครับผม
2: ขอเพลงฟังเพลงเพื่อชีวิตแม่
0: ฟังเพลงเพื่อชีวิตบ่พอชีวิตผู้ใดล่ะพ่
2: อชีวิตของพ่อนี่ล่ะ
0: ชีวิตของพ่อก็คือหยังครับมักเมียเขาบ
2: ่อันมักไว้ตาย
0: โอ้ยแม่ตะเลียดตนแต่พ่อก็บ่ดูแลมันมันก็ตายนี่จากกันล่ะมีแต่ใส่แนวมีประโยชน์บ่ซื้อให้มันกินจักเทื่ออ
2: ื้อไอ้นี่จากเนี่ย
0: มันก็ตายล่ะสมควรแล้ว
2: เนาะเจ็ดสิบกว่าแล้ว
0: บ่ดูแลมันมันก็ไปแล้วเว้ยหาลางคนเขาเจ้า70กว่ายังได้ลูกน้อยอยู่ก็มีได้พ
2: ่อเอ้โอ้สิได้ว่าเขาเจ้าดูแลดีเน
0: า
2: ะ
0: แม่นเขาเจ้าดูแลดีเขาเจ้าบ่ปล่อยปลาละเลยมันเดี๋ยวลูกเบิ่งให้เด้ออีพ่อเด้อครับเว้าหยอกเว้าหัวอีพ่อซื่อๆดอกพ่อบัวสาครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเว้ากันแน่ๆกันไปนําพ่อได้คลายความเครียดพ่อได้กระเบียดความเหงาครับ0902927444ของคุณแม่วันนานะครับเปลี่ยนจากกระไสเส้น2เป็นกระไสเส้น1บํารุงสายตา1หนวดร่อน1น่ะ 1,295 บาทแถมหนวดร่อนเดี๋ยวให้ผู้บ่าวตําอรันนะครับโทรหาเด้อแม่เด้อนะครับเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้เลยไม่มีปัญหาโนพร้อมแพร่มครับ0902927444ครับหน้าไมหลังไมเบอร์เดียวกันอยู่ไสแน่โทรมาเว้ามาจ่าสู้กันฟังในเปียงนะครับอีพ่อผมอีแม่ผมนะครับนั่งฟังรายการแว่ๆอยู่ไสแน่นะครับอยู่ทั้งเพชรบูรณ์มีคนฟังบ่ครับเพชรบูรณ์ 96.75 คลื่นมหาชนคนห้วยโป่งอำเภอหนองไผ่เพชรบูรณ์เฮามีคนฟังบ่นะผู้เวียงครับ 99.75 คลื่นมหาชนคนผู้เวียงนะครับอรัญประเทศครับ 101.50 สาแก้วครับ 98.75 นครนายกมีคนฟังบ่อุบลครับมี3คลื่นเลยได้อุบลนี่อำเภอน้ำยื่นนี่ 103.75 ครับน้ำยื่นนำคุณทุงสีน่าจะรวยเดชอุดมกันทารักแถวนั้นฟังได้เบิดนะครับสีสกอกสะเกดนะครับอำเภอสีเมืองใหม่ครับ 95.00 พื้นที่ใกล้เคียงอำเภอสีเมืองใหม่ก็รับฟังได้อำเภอเมืองอุบลครับ 90.7590.75 ไร่น้อยนี่เป็นคลื่นที่นะครับตอนนี้คู่ขี้สูสีกับเพชรบูรณ์คือล่อแล่ครับเส้นยาแดงผ้า8เอาซอยกันสนับสนุนในเด้อ2คืนนี้อำเภอเมืองอุบลครับหนองไผ่เพชรบูรณ์ครับอุดหนุนกันแน่นะครับแล้วก็ 104.25 อำนาจเจริญนะครับ 99.50 ถาดพนมนะฮะ 98.25 อำเภอเมืองสกล 99.00 อำเภอผู้พานครับ107.50 อำเภอสว่างแดนดิน 104.25 อำเภอศรีธาตุครับ 106.75 แม่ข่ายอำเภอเมืองอุดร 101.00 อำเภอนนท์สังหนองบัวลำพูครับ 90.25 อำเภอเมืองขอนแก่น 100.75 อำเภอกระนวนและก็87.50 อำเภอเมืองมหาสารคาม 18 สถานีนะครับในเครือของบ้านสมุนไพรก่อนค่ำอีพออีเมลฟังอยู่ไสแน่ส่งกำลังแรงใจหาลูกเต่าครับ0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำเดี๋ยวบอกใบรอต่อคิวนี่เด้อพอเด้อเพิ่นขอไว้ซะก่อนอีเมสุน่าสารคามหรือว่าสาวตะไคร่หอมฉายาเพิ่นน่ะเฮ้ยจะเป็นอยากเป็นสาวน้ำมู

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระสายเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์นองไม้ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับช่วยทำความสะอาดผิวอย่างหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศช่วยปลอบประโลมผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาเซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: นี่คือเสียใจบักใบตายครับฝากเป็นความสุขฝากเป็นความมวลซืนไปถึงพี่น้องแฟนเพลงไปถึงพี่น้องแฟนรายการสุนาสุตาทุกพื้นที่ของการติดตามรับฟังนะครับอีเมลวันเพ็ญสารพันจากทั้งหนองแปนอีเมลโทรใหม่เด้อนะครับบักลาคุบสายน้ำอีเมลบ่ท่านขอบคุณพอร่องแดงอันรองนายกทั้งกระบินบุรีพุ่นละอีพออยากลองกาแฟเบิงสองกองวาสันสวัสดีครับแม่วันเพ็ญครับฮัลโหลฮัลโหลแม่เสียงขาดขาดครับอีเมลว่าจังไหนครับ
1: กาแฟสี่กอง
0: กาแฟสี่กอง 1,000 บาทอีเมลเอาหยังแถม
1: สบ
0: ู่
1: ล
0: ้
1: างเท
0: ้
1: า
0: สบู่ล้างหน้าเนาะโอเคครับแม่เดี๋ยวลูกไส้ส่งให้เด้อ
1: เอาในนี
0: ้ครับ
1: สะอื่นบนรถทั่วนี
0: ่สะอื่นบนรถทั่วเดี๋ยวรอฟังเด้อแม่เด้อ
1: จ้า
0: สวัสดีครับสวัสดีครับแม่จำเนียน
2: จ้าแม่สั่งกาแฟแม่
0: กาแฟเอาจากกองครับแม
2: ่กองแถมผ้าขนหนูสีน้ำตาลคือเก่า
0: แถมผ้าขนหนูสีน้ำตาลคือเก่าเนาะแม่เนาะ
2: จ
0: ้าโอเคครับแม่
2: ฟังหมอลำมันก่อนวีรพงษ์นี่เด้อ
0: วีรพงษ์เอาก่อนได้แม่
2: เอาก่อนประวัติกาฬสินธุ์นะ
0: ประวัติเมืองกาฬสินธุ์เนาะแม่เนาะ
2: จ้า
0: จ้าเดี๋ยวรอต่อสะอื่นบนรถทั่วเด้อแม่เด้อ
2: จ้า
0: สวัสดีจ้าจ้าขอบคุณครับแถมผ้าขนหนูสีน้ำตาลเหมือนเดิมว่าสั่นอีเมลว่าโอ้ยนี่คักแน่แสดงว่างามเด้นี่ถึกใจเพิ่นเด้นี่สีน้ำตาลเนาะบ่าวบ่อยก็มักครับสีน้ำตาลแน่สีกรมแน่จังสิสีเลือดหมูแน่ โอ้ยมักสื่อสีเอาโลสีเขียวแน่ เบิ่งอันใดมันก็มีตานน้ำงามนะครับเมียว่าห่วยคือสิเอาไว้หลายแท้ว่าสั่นถึงเสือแน่นะครับถึงผ้าขนหนูแน่ใส่เองได้แม่เห็นมันงามมันใส่ดีมันอันเฮาซื้อมาแพงๆฮะล่ะอันมันมึนตุยลุยนะครับบ่ดีซ้ําอันเอามาแถมอันเอามาแถมก็บ่ได้ซื้อมาถูกได้ซื้อมาแพงคือกันแต่ว่าหมายถึงว่าซุ้มมียี่ห้อแม่ซุ้มเป็นยี่ห้อเป็นรูปอันนั้นอันนี้เป็นแบรนด์นั่นแบรนด์นี้จังซี่บ่เว้าฮอดเพิ่นเด้อเพิ่นสิฟ้องเอามาแล้วเสร็จอันโตก็บ่หล่อนเลยบอกเมียว่าเอาเต้าต้องเอาอันซุ้มมันเสร็จตัวหล่อนๆเด้ออันมึนตุยลุยเจ้าอย่าเอามาเด้อว่าซั่นเมียเลยไปหาซอกคนมาซั่นตัวละเนาะโอ้ยก็เลยได้ของดีมาฝากอีพออีแม่นำนะครับเอ้าสะอื่นบนรถทั่วต่ออีกจักก่อนหนึ่งอีแม่เพิ่นสิทาโดนซั่นเด้ ล่าวันจันเพ็ญครับ

0: บนรถทัวร์นะครับเนาะหวัดดีครับบ้านสมุนไพรก่อนคำบ่าวบอยครับ
1: บ่าวบอยแม่สั่งกาแฟนะจ๊ะ
0: ครับแม่เขียวเอาจะกล้องครับ
1: เอากาแฟ2อัน
0: กระใส1บ่แม่
1: แม่น
0: อีเมลยังแถมครับเป็น 1,000 กับ50บาท
1: เอาอันนวดเท้าอันแม
0: ่นวดสุดเย็นเนาะแม่เนาะ
1: แม่น
0: ได้เลยเดี๋ยวลูกชายจัดส่งให้ครับแม
1: ่มืออื่นฮอดบ่
0: มืออื่นก็สิบ่ฮอดอยู่บ่เฮ้ยอีแม่
1: สิฮอดอยู่ดอกสุเทียมกับฮอดมืออื่นแล้วมันอยู่อุดรนํากันเนาะ
0: แม่นแม่นน่ะสิถึง
1: มื้อนําซะแ
0: ม่อยู่ใกล้ๆกันนึงเนาะแม่เขียวเนาะ
1: แม่น
0: จ้
1: าๆขอฟังเพลงหน่อยเด้อ
0: เอาเพลงใดครับแม่
1: เอาผู้เสียสละจ้า
0: ผู้เสียสละสายันสัญญาเนาะแม่เน
1: า
0: ะ
1: จ้าทางรายการมีได้เดี๋ยวนี้
0: จ้าอีเมลรอบประมาณ2คิวคิวเพียงได้ครับเด้อ
1: จ้า
0: จ้าขอบคุณครับแม่สวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณอรพันธ์โทไมนี่เด้อครับบ่าวบอยรับบ่ทันรับบ่ทันนะครับเนาะมีเพื่อนขอไว้นะครับก็คือลำลองเกี่ยวกับประวัติเมืองกาฬสินธุ์ว่าซั่นนะครับของอีพอวีรพงษ์วงศ์ศิลป์น่าจะเป็นเที่ยวกาฬสินธุ์นี่แหละเนาะนะครับกันผมจื้อบ่ผิดนะครับสวัสดีครับบอยสุนทรชัยบ้านสมุนไพรก่อนค่ําครับ
2: จ้าขอบคุณหลายๆเด้ออย่าอันกาแฟก็ฮอดแล้วล่ะจ้าฮอดหลายมื้อแล้วล่ะว่าสิโทรบอกบ่าวบอยอยู่กับฝนตกดู
0: จ้าบ่เป็นหยังครับบ่เป็นหยังขอบคุณที่โทรมาแจ้ง
2: แล้วล่ะบ่าวบอยเออ
0: ครับผม
2: เหลืออยู่2กล่องไก่แล้วล่ะเพราะว่ามันกิน2คนนะจ้า
0: ได้ครับเบิดย่ำได้ค่อยสั่งเนาะ
2: จ้า
0: จ้า
2: เพลงนั้นเนี่ยก็สิเปิดให้ฟังกันนั่นล่ะฟังน้ำคือเก่านั่นล่ะจ้าเพื่อทุกคนนั่นล่ะจ้า
0: จ้าเมาร่วมเนาะคุณพี่เนาะ
2: จ
0: ้
2: า
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับ0902927444ครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำนะครับเดี๋ยวผมคือสิได้ปิดเบรกไป2งานเพลงเนาะนะฮะเต้ยเที่ยวเมืองกาฬสินธุ์กับผู้เสียสละส่วนแม่นะฮะส่งเครือบค่อยเข้าประดับดินฟังเพลงแรกชั่วโมงหน้ากันละกันเพราะว่าฟังเพลงนี้ช่วงนี้ก็ไม่จบนะแม่นะเดี๋ยวรอฟังเพลงแรกชั่วโมงหน้าเด้อ

สั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าร
1: ักพ่อรักแม่รักธรรมชาติภูพานความสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรี

0: 081-872-6512 หรือ089-841-2162 เพื่อมหาชนคนภูพาน
1: ไทยส้มทองเปิดสู่ทองใสแล้วไม่เขียวทองใสแล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ้เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสุโขทัยให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร 042-714-384

ันผู้ช่วยศูนย์ภัยและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นศูนย์ภัยบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะและครับสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai ยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่ไอ้คันทั้งซั่นเอา 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: แต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นได้เด้อเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นได้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากระไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งเล่าหัน
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกเนกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับไอ้ผมต้วนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้อๆโอ้ๆถึกย้ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้าย้ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งค่อนข้างดีขนาด
4: ย้ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระชายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรห้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรห้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเถื่อน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
3: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
4: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าก็ถูกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของยายเลยละ
3: เอาไล่บ่ายผมเนาะแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ํา
4: จ้า

สวัสดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเรปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ้งบ่งไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: โอ้ยไทยเงาๆเออกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบักได้แท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นแน่นเลือกของแถมได้2ชิ้นบอกว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก้อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
3: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
5: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการ

0: นมาย้ายก่อน
1: ย้ายก่อน
0: พระเจ้า
1: พระเจ้าตะกี้บ่หวานเท่าใดก็
0: 300ลง140พระเจ้าดีใจกันพร้อมกันพระเจ้าให้ยังว่า
1: พระเจ้าเป็นหยังพระเจ้าคือลง
0: พระเจ้าก็กินกาแฟนี่แหละลูก
1: กินกาแฟอันนี้มันกาแฟหยังแม
0: ่อ๋อกาแฟอันก่อนค่ำนี่แม
1: ่ที่จาก300เหลือ140
0: แม่น
1: ครับผม
0: พร้อมกันกระโลดพร้อมกันเจ้าดีใจว่าหมดแม่ถ้าไปจังอันไปสวดมนต์ย่ำแรงนะก็เลยบอกเพิ่น
1: ครับผมครับผม
0: ได้แล้วล่ะกับแค่โอ้ได้แล้วล่ะกันอันแก้วน้ำแก้วกินกาแฟก็ได
1: ้ครับเอาขอบคุณอีแม่เด้อสุขภาพแข็งแรงครับแม่ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณแม่ทุมมีด้วยปัดทั่วน้ำตาล300ลงมาลอย40เพิ่นดีใจว่าสันหาลังคุ้นคนคุ้มอาหารแล้วก็บ่ลงล่องเอาไปเป็นทั้งเลือกเอาไปกินคู่กับยาหมอล่องเบิงครับกาแฟก้อนคำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% ครับคอเลสเตอรอลไขมัน 0% เป็นยังผู้ป่วยเบาหวานความดันไขมันคือท่านใดเพราะว่าไม่มีน้ำตาลนะครับเราใช้สุคารุสเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลใช้สารสกัดจากน้ำมันมะพร้าวแทนครีมเทียมก็คือเป็นไขมันดีเอาไขมันดีไปไล่ไขมันเลวในร่างกายเพราะร่างกายปราศจากน้ำตาลไขมันแล้วค่าความดันค่าน้ำตาลในเลือดก็สิดีขึ้นเรื่อยๆตามลำดับนะครับพออีเมลเนาะเอาดูแลเบิ่งแย่งสุขภาพกันไปครับ0902927444ครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำกาแฟก้อนคำครีมนวดก้อนคำกระใสเซนก้อนคำสมุนไพรบำรุงสายตาก้อนคำกดนำเขามาได้เลยนะครับสวัสดีครับบอยสุนทรชัยบ้านสมุนไพรก้อนคำครับ
2: ก้อนคำ
1: ครับผม
2: อยากได้กาแฟค่ะ
1: อยากได้กาแฟเอากี่กล่องจ้าแม่
2: เอา4 กล่องค่ะ
1: กาแฟ

0: แค่4กล่อง 1,000 บาทมีของแถม1ชิ้นครับคุณแม่เลือกได้ประกอบไปด้วยแก้วกาแฟพร้อมช้อนสบู่ครีมนวดเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูน้ำมันเขียวแม่เอาอะไรดี
1: เอาครีมนวดมีไหม
0: มีครับสูตรร้อนหรือเย็น
1: สูตรร้อนหรือเย็นสูตรร้อนร้อนค
0: ่
1: ะ
0: แถมนวดร้อนเนาะขอชื่อที่อยู่คุณแม่ผู้รับสินค้าครับส่งคุณแม่อะไรจ๊ะ
1: อ
0: ๋
1: อ
0: ท
1: ำไมชื่อคอยรู้ชื่อจ้ะ
2: ชื่อจ้ะค
1: ่
2: ะ
1: อันแม่เดือนค่ะ
0: แม่เดือนนามสกุล
1: พ่ออามาศ
0: พ่ออามาศบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
1: 148
0: 148หมู่ที
1: ่พูนที่1สีชมพู
0: หมู่ที่1ตำบลอะไรนะแม
1: ่ตำบลสีชมพู
0: สีชมพูสีชมพูหรือว่าสีชมพู
1: สีชมพู
0: อำเภออ
1: ำเภอนาแก
0: นาแกจังหวัด
1: นครพนม
0: จังหวัดนครพนมเนาะแม่เนาะเบอร์โทรก็ติดต่อแม่เบอร์นี้นะ
1: ค่ะ
0: ครับครับครับขอบคุณแม่มากครับสุขภาพแข็งแรงนะแม่นะ
1: จักมือสิฮอตนี
0: ่ส่งออกวันนี้อย่างเร็วก็ถึงแม่วันพรุ่งนี้อย่างช้าก็ไม่เกินวันมะรืนนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับครับผม
1: ค่ะ
0: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณหลายๆครับอีเมลผมอีพอผมสุนาสุตานั่นละนะครับ0902927444ครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานบ้านสมุนไพรก้อนคำโอ้สีชมพูที่เขียนแบบชมพูจริงๆตัวนี้นะครับไม่ใช่ว่าภูเขานะชมพูบางที่หมายถึงว่าชมพูเขาแต่อันนี้สีชมพูก็คือเป็นสีชมพูอีหลีเลยเออคือจังอำเภอสีชมพูขอนแก่นจังสีนะครับเนาะเขียนจังสีคือกันเอ้าขอบคุณครับขอบคุณหลายๆนะฮะ0902927444ครับคุณแม่คุณแม่เกลี้ยงครับได้รับของแล้วเรียบร้อยเด้อลูกไส้เด้อว่าสั่นอยากขอฟังเพลงนำสิริพรอำไพพงษ์เพื่อแม่แพ้บ่ได้ว่าซั่นพี่พ่อทั้งใดเนาะเราขอค่อยน้องที่ช่องมิกอันบังเอิญผมเปิดไปแล้วครับพ่อน่าจะเป็นพ่อสมใจหรือเปล่าไม่แน่ใจนะนะอีพ่อขอฟังผมลืมว่าผมเปิดไปแล้วสำหรับในส่วนของค่อยน้องที่ช่องมิกอีพ่อขอเพียงใหม่เข้ามานะครับ

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระสายเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปลอบปลุกผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444
2: อย่าลืมกันแล้วกันครับ090-292-7444ครับ090-292-7444เวลาเบิดเบิดเวลาครับช่วงต่อไปติดตามนิยายธรรมะหลังจบเพลงนี้ ขอบคุณทุกๆออเดอร์ขอบคุณทุกแรงสั่งซื้อเพียงยังโทรซื้อได้คือเก่าเด้อครับเด้อ0902927444 0902927444เที่ยงตรงเจอกับกุ้งนางนะครับบอยชนท่อนชัยไปละถูจ้าถูจ้าสวัสดีครับ

ื่องจากการเข้าสมาบัติในครั้งนี้มิได้เป็นไปอย่างปกติสามัญหากต้องการจะต่ออายุให้เท่าแก่บกดังนั้นอาการที่ปรากฏหลังออกจากสมาบัติจึงผิดไปจากที่เคยได้เคยเป็นกล่าวคือแทนที่จะได้เสวยสุขเวทนาอันเกิดแต่สมาธิกลับต้องมาเสวยทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสถึงกับต้องกำหนดทุกหนอทุกหนออยู่ชั่วขณะแล้วจึงกำหนดรู้ว่าทุกขเวทนาที่กำลังได้รับอยู่นั้นเป็นการถ่ายเทโรคภัยไข้เจ็บในตัวเท่าแก่บกมาสู่ตัวท่านเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงรู้สึกปวดท้องเป็นกำลังปวดท้องและคลื่นไส้อยากจะอาเจียนท่านหยิบกระโถนมาวางใกล้ตัวและก้มหน้าอาเจียนโอกโอกสิ่งที่ออกมาจากปากมีทั้งเสมหะน้ำลายน้ำหนองและตามด้วยโลหิตสดๆสีแดงฉานถ่ายเทของเสียออกมาแล้วรู้สึกสบายขึ้นหากก็เพียงชั่วขณะหลังจากนั้นก็รู้สึกปั่นป่วนภายในท้องอีกคราวนี้ไม่มีทีท่าว่าจะพุ่งขึ้นทางลำคอแล้วออกทางปากแต่กลับพุ่งลงไปทางเบื้องต่ำภิกษุวัย50พยายามลุกขึ้นด้วยการตั้งสติให้มั่นคงมือยึดราวบันไดเท้าก้าวลงช้าๆอย่างมีสติพยายามกลั้นสิ่งที่อยู่ภายในท้องมิให้ไหลเลอะออกมาก่อนที่จะถึงห้องน้ำท่านใช้เวลาอยู่ในห้องสุขา20นาทีเป็น20นาทีของความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสเพราะไม่เพียงแต่จะถ่ายเป็นอุจจาระปะปนกับมูกเลือดออกมาเท่านั้นหากลมได้ตีกลับขึ้นเบื้องบนผ่านลำคอออกมาทางปากอีกทางหนึ่งท่านรู้สึกเหนื่อยอ่อนหมดเรี่ยวแรงเหมือนว่าจะต้องดับดิ้นสิ้นชีวิตอยู่ภายในห้องแคบๆนั้นแต่แม้จะรู้สึกอ่อนเปรี้ยเพลียแรงสักปานใดก็มีสติระลึกรู้ว่าท่านจะต้องไม่สิ้นชีวิตอยู่ในห้องน้ำนี้เพราะกฎแห่งกรรมบอกว่าท่านจะต้องเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุรถคว่ำเมื่อโรคภัยไข้เจ็บที่รับมาจากเท่าแก่บกถูกถ่ายเทออกมาภายนอกจนหมดสิ้นแล้วท่านรู้สึกเบาเนื้อเบาตัวและสบายขึ้นตามลำดับจึงจัดการส่งน้ำชำระร่างกายจนสะอาดสะอ้านเสร็จแล้วจึงเดินขึ้นชั้นบนเพื่อรอฉันภัตตาหารเสียงท้องร้องจอกจอกเพราะไม่มีอาหารอยู่ในกระเพาะเลยรู้แล้วว่าเองหิวข้าเองก็อดมา3วัน3คืนเท่ากับเองนั่นแหละท่านพูดกับท้องครู่ใหญ่ๆนายสมชายกับนายขุนทองก็ช่วยกันลำเลียงอาหารและน้ำร้อนน้ำชาขึ้นมาถวายเห็นท่าทางอิดโรยของท่านเจ้าของกุฏิคนทั้งสองต่างพากันตกใจทำไมหลวงพ่อดูซีดเซียวไม่เอิบอิ่มเหมือนทุกครั้งที่ออกจากสมาบัติเลยนะครับศิษย์วัดว่าหลวงลุงไม่สบายหรือเปล่าฮะหลานชายถามท่านพระครูยอมรับว่าหนักที่สุดในชีวิตเธอรู้ไหมสมชายการช่วยครั้งนี้ฉันเกือบจะต้องเอาชีวิตของตัวเองเข้าแลกถ้ากฎแห่งกรรมไม่บอกไว้ก่อนว่าฉันจะต้องตายเพราะอะไรแล้วล่ะก็ฉันคงจะตายไปแล้วเธอจำไว้นะเหนือฟ้ายังมีฟ้าแต่เหนือฟ้าของฟ้าขึ้นไปก็ยังมีกฎแห่งกรรมจัดอาหารเสร็จแล้วคนทั้งสองจึงช่วยกันประเคนท่านเจ้าของกุฏิฉันได้สัก 2-3 ช้อนก็อิ่มเพราะรู้สึกอ่อนเพลียจนฉันไม่ลงจึงได้แต่ดื่มน้ำชาที่รสชาติทั้งเฝื่อนทั้งขมฉันเสร็จหลวงพ่อพักผ่อนสักหน่อยดีกว่าครับอย่าเพิ่งลงรับแขกตอนนี้เลยศิษย์วัดขอร้องวันนี้แขกมากันแน่นกุฏิเพราะหยุดกิจการไปถึง3วันบางคนก็มารอตั้งแต่ตี 4นับวันคนก็ยังมีทุกข์กันมากขึ้นความเจริญทางวัตถุไม่ช่วยให้ความทุกข์ของพวกเขาลดลงแต่ประการใดคืนพักผ่อนคนจะต้องขึ้นมาพังกุฏิฉันแน่เอาล่ะไหนๆก็ไหนๆฉันจะลงไปเดี๋ยวนี้แหละยังไม่ถึงเวลาก็ไม่เป็นไรถือเสียว่าเป็นการชดเชยช่วงที่หยุด

0: คนที่มาตั้งแต่ตีสี่เป็นบุรุษวัย58เห็นท่านพระครูลงมาก็แทบจะวิ่งเข้าไปกอดหลวงพ่อช่วยผมด้วยประโยคแรกที่เขาเอื้อนเอ่ยก็คล้ายๆกับของคนอื่นๆโยมจะให้ช่วยอะไรล่ะประโยคแรกของท่านพระครูที่พูดกับเขาก็เหมือนกับที่พูดกับคนอื่นๆเช่นกันแม่เด็กหนีไปซะแล้วหลวงพ่อช่วยตามให้หน่อยหนีไปไหนล่ะไม่ทราบครับถึงต้องมาถามหลวงพ่อไงอ้าวก็นอนอยู่ด้วยกันยังไม่ทราบแล้วอาตมาไม่ได้ไปนอนกับแม่เด็กเขาจะไปทราบได้ยังไงล่ะท่านย้อนคนเมียหนีแต่หลวงพ่อต้องทราบเพราะใครๆเขาก็มาหาหลวงพ่อกันทั้งนั้นเวลาที่เมียหนีหลวงพ่อตามกลับได้ทุกรายเลยด้วยคนอายุ58ว่าแต่ต่อไปนี้อาตมาว่าจะเลิกตามให้แล้วพระไม่ได้มีหน้าที่มาตามหาเมียให้ชาวบ้านเมียใครก็ตามกันเอาเองท่านแกล้งปฏิเสธโทหลวงพ่อช่วยผมสักครั้งเถอะครับผมกราบละเขาก้มลงกราบหนึ่งครั้งไปทำยังไงเขาล่ะเขาถึงได้หนีไม่ได้ทำอะไรครับคนตอบไม่พูดความจริงไม่ทำแล้วเขาจะหนีทำไมล่ะก็อยู่กันมาจนถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรแล้วทำไมถึงมาหนีไปตอนแก่ล่ะบอกมาตรงๆดีกว่าว่าไปทำอะไรเขาถ้าโกหกไม่ช่วยนะอ้าวท่านเจ้าของกุฏิครูคนถือไม้เท้ายอดทองจึงพูดเสียงอ่อยๆว่าก็แค่เอาฝาองค์ทุบหัวทีเดียวเองฝาองค์นั้นทำด้วยอะไรอลูมิเนียมหรือไม้ไม้ครับหลวงพ่อไม้ประดู่รายนี้ท่านพระครูไม่จำเป็นต้องใช้เห็นหนอช่วยตรวจสอบหรือช่วยตามเพราะเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมาสตรีวัย50เศษร้องไห้ร้องห่มมาหาพร้อมก้มให้ดูศีรษะซึ่งโนเป็นลูกมะกรูด
1: หลวงพ่อดูสิคะพ่อบ้านเขาใช้ฝาองค์ฟาดหัวอีฉันฝาองค์ทำด้วยไม้ประดู่หนัก5กิโลไปทำอะไรให้เขาโกรธล่ะเขาหาว่าอีฉันทำกับข้าวไม่อร่อยค่ะแหมอยู่กันมาจนมีลูกเขยลูกสะใภ้แล้วเกิดจะมาติว่ากับข้าวไม่อร่อยอีฉันไม่กลับไปอยู่กับมันแล้วมาอยู่วัดป่ามะม่วงดีกว่า
0: แล้วนางก็อยู่ที่วัดนี้มาตั้งแต่วันนั้นรู้ต้นสายปลายเหตุแล้วท่านเจ้าของกุฏิจึงถามบุรุษวัยใกล้60ว่าเอาอย่างนี้ไหมล่ะอาตมาจะตามให้แต่โยมจะต้องกราบขอขมาเขากราบงามๆต่อหน้าอาตมาด้วยทำได้ไหมล่ะถ้าไม่ได้ก็ไม่ตามให้คนเมียหนีตอบทันทีว่าผมทำไม่ได้หรอกครับหลวงพ่อเรื่องอะไรจะไปกราบผู้หญิงขนาดแม่ผมแท้ๆยังไม่เคยกราบนี่หลวงพ่อจะให้กราบเมียเขาตอบว่าไม่เป็นไรกราบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเอาล่ะใครมีปัญหาอะไรก็ว่าไปท่านถามรายต่อไปโดยไม่สนใจคนอายุ58ที่นั่งคอตกอยู่หน้าอาสนะทหารยศพลตรีเข้ามากราบแล้วถามว่าหลวงพ่อจำผมได้หรือเปล่าครับที่เคยมาบวชอยู่วัดนี้เมื่อปีพ.ศ.2500จำไม่ได้หรอกโยมตั้งเกือบ20ปีแล้วใครจะไปจำได้ท่านพระครูพูดตรงๆนายพลตรีจึงส่งซองจดหมายเก่าๆให้ท่านหนึ่งซองท่านเจ้าของกุฏิเปิดซองออกก็พบข้อความที่เขียนด้วยลายมือของท่านเองกระดาษที่ใช้เขียนออกสีเหลืองเพราะความล่วงไปแห่งกาลเวลาข้อความที่ปรากฏบนแผ่นกระดาษนั้นมีว่าอาตมาขอบิณฑบาตนะโยมขอให้เลิกประพฤติผิดศีลข้อ3ถ้าเลิกไม่ได้เวรกรรมจะไปตกที่ลูกสาวทั้ง3คนของโยมไม่เชื่อก็คอยดูกันต่อไปลงชื่อพระเจริญถิตธรรมโมวัดป่ามะม่วงวันที่29สิงหาคมพ.ศ.2500อ่านจบท่านเจ้าของกุฏิก็นึกถึงเรื่องราวแต่หนหลังได้สมัยนั้นนายพลตรีมียศเป็นร้อยเอกมีลูกสาว3คนปีพ.ศ.2500เขาได้ลาราชการมาบวชที่วัดนี้หนึ่งพรรษาบวชโดยไม่ได้มีศรัทธาแต่ประการใดมารดาขอร้องให้บวชก็บวชไปอย่างนั้นเอง ระหว่างที่อยู่ในวัดก็ไม่ยอมปฏิบัติกรรมฐานเพราะไม่เชื่อว่าบุญบาปมีจริงและเพราะไม่เชื่อจึงก่อกรรมทำชั่วอย่างไม่สะทกสะท้านท่านเคยเตือนให้เลิกผิดลูกผิดเมียชาวบ้านเพราะก่อนมาบวชก็มีเรื่องอื้อฉาวคาวโลกีอยู่เป็นประจำครั้นมาบวชท่านขอบิณฑบาตเขาก็ไม่ยอมยกให้ท่านจึงต้องเขียนข้อความข้างต้นให้เขาไว้เพื่อสอนใจคนเป็นนายพลกล่าวทั้งน้ำตาว่าผมเสียใจเหลือเกินครับเสียใจที่ไม่เชื่อหลวงพ่อศึกออกไปผมยังคงประพฤติระยำตำบอนเจ้าชู้ไม่เลือกลูกเขาเมียไกลเพราะมีความเห็นผิดเพิ่งจะสำนึกเมื่อวานนี้เองเลยชวนภรรยามาหาหลวงพ่อคิดว่าหลวงพ่อต้องช่วยได้ท่านเจ้าของกุฏิรู้ว่าเรื่องที่เขาจะพูดเป็นความลับจึงว่าเชิญไปคุยกันข้างบนดีกว่าท่านลุกขึ้นแล้วพูดกับผู้ที่นั่งรอว่าขอตัวประเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะลงมาใหม่พลตรีและภรรยาลุกตามท่านเจ้าของกุฏิไปยังชั้นบนเรื่องมันเป็นยังไงท่านพระครูถามคนทั้งสองต่างพากันร้องไห้แล้วคนเป็นนายพลก็พูดขึ้นว่า
1: เวรกรรมเล่นงานผมแล้วครับหลวงพ่อลูกสาวผมหนีออกจากบ้านทั้งสามคนต่อมาเพื่อนผมไปพบว่าพากันไปขายตัวอยู่ที่หาดใหญ่ผมอับอายเหลือเกินครับหลวงพ่อเสียศักดิ์ศรีเสียชื่อเสียงของวงตระกูลพ่อเป็นนายพลแต่ลูกเป็นโสเภณีเป็นความผิดของใครล่ะความผิดของลูกอย่างนั้นหรือความผิดของผมเองครับเพราะผมไม่เชื่อหลวงพ่อแล้วตอนนี้เชื่อหรือยังเชื่อแล้วครับโปรดช่วยผมด้วยเถอะครับผมสงสารลูกไม่อยากให้เขาต้องไปมีอาชีพอย่างนั้นโยมสองคนอยากให้ลูกกลับมาหรือเปล่าอยากครับภรรยาผมก็อยากแต่ก็กลัวจะอับอายขายหน้าผมคิดไม่ตกเลยครับว่าจะทำยังไงดีหลวงพ่อโปรดชี้ทางให้ผมด้วยถ้าโยมอยากให้ลูกกลับก็ต้องยอมอายนะทำยังไงได้ถึงเวลาที่ต้องอายก็ต้องยอมแต่ถึงอย่างไรอาตมาคิดว่ายังน่าอายน้อยกว่าที่เราทำความชั่วขออภัยนะที่อาตมาพูดตรงๆดิฉันจะยอมอายค่ะหลวงพ่อคิดถึงลูกเหลือเกินเห็นภรรยารำพึงรำพันคนเป็นนายพลต้องตัดสินใจอย่างหนักในที่สุดจึงพูดขึ้นว่าผมก็ยอมอายครับผมปรงตกเสียแล้วยังไงยังไงลูกเขาก็เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขส่วนตำแหน่งหน้าที่เป็นเพียงหัวโขนอีกประการหนึ่งที่ลูกๆต้องมาเป็นอย่างนี้เพราะผมเป็นคนสร้างกรรมให้เขาหลวงพ่อช่วยผมหน่อยเถิดครับช่วยตามลูกสาวผมกลับด้วยเขาวิงวอนท่านเจ้าของกุฏิจึงเปรยขึ้นว่าไม่รู้อะไรกันนักหนารายแรกจะให้ตามเมียรายที่สองจะให้ตามลูกทั้งที่อาตมาไม่มีทั้งลูกทั้งเมียนายพลและภรรยาพากันยิ้มทั้งน้ำตาท่านพระครูจึงบรรลุจุดประสงค์ในการทำให้คนทั้งสองคลายเครียดเอาละเป็นอันว่าอาตมาจะช่วยแต่จะต้องมีข้อแม้คือโยมจะต้องอนุญาตให้อาตมานำเรื่องนี้ไปสั่งสอนคนอื่นๆได้เพราะจะเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลสำหรับคนที่เขาไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษอย่างน้อยก็ทำให้เขาได้คิดโยมจะตกลงไหมตกลงค่ะหลวงพ่อถ้าเขาไม่เชื่อดิฉันยอมมาเป็นพยานให้อีกด้วยพร้อมกันนี้ดิฉันขอฝากหลวงพ่อให้ช่วยเตือนบรรดาพ่อแม่ที่ทำแต่งานโดยไม่เอาใจใส่ดูแลลูกเต้าถึงเขาจะได้เป็นใหญ่เป็นโตแต่ถ้าลูกกลายเป็นคนติดยาหรือลูกสาวไปทำตัวเหลวแหลกอย่างลูกของดิฉันมันก็ไม่คุ้มกันเลยดิฉันพลาดไปแล้วจึงไม่อยากให้พ่อแม่คนอื่นๆต้องเป็นอย่างดิฉันอีกภรรยานายพลสาธยายผมด้วยครับหลวงพ่อผมขอฝากเตือนบรรดาเจ้าชู้ประตูดินทั้งหลายว่าอย่าได้ประพฤติผิดศีลธรรมอีกเลยบาปกรรมมันตามทันตาเห็นเชียวละผมเข็ดแล้วครับเข็ดจริงๆอดีตนักเลงหญิงว่าเอาละอาตมาขออนุโมทนาในกุศลจิตของโยมทั้งสองที่ยังอุตส่าห์ห่วงคนอื่นคนบางคนนะ
0: เมื่อเขาประสบความหายนะเขาก็อยากจะให้คนอื่นหายนะเช่นตัวบ้างแต่โยมสองคนมีจิตใจดีจริงๆขอกุศลจิตนี้จงดลบันดาลให้ลูกสาวของโยมกลับคืนสู่อ้อมอกพ่อแม่โดยเร็วนะโยมนะอาตมาขอเอาใจช่วยเอาละทีนี้ก็จะบอกวิธีที่จะเรียกลูกกลับบ้านภายใน7 วันโยมต้องมาเข้ากรรมฐานทั้งสองคนประเดี๋ยวกลับไปก็จัดการลางานซะลามา7 วันเลยไม่มีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้หรือครับหลวงพ่อคนเป็นนายพลถามเพราะห่วงงานไม่มีวิธีนี้ดีที่สุดอาตมาไม่ชอบให้ของปลอมใครอย่างอื่นเป็นของปลอมแต่กรรมฐานเป็นของแท้และไม่มีวิธีใดที่จะแก้ปัญหาได้ดีเท่ากับการมาเข้ากรรมฐานเอาละโยมทำตามที่อาตมาบอกก็แล้วกันมาอยู่วัด7 วันกลับไปบ้านได้พบลูกแน่นอนแล้วก็ต้องสัญญากับอาตมานะว่าอย่าได้ไปด่าเขาอย่าไปพูดถึงอดีตของเขาเรื่องเก่าอย่าเอามารื้อฟื้นให้พูดกับเขาดีๆแล้วก็พามาหาอาตมานะพามันทั้ง3 คนนั่นแหละอาตมาจะให้เขาเรียนกรรมฐานก่อนจากนั้นก็จะให้เรียนมหาวิทยาลัยคงเรียนไม่ได้มั้งครับหลวงพ่อรู้สึกอายุจะเกินแล้วคนพูดหมายถึงเรียนมหาวิทยาลัยปิดได้สิก็มหาวิทยาลัยเปิดมีไม่ใช่หรืออาตมาจะให้เขาเรียนมหาวิทยาลัยเปิดรับรองว่าต้องจบแน่นอนเพราะเขามีดวงการศึกษาดีทั้ง3 คนและต่อไปก็จะมีการมีงานทำเป็นหลักเป็นฐานแล้วก็ได้สามีดีทุกคนโยมทำตามที่อาตมาแนะนำก็แล้วกันขอให้เชื่ออาตมาเธอเชื่อประเทศไทยสักครั้งเอาละรีบกลับไปขออนุญาตลางานกันได้แล้วอาตมาจะลงไปรับแขกข้างล่างละวันนี้แขกมากันแน่นกุฏิเลยราย 3เป็นหญิงสาวหน้าตาคมคายละไม้คล้ายแขกแล้วหล่อนก็เป็นแขกจริงๆเสียด้วยหลวงพ่อจำหนูได้หรือเปล่าคะหล่อนถามเอก็ครับคล้ายครับคาแต่ยังนึกไม่ออกหนูเคยมาที่นี่บ่อยไหมจ๊ะเคยมาครั้งเดียวค่ะครั้งนี้เป็นครั้งที่2หนูนำธูปเทียนแพมากราบหลวงพ่อค่ะพูดจบหล่อนก็ประเคนพานใส่ธูปเทียนแพแล้วกราบ3 ครั้งหนูเป็นอิสลามไม่เคยกราบพระหลวงพ่อเป็นพระองค์แรกและองค์สุดท้ายที่หนูจะกราบทำไมหรือหนูท่านเจ้าของกุฏิสงสัยก็หลวงพ่อช่วยให้หนูหายทุกข์ตอนมาคราวที่แล้วหนูกำลังมีความทุกข์เพราะถูกโกงค่าเช่าบ้านหลวงพ่อก็ช่วยจนหนูสามารถใช้หนี้ใช้สินก็หมดแล้วหนูจึงต้องมากราบหลวงพ่อท่านพระครูจึงนึกออกว่าหญิงสาวผู้นี้ก็คือคนที่เจ้าหมีไปเข้าฝันนั่นเองเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงรับแขกอยู่จนถึงเวลา11 นาฬิกาจึงบอกให้พวกเขาไปรับประทานอาหารตัวท่านก็กำลังจะขึ้นข้างบนเพื่อฉันเพลเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากร่างกายทรุดโทรมเพราะการต่ออายุให้เฒ่าแก่บกคนอื่นๆพากันลุกเดินออกไปยังโรงครัวยกเว้นบุรุษวัย58ที่มาขอให้ท่านช่วยตามเมียบุรุษสูงวัยใช้ความคิดอย่างหนักคิดแล้วคิดเล่าเฝ้าแต่คิดหลวงพ่อนี่ประหลาดคนพิลึกมีอย่างหรือแค่เรามาขอให้ช่วยตามแม่อีหนูให้หน่อยกลับจะมาให้เรากราบเมียน้อยแน่ขนาดแม่เรายังไม่เคยกราบเรื่องอะไรจะต้องไปกราบเมียครั้นนึกเห็นภาพที่ตนใช้ฝาโอ่งฟาดหัวคนเป็นเมียก็นึกสงสารจนน้ำตาไหลเป็นไงเป็นกันวะเขาตัดสินใจถึงจะไม่เคยกราบแม่แต่วันนี้จะกราบเมียแล้ววะพอคิดตกก็ปรากฏว่าท่านพระครูเดินขึ้นข้างบนไปแล้วไอ้หนูช่วยเรียกหลวงพ่อให้ลุงทีเฮอะเขาบอกนายขุนทองอย่ากวนท่านเลยลุงท่านกำลังไม่สบายชายหนุ่มว่างั้นก็ช่วยขึ้นไปบอกท่านทีว่าลุงยอมกราบแม่อีหนูเขาแล้วให้ท่านช่วยตามให้ด้วยเดี๋ยวลุงพูดกับท่านเอาเองก็แล้วกันรอให้ท่านลงมาเสียก่อน
2: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูฏาน ออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
3: ชายเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้

เงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร 042-714-384

0: 0972-744-290-292
1: สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khán giả nó xoáng mướn đơ
1: bố mi đó
0: khóc khun lê lái khắp ai เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: ก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวนี
0: ้ผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกระไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหัน
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกเนิกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมต้วนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพ่อปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444
3: รักใครโอเคเงาๆกระสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อโอ้ต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบักไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: มันเขียวก้อนคำอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก้อนคำหากคุณมีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขาดยอกวิงเวียนศีรษะช่วยบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยใช้ทาถูนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อหรือสูดดมบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะอีกหนึ่งทางเลือกของคนรักสุขภาพน้ำมันเขียวก้อนคำ1ขวดราคา195บาท2ขวดราคา300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0

0: 0920-292-7444 น้ำมันเขียวก้อนคำสูตรต้นตำรับสมุนไพร
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
2: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้ายายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
2: ยายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดยายว่ายายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195 บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300 บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะโอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย เฮาใช้น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของยายเลยละ
1: อืมเอาไล่ไล่บ่ายผมน้องแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำ

0: ายายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอน้อยๆเจ้าก็แนมเห็นตีเดียวนี
1: ่ก็เห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
0: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี
1: ่ก็มาเบิ่งติลานี่มันแม่นเชียงใหม่บ
0: ่เออแม่นอีหลีล่ะหึเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะ
1: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
0: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามื้อคืนก็เลี้ยวบ่เห็นหุ่น
1: เอาอันนี้ไป
0: อีหยังล่ะนี่ยาย
1: สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444 ส่งฟรีหอดเฮือน
0: 090-292-7444 ส่งฟรีหอดเฮือนตีย่าย
1: เออสั่งมากินเด้อ
0: ครับผม

ปวดเหนื่อยเมื่อยล้ากล้ามเนื้ออักเสบปวดตามข้อปวดเส้นเอ็นตึงบรรเทาด้วยยากระสายเส้นก้อนคำยากระสายเส้นก้อนคำประกอบด้วยสมุนไพรสกัดหลายชนิดทั้งเถาเอ็นอ่อนเถาวัลย์เปลียงกำลังเสือโคร่งและตัวยาอื่นๆรับประทานวันละ2เวลาหลังอาหารเช้าเย็นครั้งละ2แคปซูลยากระสายเส้นก้อนคำทะเบียนยาเลขที่ G572/54 1กระปุกบรรจุ30แคปซูลราคากระปุกละ450บาทยากระสายเส้นก้อนคำแคปซูลทำจากเจลาตินไม่มีผลเสียต่อร่างกายสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292

0: ความมั่นใจที่มีให้กาแฟสมุนไพรก่อนค่ำและนำมันหนวดสมุนไพรก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444 อยากสุขภาพดีไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
2: เพิ่นว่าเมืองอีสานนี่ดินดำน้ำซุ่มป่ากุมบ่อนคือแขแกงหางป่านั่งบ่อนคือขางฝ่าลันจักกระจันห้องคือคองหลังยามคนมีศีลดินมีนามบ่ฮอนขาดเขินบกฝูงมูสักกุน่านกบินสวยใหม่ไทยเมืองไก่เมืองไก่ไปมาได้จอดแวมรดกเก่าแก่ให้พากันสืบไปอย่าไล่ถิ่มเปาแปนเพิ่นว่าเสือสัตว์แห้งอย่าเหม็นสาบกุยกันเกิดเป็นคนอีสานให้หักแพ้งกันไวไผเฮ็ดดีกะไห่ซอยสู้อย่าย่านลืนไผเฮ็ดซัวให้ซอยเว้าไขแก่ดอกซอยกันพี่น้องเอ่ย
0: บ้านสมุนไพรก่อนค่ำขอนำพาพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศของรายการหน้าหน้าวาไรตี้ดำเนินรายการโดยดีเจสาวสิงห์หวาน

สวัสดีค่ะกราบสวัสดีนะคะทุกท่านค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พี่ป้าน้าอาปู่ย่าตายายแฟนเพลงแฟนรายการที่กำลังติดตามรับฟังกันอยู่ขอต้อนรับนะคะเขาสู้ช่วงของรายการนี่คือนานาวาไรตี้ดำเนินรายการโดยดีเจกุ้งนางสาวเมืองขอนแดนดอกคูนค่ะลูกเสาหลาล้านเสาหลาของอีพออีแม่ขึ้นหันขึ้นเวทีรับนาทีกันอยู่ตรงนี้คือเก่าเหมือนเดิม2ชั่วโมงโดยประมาณนะคะ2เพลงพร้อมไปด้วยกับรายการสดๆแน่นอนค่ะจันทร์ถึงศุกร์นะคะตอนเที่ยงหอดบ่าย2โมงตรงส่วนถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ได้ยินเสียงกันตอน4โมงแรงหอด6โมงแรง2ชั่วโมงตรงนี้อยากทักทายกันค่ะอยากแนะนำผลงานเพลงนะคะหรือว่าจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าจากบ้านก่อนค่ำติดต่อค่ะสอบถามรายละเอียดนะคะหรือว่าโทรสั่งซื้อได้เลยนะคะโทรหาลูกสาวใดค่ะคุณพ่อคุณแม่0902927444 0902927444มื้อนี้แดดออกแล้วค่ะอากาศมาแล้วเริ่มมีแดดมีแสงแล้วมื้อนี้นะคะส่งงานเพลงสดใสกันไปสำหรับวันนี้อยากได้สินค้าจากปานก่อนค่ำค่ะคุณพ่อคุณแม่กดโทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะคะทักทายกันไปเป็นประจำแบบนี้แน่นอนกงนั่งขึ้นหันขึ้นเวทีค่ะต่อจากพี่บอยสุนทรชัยนะคะไอ้ทรายลงหันไปเรียบร้อยนะคะกงนั่งกระโดดขึ้นหันต่อเลยบัดเล่งกันต่อค่ะกับบ้านสมุนไพรก่อนคำฝากไว้แน่กันแล้วกันค่ะสำหรับสินค้าจากบ้านก้อนคำนะคะคือเก่าเหมือนเดิมจ้ะแม่จ๋าหลายคนกินไปแล้วรู้สึกว่าเขาที่เขาทากันอยากให้กินต่อเนื่องนะคะถ้าเกิดขาดช่วงขาดตอนเดี๋ยวมันจะกลับมาเป็นคือเก่าเนาะแม่เนาะนะคะฝากไว้น้ำค่ะสำหรับกาแฟก้อนคำกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับคนที่รักสุขภาพรสชาติดีกลมกล่อมหอมอร่อยกาแฟก่อนคำหนึ่งกล่องค่ะจะมีส่วนผสมหรือว่าส่วนประกอบหลักๆที่เป็นสมุนไพรทั้งหมดนะคะ32ชนิดเลย

0: กล่อง 2,000 บาทของแถมสามารถเลือกได้ถ้าเป็นชิ้นใหญ่นะคะมีวิทยุมีผ้าห่มมีกาต้มน้ำห่อนไฟฟ้าและกาแฟก่อนค่ำอันนี้สามารถเลือกได้1ชิ้นถ้าเป็นของแถมชิ้นเล็กเลือกได้2ชิ้นนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับผมวันนี้ขอฟังเพลงนะครับผม
0: ค่ะเพลงอย่างดีค่ะ
1: วันนี้ผมเลือกมาจากฟังของมนแคนครับผม
0: จ้ะเพลงของพี่มนแคนซื้อเพลงว่าจังไดคะพี่
1: เจ้าตัววาฮักอายครับผม
0: เจ้าตัววาฮักอายเนาะ
1: ครับผมค่ะทุกเสียงทุกสายนะครับเด้อ
0: ค่ะโทรจาก
1: น้องกุ้งนางสวยๆหน้าใหม่เลยครับผม
0: จ้ะโทรจากที่ไหนคะ
1: หนุ่มศรีวิไลนาคีนาครับผม
0: หนุ่มศรีวิไลนาคีนา
1: คครับผม
0: โอเคจ้ะพี่ขอบคุณมากๆค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ผมครับผม
0: ขอบคุณหลายๆค่ะสำหรับนะคะคุณพี่ศรีวิไลนาคีนาคสวัสดีค่ะแม่แต่ใครหอมคือหลุดไปอีแม่นะคะโทรใหม่นะคะสายไหนที่โทรแล้วไม่ติดนะคะหรือว่าเป็นสายซ้อนนะคะติดต่อได้นะคะก็เบอร์เก่าเบอร์เดิมของเฮาค่ะกดโทรศัพท์เขามาใหม่ได้เลย0902927444สวัสดีค่ะแม่จ๋าแม่สมศาจ๋า
2: สว
0: ั
2: สดีค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะแม่กุ้งนั่งรับสายแล้วค่ะ
3: แม่กุ้งนั่ง
0: จ๋า
3: เอากาแฟมาให้แม่จากซี
0: จ๋ากาแฟซีกลองเนาะแม่เนาะ
3: เอาผ้าขนหนูสีน้ำตาล
0: จ๋าแถมเป็นผ้าขนหนูสีน้ำตาล
3: จ้าแล้วก็ขอรูปภาพพร้อม
0: แล้วก็ขอรูปด้วย
3: แล้วก็ขอฟังเพลงพร้อม
0: เพลงไหนดีคะแม่
3: เพลงบุญพลาบ่ฮอดของไอแมน
0: บุญพลาบ่ฮอดของไอแมนมานี่วันนี่เนาะแม่เนาะ
3: บ่แม่นแม่นวันแม่นอีหยังมุแม่น
0: บุญพลาเดี๋ยวกุ้งนั่งล่องกดเบิ่งแป๊บนึงนะคะแม่บุญพลาบุญพลาไออ้ายแมนพิสิทธิ์พงษ์ตัวเนี่ย
3: จ้าจ้าจ้า
0: ไอเพ่งผู้เบาตัวเนี่ย ได้จ้ะแม่เดี๋ยวลูกสาวส่งไห้เนาะแม่เนาะ
3: จ้าจ้า
0: ค่ะขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณแม่สมศรนะคะกาแฟก่อนคำซีกล่อง 1,000 บาทของแถมนะคะเอาเป็นผ้าขนหนูสีน้ำตาลแล้วก็ขอรูปด้วยสวัสดีค่ะแม่ประกอบแก้วจ้า
4: จ้าสวัสดีจ้า
0: จ้าจ้าแม
4: ่ละ
0: ขา
4: พี่เด็กว่าทุกฟังเด้อ
0: จ้า
4: พี่ยานนอนรับ2เม็ดขึ้นจังหลับ
0: อ๋อ2เม็ดจังหลับรับตอนตีใดจ้าแม
4: ่ตีนอยู่แล้วธรรมดาอีแม่รับตีนเนาะ
0: อืมเป็นเวลาปกติอีแม่เนาะเราต้องได้กินยาจังสิล่ะ
4: แต่แก้บ่ทันนี่เจ็บเป็นเอ็นอุ่นนี่ท้องคุ้มฝนก็กอก
0: อืม
4: กูมือนี่เฮาเริ่มเฒ่ามันก็เริ่มเปลี่ยนเนาะลูกเนาะ
0: จ้ะเป็นโดนไปค่ะแม่อันมานอนเด็กๆนี่จักปีแล้ว
4: โอ้ยลูกหลานอันสังเกตบ่ได้แต่ว่าอีแม่เริ่มป่วยมื้อหลายนี่ล่ะแต่ว่า
0: อ๋อค่ะ
4: บ่รักอีแม่ก็พยายามอยู่คือลูกบอกนี่ล่ะลูก
0: จ้าค่ะแม่แต่ว่ามันสิเฮ็ดยากแน่เนาะแม่เน
4: า
0: ะ
4: เอ้ยยานวดอีแม่ว่าอีแม่อาบเอาม
0: ันปวดเลยต้องอาบเอาบ่แม
4: ่อันบาดนี้มันออกห้อนแม่ลูก
0: อืมในตนในตัวเฮาเอิ้นบ่ค่ะ
4: ออกโทษเด้ออีแม่บ่ได้เว้าตําออกห้อนว่าจะตีนบาดฮอดมือโตบาดนี่บ่ลูกเวลาเอาน้ําเย็นมาให้แม่เนี่ยอีแม่เอาผ้าขนหนูน้อยแม่ลูกผ้าของใส่ถุงกอบแกบถุงกระแลงเฮาอีแม่เทน้ําเย็นให้แม่ก็ปั่นโตเช็ดตนเช็ดโตได้บาดเปิดพัดลมใส่บาดนี่
0: อืม
4: ถ้าว่าเอาน้ําจัดไว้
0: เป็นห่อนข้างในเนาะแม่เนาะ
4: จ้าพญาติอีหยังอันโอ้ยห้องโหปวดทั้งกายมันเจ็บมันปวดอีหล่ะเอ้ย
0: จ้าวันนี้ไปหาหมอก็บ่ได้บอกบ่ค่ะว่าเป็นอะไรยังไง
4: เขาก็ว่านี่ล่ะเกี่ยวน้ําอัน
0: เส้นบ
4: ่ปลายประสาทอักเสบ
0: จ้าเส้นประสาทอักเสบเป็นไปได้ค่ะ
4: เขาก็ให้กินยาอยู่มันเป็นหยังมันจังบ่ถึง
0: เป็นไปได้พ่อกุ้งนั่งเคยเป็นแม่เราจะถูกพัดลมบ่ได้เด้เราสิเจ็บ
4: เจ็บทั้งปวดทั้งออกหอดออกร่นล่ะเออ
0: ค่ะเกี่ยวกับเส้นประสาท
4: ปวดสมองปวดหัว
0: จ้าค่ะแม่เฮากินยาระงับไว้เนาะตามที่คุณหมอสั่ง
4: แม่กินพยายามว่าสิบ่กินมันดอกยานอนหลับแต่ว่ามันก็นอนบ่ได้มันปวดอีแม่ก็กินแล้ว

0: ต้องกินจ้ะว่าตะกินตามที่หมอสั่งอย่าเกินขนาดกับพ่อค่ะแม่บ่เป็นหยัง
1: โอ้จะแม่นทรมานคักเด้อผู้ใดเป็นอย่างนี้เด้อ
0: ค่ะวันนี้ตอนนี้แม่ยังออกพร
1: อยู่นี่ล่ะบอกอยู่ให้พยาญาณรับอีแม่ก็บ่ลืมเจ
0: ้
1: าเด้อล
0: ู
1: กค่ะโอ้ย
0: แต่ม
1: ันนั่งเนาะบอกพยาญาณ
0: มันเฮ็ดยากจักหน่อยจ้ะมันเฮ็ดยากจักหน่อยแต่ว่าเฮาก็ลองพยายามเบิ่งเนาะแม่เนาะ
1: จ้ะมันรับย่านไหนก็ยาหัวมันเที่ยวมันหารับเอง
0: ก
1: ็ลูก
0: ค่ะเฮาเมื่อยแท้ๆเดี๋ยวเฮาก็สวอยไปค่ะรับไปถ้าเพลียค่ะ
1: ค่ะที่รับสีหากัน
0: จ้าค่ะแม่เอาจังใดล่องกันเบิ่งเนาะแม่เนาะลองทำดูเผื่อดีขึ้นนะคะ
1: แม่พยายามจะบอกนี่ล่ะ
0: จ
1: ้
0: าจ้าแม่ขอบคุณอีแม่หลายๆมื้อนี้แม่อยากฟังเพลงใดแก่ปวดแก่เมื่อยบ่
1: โอ้ยอีหลาคุณนางบอกแม่อีแม่ก็ยังจำเจ้าได้เด้ลูก
0: จ้
1: าจะว่าเจ้าพยายาม
0: จ้าค่ะแม่
1: พยายามนี่มันก็คือว่าล่ะโลของเฮาเนาะ
0: ค่ะแม่มันทำยากสักนิดนึงจ้าอีแม่อยากฟังเพลงหยังคะมื้อนี้
1: ขอฟังเพลงเด้อลูกหลานเด้อฟ้าไฟแดงแน่
0: ฟ้าไฟแดง
1: จ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ
0: ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้า
1: จ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้า
0: จ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้า
1: ไปโรงพยาบาลกับพ่ายไปนําไปอันนอนกับพ่ายไปนําลูกถึงกับพ่ายมันนํามาตามเหี้ยงทางพอดีล่ะ
0: พอเป็นกําลังใจเนาะแม่เนาะ
1: กระจกบังเหื่อยแล้วล่ะโอ้ยจะพูดงาม
0: จ้าค่ะแม่โอเคอีแม่จ๋า
1: ใจให
0: ้ค่ะ
1: อันนําอันพวกนี้เจ๋ล่ะมันก็บ่เหี้ยนพวกนี้เจ๋เห็นมาอีแม่ก็อยู่ผู้เดียวเนาะ
0: ค่ะค่ะแม่เดี๋ยวลูกสาวขออนุญาตรับสายซ่อนเด้อแม่เด้อ
1: จ้า
0: ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณสำหรับนะคะคุณแม่ประกอบแก้วด้วยกันแล้วกันนะคะเส้นประสาทอักเสบนี่พ่อคงนั่งเคยเป็นแม่นะคะเป็นก้อนที่จะไม่เป็นโรคมะเร็งโดยซ้ำไปนะเป็นอยู่ประมาณ3 ปีพัดลมนี่สิถึกบ่ได้เลยค่ะแล้วสิปวดแต่ว่าเราจะปวดช่วงเป็นช่วงอกนะคะช่วงหน้าอกลงมาเสียนะคะพัดลมเบาๆกระถึกบ่ได้เนี่ยบ่ได้เลยนะคะปวดนะคะเป็นโรคที่ค่อนข้างใส่เข้ามาทรมานพอสมควรเลยทีเดียวนะคะคุณแม่กินยาตามคุณหมอสั่งนะแม่นะเป็นห่วงเป็นใยค่ะสวัสดีค่ะ
2: ฮัลโหล
0: โอ้กําลังฮัลโหลอีแม่เอาไม้เด้อลูกสาวนึกว่าแม่บ่ได้ยินเด้อเมื่อกี้ก็เลยได้กดว่างไปจ่อยนะคะเอา0902927444ค่ะอยากได้สินค้าจากบ้านก่อนค่ำเอาไปดูแลสุขภาพกันค่ะเบื้องต้นกับเราสำหรับน้ำมันหนวดก่อนค่ำมี2สูตรนะคะสูตรร้อนแล้วก็สูตรเย็นใส่ทาใส่ถูใส่หนวดนะคะบรรเทาอาการปวดเคล็ดขัดยอฟกช้ำดำเขียวแมลงสัตว์กัดต่อยนะคะใช้ทาใช้ถูใช้นวดเนื้อครีมละเอียดซึมเข้าสู้ผิวหนังได้อย่างรวดเร็วเลยถ้าซื้อ1ขวด195ซื้อ2ขวด300เท่านั้นค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะโอ้ยกดว่างแม่กินเห็นไ
0: หมคงนั่งนึกว่าอีแม่บ่ได้ยินก็เลยกดว่างซั่นเด้อแม่
2: เออแล้วฟังลูกสาวเว้า
0: ค่ะ
2: พออยู
0: ่อ๋อจ้ะค่ะแม่วันนี้ฟังเพลงใช่ไหมคะฮัลโหลเอาอีแม่ขึ้นเงียบบ่เนี่ยอีแม่เงียบแน่อย่าเงียบเด้อลูกสาวสิสลับสายเด้อ
2: จ้า
0: จ้าฟังเพลงอะไรคะแม่
2: นาง
0: จ้าซื้อเพลงหยังก็ค่ะ
2: จ้าของสายันนั่นล่ะ
0: จ้าชื่อเพลงว่าอะไรนะคะเมื่อกี้มันเป็นเสียงบ่ชัด
2: นางกวักมหาเสน่ห์
0: นางกวักมหาเสน่ห์
2: ของคุณสายันสัญญาแล้วมอบให้หนมลำเปล่าเด
0: ้
2: อ
0: ได้ค่ะแม่
2: ใส่ว่าเขาเลยเด้อหนมน้ำเปล่าไปใส่บ่เนี่ย
0: จ้าสงสัยยากค่ะแม
2: ่จ้า
0: โอเคเดี๋ยวส่งให้น้องแม่เน
2: า
0: ะ
2: หน้าไม้นะจ้า
0: จ้าขอบคุณนี่แม่หลายๆค่ะ
2: จ้าขอบคุณลูกสายด้วย
0: ค่ะขอบพระคุณมากๆเลยสำหรับคุณแม่ตะไคร้หอมสวัสดีค่ะ
3: อ
0: ัน
3: แม่ก่อนค่ำบ่เนี่ย
0: จ้าบ้านก่อนค่ำกุ้งนั่งรับสายค่ะแม
3: ่อันเอากาแฟมาให้แม่จัก2ห่อนี่ได้ล่ะ
0: จ้ากาแฟเอา2ห่อเนาะแม่เนาะ
3: เอออยู่บ้านน้ำฝายตำบลหุ่ยจูดอำเภอกระนวล
0: จ้าเดี๋ยวลูกสาวขอซื้อน้ำสกุลอีแม่นะคะ
3: พ่อสมจันทพงศ์
0: จ้าพ่อสมจันทพงศ
3: ์จ้าบ้าน114
0: บ้านเลขที่114ค่ะแม
3: ่จ้า
0: หมู่ที่เท่าไหร่คะ
3: ตำบลหัวโจดอำเภอกระนวล
0: จ้าอันหมู่ที่เท่าไหร่จ้าแม่
3: บ้านน้าสายหมู่8ได้ลูกล่ะ
0: จ้าหมู่ที่8
3: มันใครมาทรงหรือดอกแม่สาวพร้อมเทียร์3เท
0: ีย
3: ร์อ๋อ
0: แม่เคยสั่งอยู่ตำบลห้วยโจดอำเภอกระนวลขอนแก่นเฮาเนาะแม่เนาะ
3: จ้าจ้าพ่อสมบูรณ์จันทพงศ์
0: จ้าคุณพ่ออ๋อสมบูรณ์ไม่ใช่สมเฉยๆใช่มั้ยคะพ่อสมบูรณ์จันทพงศ์จ้าเบอร์โทรนี่ก็เป็นเบอร์อีพอร์ตเลยเนาะแม่เนาะเบอร์ที่สามารถติดต่อได้ฮัลโหลค่ะแม่ฮัลโหลแม่คะ
3: ฮ
0: ั
3: ลโหล
0: จ้าเบอร์นี้เป็นเบอร์ที่ขนส่งใส่ติดต่อได้มันบ่คะแม่
3: เออๆแม่ฟังวิทยุอยู่ลูกล่ะ
0: มันสาก็กันนี่แม่ฟังในโทรศัพท์ก่อนเด้อแม่เด้อตอนหน้าใหม
3: ่จ
0: ้าจ้าเป็นเบอร์ที่ใช้ติดต่อ
3: ได้บ่ลูกล่ะ
0: มื้ออื่นถึงค่ะแม่จากอุดรมาขอนแก่นมื้อเดียวฮอดค่ะ
3: อันเพิ่นใกล้มาส่งอยู่ดอกซาเล้งเพิ่นมาส่งแม่2เทียอยู่แม่เอา3เทียแล้วเทิงก่อนค่ําเทิงกาแฟ
0: ได้จ้าแม่เดี๋ยวขนส่งไปส่งอีแม่คือเก่าเนาะแม่เนาะ
3: จ้า
0: ขอบคุณแม่มากๆเลยนะคะ
3: จ้าค่ะแค่นี้ละลูกว่า
0: ขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณอีแม่ขอบคุณอีพ่อนำกันแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ
4: ฟ
0: ัง
4: เพลงครับ
0: จ้าเพลงใดคะพ่อ
4: ฟ
0: ัง
4: เพลงนี้เด้อ
0: จ้าเพลงใดดีคะ
4: บ่ป๋าหาตื่ม
0: ผู้บ่ป๋าแต่หาตื่ม
4: ครับผม
0: จ้าได้เลยอีพ่อเดี๋ยวลูกสาวส่งให้นะคะ
4: ครับจำอย่างการท่อง
0: จ้าจำได้จำได้อีพ่อบ่ลืมอีพ่อแน่นอน
4: บ่ลืม
0: ค่ะเดี๋ยวไกลเบิดจังได๋อีพ่อสั่งใหม่เนาะพ่อเนาะ
4: แล้วก็ใส่เสียนม้อนฮอดเด
0: ้ออ๋อน่าจะถึงค่ะพ่ออีพ่อสั่งไปมือใด
4: ครับผม
0: จ้าเดี๋ยวถึงเนาะพ่อเนาะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณที่พอสามแยกอ่างทองนำกันแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะแม่นงคลาน
5: โอ้ของสั่งเมื่อวานนี่ได้แล้วเลยลูก
0: โอ้ถึงแล้วขึ้นแล้วแท้แม
5: ่สั่งน้ำเบาเดียว
0: เลยจ้าของถึงครบถ้วนเนาะแม่เนาะ
5: จ้าจ้า
0: ค่ะ
5: วันนี้เพลงเลยเด้อ
0: จ้าเพลงไหนดีคะแม
5: ่ลำชีอย่าร้องไห
0: ้ลำชีอย่าร้องไห้ได้เลยคิวที่1 2 3 4 5 6มั้ยคะแม่
5: เออจ้ะๆ
0: น่าจะเป็นชั่วโมง2เนาะแม่เนาะ
5: จ้ะ
0: ค่ะขอบคุณที่แม่หลายๆค่ะ
5: จ้ะ
0: ขอบคุณแม่นงคลานนะคะอนันต์เต่าฮอดแล้วแม่ว่านะคะของที่สร้างไปนี่ถึงแล้วเรียบร้อยสร้างหมู่บ้านกับช่วงดีเจดิวมื้อนี้ฮอดแล้วเร็วมากๆนะคะขอบคุณอีแม่นํากันแล้วกันลูกค้าประจํานะคะเรียกได้ว่าเป็นครอบครัวเดียวกันกับบ้านก่อนค่ำหลายผู้หลายคนเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะสร้างแบบต่อเนื่องนะคะบ่ขาดสายจักเถื่อว่าแต่ส่งไกลสิมืดแน่นี่นะคะสร้างไว้ก่อนเลยนะคะกันบ่ให้ขาดตอนนะคะขอบคุณทุกคำสั่งซื้อด้วยเดี๋ยวกุ้งนั่งส่งงานเพลงนี้ค่ะเจ้าตัวว่าฮักอายโอ้ยเส้นขนมเส้นสิออกปากอีแม่ฟาวเฝ้ากินขนมจีนเฝ้ากินเขาก่อนเขารายการคงนั่งไปทุระนะคะมาฮอดสถานีเกือบสิเที่ยงหิวตัวบ่เนี่ยเขาเศร้าได้นี่นะคะเห็นขนมเส้นโอ้ยสัตว์เอาสะถวยหนึ่งอีแม่บ่นี่เส้นมันสิออกดังเส้นมันสิออกปากมันอิ่มหลายขอบคุณทุกท่านด้วยค่ะสั่งซื้อสินค้าจากบ้านก้อนคำนะคะติดต่อได้สอบถามรายละเอียดนะคะหรือโทรสั่งซื้อได้เลยนะคะ090-292-7444 090-292-7444 งานเพลงค่ะเจ้าตัวว่าหักอายนะคะจากพี่จำได้ตะหน้าขี้หนักจำได้ตัดซื้อตอนท้ายฝากไปถึงแฟนรายการทุกท่านด้วยนะคะ

0: สวัสดีค่ะแม่
1: จ
0: ้าจ้าแม
1: ่
0: ค่ะ
1: ขอฟังเพลงใด
0: จ้าจ้าแม่เอาเพลงใดดีคะ
2: เมาเหล้าเมารัก
0: เมาเหล้าเมารักใดค่ะแม่
2: มีหมดจ้าม
0: ีเดี๋ยวลูกสาวสีส้มไห่ฮอดคิ้วส้มไห่เนาะแม่เนาะ
2: จ้า
0: จ้าจ้าอีแม่
2: อันโซ่กับคิดทอดคิดทอดลายคิดทอดกุ้งนางเลย
0: เบิ่ง
2: ต
0: ั้
2: งอยู่เสียงหวานจะจ่ออยู่
0: อีแม่เสือบอกกุ้งนางว่าดีเจเสียงหวานปากหวานละเด้สู่อีแม่บ่ได้เลยเด้นี
2: ่เบิ่งบ่เงียบฟังตลอด
0: จ้าได้จ้าแม่เดี๋ยวลูกสาวส่งเพลงค่ะ
2: หน้าสวยจี
0: โอ้ยผุ่นหนาวมีแต่คนยองกุ้งนั่งนี่ตอนนี้ร้อยสิติดเพดานแล้วค่ะแม่
2: หลายเด้อลูกนะ
0: ขอบคุณที่แม่
2: เลยจ้าสมางามแต่ว่า
0: เป็นตาหักแท้เน
2: า
0: ะติ
2: บาดนี้นั่นเอาออกเด้อหมอกออกจะเด้อหมอกแล้วเด
0: ้
2: อ
0: ได้จ้าแม่เอาเด้อ
2: เพลงที่สวยแล้วเอาหมอกก่อนนะ
0: ค่ะค่ะแม่
2: เพลงที่พักกว่าเก่าแล้ววะ
0: โอ้ยแม่นบ่แม่มันเฒ่าไปหนาเด
2: ้บ่เคยคนสวยมันสิพาอย่างเนาะ
0: บ่แม่ผมกลับไปแล้วได้สีผมเดี๋ยวนี้มันไปแล้วได้แม่สีผม
2: เออไปกับย่าดอกนายังสวยอยู่จ้า
0: จ้าโอเคจ้าแม่เดี๋ยวลูกสาวเปิดเพลงให้นะคะ
2: แค่นี้ละ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับคุณแม่จำเนียงปาดตาสาวด้วยกันแล้วกันนะคะสีผมเริ่มบ่แม่นเริ่มจริงๆสีผมกุ้งนั่งเริ่มไปโดนละได้แม่สีผมมันเป็นสีไปทั้งดอกสีเหล้าไปแล้วเด้ต้องยอมกลบเอาค่ะต้องยอมกลบเอาอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นคนผมเส้นใหญ่มั้งคะผมเส้นใหญ่นะคะลังเทือนี่มันจะต้องมีแนวแบบมาบดบังไว้เด้นะคะบ่แม่นอันกุ้งนั่งใส่หมวกนี่กลบเกลื่อนสีผมบ่อีแม่ ขอบคุณมากๆเลยนะคะ0902927444ขอบคุณทุกคำสั่งซื้อขอบพระคุณทุกออเดอร์ด้วยนะคะคุณแม่บุญหอมแพนสมบัตินะคะอีแม่สั่งกาแฟก่อนค่ำ4กล่อง 1,000 บาทของแถมเป็นสบู่ก้อนคำสูตรล้างหน้าแล้วก็ขอรูปเข้ามาด้วยสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: จ้า
3: อดบ่ได้คือกันนั่นล่ะ
0: บ่ต้องอดแม
3: ่
0: จะไม่มีการอดอะไรทั้งนั้น
3: แม่นค่ะ
0: คือหอดเท่ายางเดียว
3: แห้งเขาแห้งสวยแห้งเขาแห้งงามแล้วลูกเด้อ
0: โอ้กุ้งนั่งสิได้ตัวย่างจากอีแม่นี่ล่ะ
3: มันก็สวยไปตามไว้เฮาล่ะ
0: น
3: ั่
0: นแล้วนี่แม่โทรมาอยู่หมู่บ้านจำได้อยู่จำได้อีแม่ว่าแม่ว่าแม่งามก็สมัยเป็นสาวเพิ่นได้แม่ว่าอันดะ
3: งามได้แม่ว่าแม่ใครก็จะเป็นสาวได้ล่ะเป็นสาวบ่ได้เกี่ยงได้เก่าบ่ได้งามปานนี้ได้
0: จ้ะผิวพรรณเฮาดีขึ้นเนาะแม่เนาะกินกาแฟไปแล้วก็ใคร
3: แม่ห่วยอันก็บ่แม่นว่าเงื่อนเจ้าของได้ล่ะก็คิดว่าในใจเจ้าของอีหลี
0: จ้ะเฮาดูแลสุขภาพผิวพรรณก็จะดีขึ้นเนาะแม่เนาะ
3: เงินจ้ะเงินมันก็ไปตามไว้เฮาล่ะลูกผมขาวก็งามไปแบบนึงผมดําก็งามไปแบบนึงล
0: ่ะ
3: ล
0: ู
3: กงามไปทุกอย่างล่ะ
0: จ้ะ
3: งามไปตามไว้ของเฮา
0: ค่ะ
3: บ่ขี้ร้ายดอกแม่นบ่ได้ว่าแม่ขี้ร้ายจักเทื่อเด้อ
0: เนาะแม่นเนาะผู้ใดสิว่าจะของขี้ร้ายย่องเอา
3: โอ้ยก็ว่าจะของตัวเนาะ
0: เออก็ว่าคักอยู่แล้วติจ้าแม่ก็สอนเอาเพลง
3: ขอเพลงหน่อยเด้อ
0: จ้าเพลงใดดีคะ
3: ฉันรักเธอเท่าฟ้าน่ะนะของสุนารีตลาดเด้อ
0: รักเธอเท่าฟ้าใดค่ะแม่
3: จ้าสวยๆงามๆคือแม่ได้ลูกเด้อ
0: จ
3: ้
0: าขอบคุณนี่แม่หลายๆค่ะ
3: จ้า
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: จ้าย่านได้เล่นรอบเท้าท่งกันได้ประกาศขาดโรงเรียน
0: ขาดโรงเรียนแม่ต้องมาตลอด
3: จ้าขอบคุณค่ะฟังน้ํากันหลายๆคนตลาดด้วยทุกเสียงทุกสายอีหลากฟังน้ํากัน
0: ได้ลูกเด้อได้เลยค่ะแม่ขอบคุณนี่แม่หลายๆค่ะ
3: สวัสดีจ
0: ้าสวัสดีค่ะขอบคุณแม่เกศรค่าแพงด้วยกันแล้วกันนะคะรักเธอเท่าฟ้านะคะแม่ชมแม่ชมแม่นําแม่นำชมจานอีแม่จากกดไมค์ลูกสาวรับสายอีแม่บ่ท่านเมื่อสักครู่นี้เกือบละเด้นะคะ0902927444นะคะขอบคุณออเดอร์นะคะจากคุณพ่อสมบูรณ์วังจันทพงศ์นะคะอยู่อำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นสั่งกาแฟก่อนค่ำ2กล่อง600บาทนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับนะคะคุณแม่บานเย็นมันซะนะคะอีแม่สั่งกาแฟก่อนค่ำ4กล่อง 1,000 บาทปอมรุ่งสายตาก่อนค่ำอีกนะคะ2กระปุก 1,300 หยอดรวมค่ะเป็น 2,300 บาทของแถม เอาเป็นน้ำมันหนวดก่อนค่ำสูตรร้อน1สูตรเย็น1แล้วก็ขอบคุณสำหรับนะคะคุณแม่สมศาอีแม่สร้างเป็นกาแฟก่อนค่ำ4กล่อง 1,000 บาทของแถมเป็นผ่าขนหนูสีน้ำตาลแล้วก็ขอรูปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
4: เอากาแฟนะจ๊ะ
0: จ้าอีเมลเอาจากกล้องดีค่ะรอบนี
4: ้สีจ้ะ
0: กาแฟสีกล่องของแถมจ้ะแม
4: ่อันยานวดสูตรร้อนค่ะ
0: เป็นนวดสูตรร้อนเป็นตัวแถมข้อมูลบริเปลี่ยนเนาะแม่เนาะ
4: บ่ค่ะ
0: คุณแม่น้ำชมจันได้จ้ะแม่เดี๋ยวลูกสาวทีมงานส่งออกไปให
4: ้จ้า
0: จ้าขอบคุณแม่นะคะ
4: ค
0: ่ะสวัสดีค่ะขอบคุณแม่น้ำชมจันขอบคุณอีแม่สั่งกาแฟก้อนคำ4กล่องของแถมเอาเป็นน้ำมันหนวดก่อนค่ำสุดร้อนนะคะขอบพระคุณทุกท่านด้วย090-292-7444บุญพลาบ่หอดนะคะ

0: พวกเปิดกิจการเพื่อนแท้มันก็ต้องซอยเหลือกันแบบน้ำพึ่งเลือเสือพึ่งปลาส่งเสริมกันสนับสนุนกันมันจึงแม่นเพื่อนแท้
1: ตอนหัวหน้าเปิดรีสอร์ทผมก็เห็นมุ้งหัวหน้าพาเด็กน้อยมาทีละคน2คนอยู่ได้เนาะครับ
0: เอากับเพื่อนแท้มันต้องอุดหนุนกันแต่ก็คิดยากครับเวลาธุรกิจที่มูเปิดแล้วเฮาบ่มักเฮาจักสิเฮ็ดจังได
1: ๋บ่ยากครับหัวหน้าก็ซื้อให้ผมเป็นคนใส่ก็ได้ตัว
0: อดสวาแน่เฮาแห่งคิดยากอยู่เฮาซื้อโตใส่โอเคเนาะ
1: โอเคครับเฮ้แต่ว่าธุรกิจที่มูหัวหน้าเปิดมันคืออีหยังเนาะครับ
0: ขายโรงศพ
1: ฮะขายโรงศพ
0: อือ
1: ห่วยหัวหน้าการสั่นผมเฝ้าไปส่งกาแฟยาหน่อยก่อนเด้อครับเราโทรมาสั่งชุดใหญ่เอาวิทยุแถมและก็เน้นว่าต้องให้ผมเป็นคนไปส่งนั่นๆๆเราโทรมาแล้ว0902927444เรากดน้ำฮอนทาแล้วผมสิเอากาแฟไปส่งเราก่อนเด้อครับ
0: ไปตัวคันบ่ท่าเอาของฟรีอ้ายสิซื้อให้อ้ายซื้อเจ้าใส่มันสิบ่ดีบ
1: ่บ่เป็นหยังครับหัวหน้า
0: แน่ๆอย่าลืมของแถมด้วยหั่นเราเอาวิทยุแถมแล้วก็โทรมาสั่งอีกว่าเอาน้ำมันนวดสูตรร้อน2กระปุกสูตรเย็น2กระปุกเอานี่ถือไปให้เรานำไปแล้วเก็บเงินกับไม้มันครบเด้ออย่ามันขาดเด้อ
1: ครับผม
2: บักลาเอาสบู่ก้อนทำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน่
0: มันมี2ก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
2: กะก้อนสีทองนั่นล่ะค่อยแม่นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หั่นยืนมาให้แม่แน
0: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
2: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
3: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่ไหมเงินคือหลายจังวะ
0: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
2: รักเยอะไหมล่ะลูก
3: บูบองไทยเงาๆวะ
0: เออกะนิดนึงอ่ะแม
2: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
0: เอาจะสั่นได้บ่แม
2: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
0: บองไทยเงาๆเออกะสั่นใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
2: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่อันเนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
4: จ้าอันใดก็ค่ะพ่ออ่ะติอีพ่อสิเอามาให้กุ้งนางไปเป็นลูกไผ่บ่หรือจังได๋ลูกไผ่ป้อยหลานไผ่ป้อยไปจังซั่น
5: กุ้งนางเบิ่งซั่นเบิ่งรูปซั่นก็ดีซั่นรูปซั่นซั่วไปด
4: ีโอ้ยขอบคุณอีพ่อหลายๆจ้ะพ่ออืมพุ่นน่ะ
5: พุ่นด้วย
4: อีพ่อละอ่อนซ่อนลูกหลานได้ตอนนี
5: ้อ่อนซ่อนก็บ่ม่วนครับ
4: จ้าค่ะ
6: เป็นหยัง
4: เอาน้ำกันเลยเนาะพ่อเนาะจ้าจ้าเดี๋ยวลูกสาวเปิดไข
5: ่รายการฟังจอจนเท่าคำ
4: นี้ก็เลยเมาสุเพลงเลยแล้วอีพ่อ
6: มาสถานีเดียวได้นั่งสถานีเดียว
4: บ่หมุนไปทางอื่นเล่นบ่แม
5: ่ล็อกไปเลย
4: ล็อกเลยล็อกเลย
6: สถานีเดียว
4: จ้าขอบคุณพ่อขอบคุณนี่แม่หลายๆนะคะจ้าจ้าสวัสดีค่ะ
6: เงินหอดเนาะ
4: มื้ออื่นถึงค่ะคือเกาส่งออกวันนี้พรุ่งนี้ถึง
6: เงินถึงกัน
4: จ้าเตรียมเงิน
6: โอเคเตรียมเงินเป็นหลดพะยายเจ้า
4: ขอบคุณหลายๆค่ะแม่
6: เงินหอด
4: ค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะสำหรับในขอบคุณพ่อทวีปกป้องขอบคุณนี่แม่นำสวัสดีค่ะ
7: สว
4: ั
7: สดีจ้า
4: จ้าจ้าแม่ไหนดูคุณให้ฟังเสียงสิเสียงดีขึ้นหรือยังเนาะนี่เน
7: าะของหอดแล้วได้ลูกหลาน
4: ของถึงครบถ้วนเนาะแม่เนาะ
7: จ้ะ
4: เป็นยังไงเสียงอีแม่ไข้ขึ้นบ่เนี่ยคงนั่งพยายามฟังเสียงแม่อยู
7: ่ฟังมันดู
4: 80% ค่ะแม่ยังบ่เต็มร้อย
7: ตั้งเบิ่งตั้งเบิ่ง
4: 80% ไก่เต็มร้อยแล้วแม่มีไอไหมคะยังไออยู่ไหม
7: บ่ไอแม่หนู
4: บ่ไอเนาะแม่เนาะมีเสลดไหมคะมีเสลดไหม
7: นิดน้อยนิดน้อย
4: นิดน้อยนิดน้อยจ้าเดี๋ยวก็ดีขึ้นแม่ตอนนี้ 80% มืออื้นหน่าสิร้อยกุ้งนางว่า
7: จ้
4: าอื่นโทรมาอีกเด้อเดี๋ยวสิคำเดี๋ยวสิเบิ่งเสียงฟังเสียงลอยโทรมา
7: จ้าโทรดูก้อนเสียงนี่สิล่ะ
4: เช็คเสียงต้องเช็คต้องเช็คกันจักหน่อยจ
7: ้
4: าจ้าแม่ขอบคุณแม่มากๆนะคะ
7: จ
4: ้าอีแม่อยากฟังเพลงบอลแต่ว่ากุ้งนางละยานบ่ทันหาย
7: บ่แม่บ่ฟังดอกลูกแม่
4: เอาเมาเอาเมาไปเลย
7: เบิ่งเอียยุเอียจะมาแล้ว
4: เอาเป็นยังไงค่ะไปพาออกมาโรตี
7: ออกมาแล้วมาหมู่บ้านนี
4: ่
7: ไปกลับมาหมู่บ้านนี่ล่ะ
4: จ้าบ่มีไข่บ่มีหยังเนาะหมอก็ให้ออก
7: บ่หมอก็ว่าบ่มีไข่จักเทื่อ
4: จ้าถ้าไม่มีไข้เราก็ออกมาดูแลกันต่ออยู่บ้าน
7: จ้า
4: จ้าฝากบอกเอื่อยในเด้อค่ะแม่ขอให้หายไวๆสุขภาพกลับมาแข็งแรงคือเก่าจ้า
7: ขอบคุณหลาย
4: ขอบคุณค่ะขอบคุณนี่แม่ค่ะ
7: จ้าลูกหลาน
4: ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณยายน้องต้นกล้านะคะก็ลูกสาวของอีแม่อุบัติเหตุนะคะทางรถนะคะได้พาตอนนี้ออกมาละนะคะออกมาจากโรงพยาบาลการผ่าตัดเรียบร้อยดีนะคะหลังการพาถ้าคนไข้นะคะบ่ได้มีไข้นะคะบ่โดนค่ะ 2-3 มือบ่เกินนั้นนะคะได้ออกจากโรงพยาบาลแต่ถ้าเกิดใครที่หลังจากการผ่าตัดแล้วนะคะออกมาแล้วมีไข้อันนั้นต้องหลายมือแน่ส่งงานเพลงนี้ค่ะฟ้าไฟแดงตามคำขอจากคุณแม่ประกอบแก้วนะคะเดี๋ยวคุณแม่ประกอบแก้วอีแม่ทักมาถามว่าของแม่จะถึงมือใดน้อเพราะว่ามืออื่นแม่สิไปโรงพยาบาลมือนี่เป็นตะหอดบ่ว่าจังสันเดี๋ยวกุ้งนั่งถามทีมงานให้อยู่นะคะคุณแม่เดี๋ยวทีมงานแจ้งมาสักครู่หรือมันแจ้งมาแล้วเนาะนี่นอกุ้งนั่งเปิดเบิ่งก่อนมีตะเบาเดี๋ยวบ่เบิ่งได้กลุ่มอ๋อคุณแม่จ๋าทีมงานตอบมาแล้วนะคะคุณแม่ประกอบแก้วส่งยังไม่ส่งนะคะแม่จะส่งออกวันนี้เมื่อวานคุณแม่สั่งตอนบ่ายน่าจะบ่าย4บ่ค่ะถ้าเกินบ่าย4รอบการจัดส่งจะเป็นวันถัดไปจะจัดส่งออกวันนี้นะคะของคุณแม่ประกอบแก้วจัดส่งออกมื้อนี้นะคะคุณแม่ก็อาจจะถึงแม่อาจจะเป็นวันพรุ่งนี้หรือมะรืนเดี๋ยวพักเบรกแป๊บเดียวชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่กับกุ้งนั่งต่อค่ะ

0: รักแม่รักธรรมชาติฟัง FM 9สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
1: ดูประทัดเปอร์เซ็นต์เต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใสแล้วไม่เขียวทองใสแล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ้เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042 714 3 8 4

0: 02-7444-090-292ค่ะ
1: สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản là xoáng mơn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโหลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าไอ้บ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นนั่นนั่นแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกระใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งไม่น้อยหันเราโทรมาสั่งมือเศร้านี่0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหัน
0: โอ้บ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมต้วนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพ่อปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444ด้วยยากระสายเส้นก้อนคำยากระสายเส้นก้อนคำประกอบด้วยสมุนไพรสกัดหลายชนิดทั้งเถาเอ็นอ่อนเถาวัลย์เปลียงกำลังเสือโคร่งและตัวยาอื่นๆรับประทานวันละ2เวลาหลังอาหารเช้าเย็นครั้งละ2แคปซูลยากระสายเส้นก้อนคำทะเบียนยาเลขที่ G572/54 1กระปุกบรรจุ30แคปซูลราคากระปุกละ450บาทยากระสายเส้นก้อนคำแคปซูลทำจากเจลาตินไม่มีผลเสียต่อร่างกายสนใจสั่งซื้อโทร0902927444 0902

อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่งแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวด

0: ะผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: บักลาเอาสบู่ก้อนค่ำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
2: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
1: ก็ก้อนสีทองนั่นล่ะคอยแม่นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกระโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่090-292-7444 090-292-7444 หันยืนมาให้แม่แน่
2: เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
1: เออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายจังวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
1: รักเยอะไหมล่ะลูก
2: บุ๋มองไทยเงาๆวะกะนิดนึงอ่ะแม
1: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
2: เอาเจ้าสันได้บ่แม
1: ่มึงจะจงไว้รักใคร
2: โอ้ยเงาเงาเออกระสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
1: ต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแพ้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
0: น้ำมันเขียวก้อนคำอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก้อนคำหากคุณมีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขาดยอกวิงเวียนศีรษะช่วยบรรเทาอาการคันจากแมลงสาบกัดต่อยใช้ทาถูนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อหรือสูดดมบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะอีกหนึ่งทางเลือกของคนรักสุขภาพน้ำมันเขียวก้อนคำ1ขวดราคา195บาท2ขวดราคา300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก้อนคำสูตรต้นตำรับสมุนไพร
2: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทแล้วอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
1: ถึกเส้นบ่จ้า
2: อื้อๆโอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งผ่อนคลายดีขนาด
1: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรห้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ้มสีขาวสูตรห้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเถื่อน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเถื่อนพุ่นน่ะ
2: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
1: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
2: เอาไล่บ่ายผมน้องแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่เห็นน้ำไล่เห็นน้ำ
1: จ้ะ

0: ความมั่นใจที่มีให้กาแฟสมุนไพรก่อนค่ำและน้ำมันหนวดสมุนไพรก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444 อยากสุขภาพดีไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
2: เพิ่นว่าเมืองอีสานนี่ดินดำน้ำซุ่มป่ากุมบ่อนคือแขแกงหางป่านั่งบ่อนคือขางฝ่าลันจักกระจันห้องคือคองลันยามคนมีศีลดินมีนามบ่ฮอนขาดเขินบกฝูงมูสักกุน่านกบินส่วนส้มปลายใหม่ไทยเมืองไก่เมืองไก่ไปมาได้จอดแวร์มรดกเก่าแก่ให้ผ้ากันสืบไปอย่าไล่ถิ่มเปาแปนเพิ่นว่าเสือสัตว์แห้งอย่าเหม็นสาบกุยกันเกิดเป็นคนอีสานให้หักแพ่งกันไวไผเฮ็ดดีกะไห่ซอยสู้อย่าย่านลืนไผเฮ็ดซัวให้ซอยเว้าไขแก่ดอกซอยกันพี่น้องเอ่ย
1: บ้านสมุนไพรก่อนค่ำขอนำพาพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศของรายการหน้าหน้าว่าไรตีดำเนินรายการโดยดีเจสาวสิงหวาน

อนรับนะคะทุกท่านต้อนรับคุณปอคุณแม่เขาสู้ขับเหล็กที่2กันชั่วโมงที่2ของรายการกับผลงานเพลงเมื่อสักครู่นะคะจบลงไปนั่งกวักมหาเสน่ห์กวักเงินกวักทองนะคะกวักอย่างแน่กวักโชคกวักลาบนะคะกวักแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตกันแล้วกันเนาะแม่เนาะนะคะขอให้ทุกท่านเจอแต่สิ่งดีนะคะเจอแต่คนดีๆตอนรับกันเข้ามาค่ะชั่วโมงที่2กันแล้วนะคะกับอีก1งานเพลงที่เปิดจบไปเมื่อสักครู่จากคุณแม่ตะไคร่หอมแนะนำกันเข้ามาค่ะฝากไปถึงนะคะเห็นฝากไปสำหรับแน่เดี๋ยวนะนึกนึกก่อนนึกก่อนแล้วถ้าบ่ได้จดนี่เป็นปัญหาหลดได้แม่ความจำอันน้อยนิดของลูกสาวนี่ต้องเป็นคักแน่ถ้าบ่ได้จดเนี่ยลงงามรูปงามใจงามทั้งวาจาสูงส่งชวนให้พะวงคุณน่ะขนาดนางนึกตั้งโดนยังบ่ออกอยู่ตอนนี้เดี๋ยวนึกออกจะบอก0902927444ค่ะตอนรับกันเข้ามาชั่วโมงนี้ส่งเพลงเพราะไปด้วยค่ะคุณพ่อคุณแม่ที่ติดตามรับฟังกันอยู่นะคะสามารถที่จะโทรทักทายกันค่ะหรือว่าสั่งซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าจากบ้านก่อนค่ำนะคะเอาไปดูแลสุขภาพนะคะเบอร์เก่าเบอร์เดิมของเรา0902927444 0902927444นะคะขอบคุณสำหรับแม่หนูนะคะแม่หนูบอกว่าได้ของรับแล้วครบถ้วนแล้วก็ขอเพลงเขามาน้ำแน่นะคะโฮมหมักคอร่ออายนะคะบ่อป๋าแต่หาตื้มอันนี้จากคุณแพคุณพ่อสามแยกอ่างทองลำชีอย่างร้องไห้จากคุณแม่นงคลานเมาเหล้าเมารักจากคุณแม่จำเนียงนะคะรักเธอเท่าฟ้าจากคุณแม่เกศรค่ะแพงนอนกอดตัวเองจากพี่กำพลาเมียค่ะส่งให้กับคนขังสอดแล้วก็จากคุณพ่อปัญญาค่ะอีพ่อบอกว่าเอาโจโจในเด้อกุ้งนางเด้อเดียงด่างในวางสันพ่อปัญญาว่าจังสี่ละค่ะอีพ่อว่าหาคาถาไม่พอได้เปลี่ยนคาถาคาถาให้อันให้ให้อีแม่เศร้าสื่อเลขพะนะเออปะเนี่ยขาดรักมาถามถือคนเถอะพ่อคาถาอย่างน้อปะเนี่ยเนาะคาถาจะช่วยทำให้คุณแม่ลดละแล้วก็เลิกจากการซื้อหวยด้วยถูกยิงนะมึนตึบเลยพ่อจักเสียวคาถาใดมาฝากขอบคุณทุกท่านด้วยค่ะสำหรับผลงานเพลงเดี๋ยวลูกสาวเปิดไห่ทยอยไห่นะคะแล้วก็ฝากด้วยสำหรับสินค้าจากบ้านก้อนคำนำมาฝากมาต่อคือเก่าเหมือนเดิมค่ะกาแฟก้อนคำกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับคนที่รักสุขภาพนะคะมีสารสกัดจากธรรมชาติสมุนไพรต่างๆใส่เข้าไปถึง32ชนิดเลยทีเดียว1กล่องค่ะมีทั้งเบิด10ซองนะคะราคาขายถ้าซื้อกล่องเดียว350บาทถ้าซื้อ2กล่อง600บาทซื้อ4กล่องพันเดียวเท่านั้นสำหรับโปร4กล่อง 1,000 บาทนะคะได้ของแถมนะคะเลือกได้ของแถมจะมีเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูแก้วกาแฟน้ำมันนวดน้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำนะคะของแถมเรานี่สามารถเลือกได้1ชิ้นค่ะหรือจะเอาเป็นโปรชุดใหญ่ไฟกระพริบไปเลยนะคะโปรชุดใหญ่กาแฟก้อนค่ำ8กล่อง 2,000 บาทของแถมที่กล่าวมาเมื่อสักครู่สามารถเลือกได้2ชิ้นนะคะแต่ถ้าเกิดอยากจะได้เป็นของแถมชิ้นใหญ่เลือกได้1ชิ้นค่ะจะมีวิทยุมีผ้าห่มมีกาต้มน้ำห้อนไฟฟ้าแล้วก็มีกาแฟก่อนค่ำเลือกได้1ชิ้นถ้าเป็นของแถมชิ้นใหญ่นะคะฝากร่วมไปถึงกับผู้ใดมีปัญหาเรื่องของสายตาแน่ค่ะคุณแม่จ๋าบำรุงสายตาดูแลดวงตาของเราด้วยสมุนไพรบำรุงสายตาก้อนคำ1กระปุกมีทั้งเบิด30แคปซูลนะคะถ้าซื้อกระปุกเดียว650บาทซื้อ2กระปุก 1,300 บาทได้ของแถมแต่ถ้าเกิดบ่เอาของแถมราคาลดลงมาเหลือ 1,200 บาทเท่านั้นนะคะแต่ถ้าเกิดจะเลือกเอาเป็นบำรุงสายตาก่อนค่ำเอา3

0: นะคะแต่ถ้าเกิดผู้ใดอยากจะได้นะคะเป็นกระสายเส้นก้อนคำกระสายเส้นก้อนคำกระปุกหนึ่งจะมีทั้งเบิด30เม็ด30แคปซูลนั่นเองมันจะเป็นแคปซูลนะคะสำหรับกระสายเส้นของบ้านก้อนคำจะบ่แม่นแบบชนิดน้ำจะเป็นชนิดแคปซูลการพกพาสะดวกน้ำหนักเบาใส่กระตาหมากใส่กระปอกกระเป๋าเฮานี่สะดวกสบายจ้ะแม่ก็เลยเฮ็ดออกมาเป็นรูปแบบของเม็ดแคปซูลนั่นเองนะคะถ้าซื้อ1กระปุกราคา450ซื้อ2กระปุก900นะคะถ้าซื้อแบบเป็น3กระปุกได้ส่วนลดและก็ได้ของแถมถ้า3กระปุกนะคะราคา 1,200 บาทของแถมเลือกได้1ชิ้นนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอเพลงอย่างคะฮัลโหลค่ะ
1: ฮ
0: ั
1: ลโหล
0: ค่ะสวัสดีค่ะกุ้งนั่งรับสายค่ะ
1: เพลงกุหลาบแดง
0: กุหลาบแดงโอเคแต่ถึงคิวเดี๋ยวส่งให้นะคะไปจ่อยกุหลาบแดงสักครู่เดี๋ยวกุ้งนั่งเปิดให้นะคะ0902927444อันคำว่าสักครู่นี่หลายคนบอกว่าอันสักครู่สักครู่เดี๋ยวกุ้งนั่งเปิดให้บ่ได้เปิดจักเถื่อมันติดปากซะได้บ่แม่มันคิ้วเหย้าปานหางเบากับว่าสักครู่เดี๋ยวเปิดให้คิ้วบ่ฮอดจักเถื่อส่งงานเพลงนี้ค่ะบ่ป๋าแต่หาตื้มนะคะขอเข้ามาจากทางด้านคุณพ่อสามแยกอ่างทองนะคะส่งไปถึงทุกพื้นที่การรับฟังกันด้วยค่ะ

0: สบปวดตามข้อปวดเส้นเอ็นตึงบรรเทาด้วยยากระสายเส้นก้อนคำยากระสายเส้นก้อนคำประกอบด้วยสมุนไพรสกัดหลายชนิดทั้งเถาเอ็นอ่อนเถาวันเปลียงกำลังเสือโคร่งและตัวยาอื่นๆรับประทานวันละ2เวลาหลังอาหารเช้าเย็นครั้งละ2แคปซูลยากระสายเส้นก้อนคำทะเบียนยาเลขที่ G572/54 1กระปุกบรรจุ30แคปซูลราคากระปุกละ450บาทยากระสายเส้นก้อนคำแคปซูลทำจากเจลาตินไม่มีผลเสียต่อร่างกายสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444
1: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
2: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
1: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยแม่นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่090-292-7444 090-292-7444 หันยืนมาให้แม่แน่
2: เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
1: เออขอบใจเด้อลูกเด
3: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะ
2: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
1: รักเยอะไหมล่ะลูก
2: บุ้งบ้องไทยเงาเงาวะกะนิดนึงอ่ะแม
1: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
2: เอาเจ้าสันได้บ่แม
1: ่มึงจะจงไว้รักใคร
2: โอ้ยไทยเงาๆกระสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
1: ต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแพ้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
4: ยาตาจ้ะ
5: ตาบำรุงสายตาแม่เอาเจ้ากระปุกดีคะสายตาก
4: ระปุกเดียวจ้ะ
5: จ้ากระปุก1650บาทเนาะแม่เนาะ
4: จ้า
5: จ้าที่อยู่เดิมคุณแม่ทุมมาอีแม่บ่ได้เปลี่ยนข้อมูลหยังนะคะ
4: จ้าที่อยู่เดิม
5: ได้จ้าแม่เดี๋ยวลูกสาวส่งออกมื้อนี้ประมาณมื้ออื่นมื้อฮื้อถึงค่ะแม
4: ่จ้าขอบคุณค่ะ
5: จ้าขอบคุณอีแม่หลายๆค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณนะคะสำหรับคุณแม่ทุ่มมาวงสีแก้วนะคะคุณแม่สั่งเป็นบำรุงสายตาก่อนค่ำค่ะ1กระปุกราคา650บาทจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางพร้อมนะคะจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางคุณพ่อคุณแม่ที่สั่งซื้อสินค้าจากบ้านก่อนค่ำไปแล้วรอรับสินค้าที่บ้านโดยประมาณนะคะ 1-2 วันเท่านั้นของไปหอดนะคะจ่ายเงินกับคนที่ไปส่งได้เลยค่ะสวัสดีค่ะจ้าได้ยังกินแม
6: ่ตำบักฮุง
0: ตำบักฮุงโอ้ยมีขนมเส้นบ
6: ่ขนมเส้นก็มีแต่ว่าบ่มีน้ำ
0: แต่อ๋อบ่เป็นยังกินตำบักฮุงกับขนมเส้นกระแซบแต่ว่ามื้อเช้าแต่ก่อนเขารายการคงนั่งสดไปถ้วยนึงแล้วได้แม่
6: เปิดเพลงใส่ผ้าขาวนะ
0: ใส่ผ้าขาวเอาเพลงใดดีคะแม่เพลงใส่ผ้าขาวเนี่ย
6: เด้งอันนี้มันมอยก
0: ัน
6: เ
0: ป
6: ิดเลย
0: เอาน้ำกันเนาะแม่เนาะเอาเป็นเมาไปเลย
6: ได
0: ้ได้ได้จ้ะแม่ได้เมื่อใดแม
6: ่นอกบ่
0: อะไรนะคะ
6: นอกบ่
0: อุ้ยออกเลขแล้วแม่เลยบ่ได้นอกน้ำมู
6: น
0: ี่แม่นค่ะหลายงวดเราได้กุ้งนั่งบ่ซื้อเนี่ย
6: น
0: ี่อีหลีเด้อีหลีเด้
6: ก็ฝันแม่ได้ปี50
0: มันออก04มันบ่คะแม่หรือตัวใด
6: มันบ่ได้มัน
0: โดนลุงสุยไปนิดนึงแม
6: ่นั่งล่ะโอ้ยผิดแต้มนึงย่อเนาะ
0: คงนั่งออกเลขแล้วก็เลยบ่ได้หงายน้ำมูแม่
6: เอ๊
0: เดี๋ยวสิอันสิหาคาถาออกเลขให้พอปัญญาอยู่พอปัญญาโทรมาว่าหาคาถาออกเลขให้อีแม่ในวางสันแม่มีบอกคาถาบ่ค่อยได้ยินเลยค่ะแม่เสียงโทรศัพท์แม่เบา
6: ๆ
0: จ้ะเอาเอากินเลยค่ะแม่กินเลยเด้อกินเพื่อลูกสาวแน่จ้าเมื่อใดตําแก้วบองอีกแม่
6: เมื่อใดตําเมื่อใดไปตลาดพ
0: ุ่นน่ะแม่โทรหากุ้งนางแน่เด้อเมื่อใดอีแม่ตํากุ้งนางจะสั่งจัก2กระปุก
6: จ
0: ้าจ้าโอเคค่ะแม่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณแม่พลอยพ่อหมานทั้งดงพองนะคะแก้วบองมืดบ่แม่นหยังได้แม่มืดแล้วมืดน่าจะสักมือว่านมือก่อนค่ะของหมักเดนะคะคิดอะไรไม่ออกต้มไข่กับแก้วบองจบเลยง่ายเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายขนาดเลยคุณนางนี่เอาไปเลี้ยงเด้อแม่เด้อผู้ใดเอาลูกสาวไปเลี้ยงนะขอบคุณมากๆค่ะสำหรับนะคะออเดอร์จากคุณพ่อทวีปกป้องนะคะอยู่ตำบลกุดชุ่มอำเภอกุดชุ่มจังหวัดยโสธรสั่งกาแฟก่อนค่ำ4กล่องของแถมเป็นผักขนหนูสีน้ำเงินนะคะขอบคุณแม่น้ำชุ่มจันทร์ค่ะอยู่ตำบลหนำกำอำเภอถาดพนมจังหวัดนครพนมสั่งกาแฟก่อนค่ำ4กล่อง1,000 บาทของแถมเป็นน้ำมันหนวดก่อนค่ำสุดหอนขอบคุณสำหรับคุณแม่บุญหอมแพ่นสมบัติค่ะอยู่ตำบลหนองโนอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามสั่งกาแฟก่อนค่ำ4กล่อง 1,000 บาทของแถมเอาเป็นสบู่ก่อนค่ำสุดลังนาแล้วก็ขอรูปดีเจน้ำขอบคุณแม่เสนพ่อสมบูรณ์จันทพงศ์อยู่ตำบลห่วยโจดอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นสั่งกาแฟก่อนค่ำ2กล่องค่ะ600บาทขอบคุณแม่สมสาทดดอนอยู่ตำบลดินดำอำเภอผู้เวียงจังหวัดขอนแก่นสั่งกาแฟก่อนค่ำ4กล่อง 1,000 บาทของแถมเอาเป็นผ่าขนหนูสีน้ำตาลละกะข้อรูปน้ำขอบคุณสำหรับคุณพ่อพูนอากะมงคุณอยู่ตำบลหนองโน่อำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นสั่งกาแฟก่อนค่ำ2กล่องกระใสเสนก่อนค่ำอีก1กระปุกค่ะยอดรวมเป็น 1,050 บาทของแถมเป็นน้ำมันหนวดก่อนค่ำสุดหอนแล้วก็ขอรูปด้วยขอบคุณสำหรับคุณแม่บานเย็นมั่นสะนะคะอยู่ตำบลถาดพนมอำเภอถาดพนมจังหวัดนครพนมสั่งบำรุงสายตาก่อนค่ำ2กระปุกกาแฟก่อนค่ำอีก4กล่องยอดรวมของคุณแม่เป็น 2,300 บาทแล้วก็ของแถมเป็นน้ำมันหนวดก่อนค่ำสูตรหอน1และสูตรเย็น1ขอบคุณทุกคำสั่งซื้อทุกๆออเดอร์ค่ะคุณพ่อคุณแม่อยากได้สินค้าตัวใดจากบ้านก่อนค่ำเอาไปดูแลสุขภาพกันติดต่อได้เลยเบอร์เก่าเบอร์เดิมของเรา0902927444 0902927444ค่ะ

0: นี่คือกับนะคะลำชีอย่างร้องไห้นะคะผลงานเพลงของนะคะคุณพี่มุ่นแค้นแก่นคูณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: จ้าจ้าจ้าจ้ากุ้งนั่งรับสายค่ะแม่
1: อ
0: ๋
1: อแม่จะตั้งกาแฟนะ
0: จ้า
1: ค่ะตั้งไม่ได้อยู่ตัวนั้น
0: อ๋อ
1: ที่เก่าอยู่ตัวอันที่
0: จ้ายังขายยังขายคือเก่าค่ะแม่4กล่อง 1,000 บาทของแถมได้ย่างหนึ่งคือเก่าจ้ะแม่เอาอย่างดีคะ
1: เอาน้ำมันนวดอันสุดเย็นน่ะนะคะ
0: จ้ะแถมเป็นนวดเย็นเนาะแม่เนาะ
1: จ้ะ
0: โอ้อันแม่อยู่จังหวัดใดแม่คือบ่ได้ฟังหึ
1: อันบ่ค่อยได้อยู่บ้านมันแม่บ่สบายมาอยู่เครื่องหลังนึงได้บ่ได้มีวิทยุ
0: อ๋อจ้ะค่ะแม่ก็แสดงว่าคุณแม่เคยสั่งอีแม่เบอร์เก่าแม่บ่ค่ะเบอร์นี้
1: แม่จ้ะที่แม่สร้างน้ำไอ้บอยนะจ้ะ
0: จ้าเดี๋ยวลูกสาวเบิ่งข้อมูลแม่แป๊บนึงนะคะ
1: จ้า
0: เบอร์เก่าเดี๋ยวดูยืนยันตามเบอร์เดิมเบอร์อีแม่0810819671937
1: จ้าแม่จดหมายยอมละจ้า
0: จ้าคุณแม่คุณแม่สมหมายยมรักเนาะแม่เนาะ103หมู่4ค่ะบ้านหนองเมืองใช่ไหมคะแม่ซื้อบ้าน
1: จ้าบ้านหนองเมือง
0: อยู่
1: หมู่หนองเมือง
0: ค่ะอำเภอเมือง30
1: 30
0: จังหวัดอุบลราชธานีเจอข้อมูลอีเมลแล้วค่ะค่ะ
1: เพราะว่าเป็นเมื่อเก้าวันนี้ละจ้า
0: ได้จ้าแม่จักประมาณมือ2มือของถึงคือเก่าเนาะแม่เนาะ
1: จ
0: ้าจ้าขอบคุณที่แม่หลายๆค่ะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะเอาเป็นกาแฟก่อนค่ำค่ะ4กล่อง 1,000 บาทนะคะของแถมเป็นน้ำมันหนวดก่อนค่ำสูตรเย็นนะคะเดี๋ยวลูกสาวพิมพ์ออเดอร์ส่งไปเลยส่งออกมื้อนี้ค่ะจัดส่งให้นะคะมื้อนี้แต่ไปถึงบ้านนะคะน่าจะ 1-2 วันนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่สร้างสินค้าภายในมื้อนี้ถ้าไม่เกิน 4:00 น.นะคะแม่จ๋าถ้าบ่เกิน 4:00 น.แล้งส่งออกมื้อนี้ส่งออกจากบริษัทนะคะวันนี้แต่ถ้าเกิดใครที่สั่งเกิน 4:00 น.ไปแล้วรอบการจัดส่งจะเป็นมื้ออื่นค่ะนะคะดังนั้นใครที่จะนะคะอยากให้ส่งในวันนี้อีพ่ออีแม่สั่งอย่าให้เกิน 4:00 น.แล้งกันแล้วกันนะคะถ้าเกิน 4:00 น.แล้งไปเดี๋ยวรอบการจัดทรงสิเป็นมือรุ่นไปอีกนะคะ0902927444 0902927444นะคะมีคุณแม่น่าจะเป็นโซนภูเวียงไหมคะอีแม่โทรมาก่อนนะนี่เมื่อสักครู่นึงช่วงหลังไม่แม่บอกว่ากาแฟก่อนค่ำน่ะมีส่วนประกอบอีหยังแน่นะคะเว้าให้แม่ฟังในเด้อแม่นะคะว่าจังสันอีแม่ว่านะคะสำหรับกาแฟก้อนคำนะคะคุณแม่จ๋ามีส่วนประกอบจริงๆมีทั้งหมดเลยนี่คือ32ชนิดหลายแห้งเนาะแม่เนาะหลายอย่างเลยนะคะอันดับแรกเลยกาแฟก้อนคำเป็นกาแฟคาเฟอีนต่ำคาเฟอีนต่ำนะคะดังนั้นผู้สูงวัยผู้สูงอายุนะคะคุณพ่อคุณแม่สามารถดื่มได้และเป็นกาแฟที่ไม่ได้ใส่น้ำตาลเป็นส่วนประกอบบ่มีน้ำตาลหลายคนบอกว่าอุ้ยถ้าบ่มีน้ำตาลมันสิบ่ขมปีบ่กุ้งนางมันสิกินได้บ่มันสิแซ่บบ่แม่จ๋ารับรองเลยรสชาตินี่สุดอยู่นี่อันนี้บ่ได้เว้าเองเด้อแม่นะคะอันนี้คือฟังจากนะคะพ่อๆแม่ๆที่เว้าสู่ฟังเนี่ยบอกว่าโอ๊ยว่าแต่ส่งเนี่ยว่าแต่ถูกน้ําฮ้อนว่าแต่กาแฟถูกน้ําฮ้อนนี่กลิ่นมาก่อนเลยมันหอมมากๆนะคะกลิ่นก็หอมรสชาติก็ดีนะคะไม่มีน้ําตาลเป็นส่วนประกอบแต่ว่ากลมกล่อมแน่นอนจะใส่ตัวซูคราโลสค่ะเป็นสารไขความหวานแทนน้ําตาลนะคะดังนั้นไม่ได้ใส่น้ําตาลท่านที่เป็นโรคเบาหวานดื่มได้นะคะเบาหวานความดันไขมันอีแม่กินได้ดื่มได้นะคะส่วนประกอบของกาแฟก้อนคำนะคะมีอะไรบ้างโอ้หลายอย่างเลยกุ้งนั่งจะให้เบาเมิดเลยบ่แม่มันคือส่งหลายแต่32ชนิดเลยมีคอลลาเจนค่ะคอลลาเจนไททูคอลลาเจนไดเปปไทด์นะคะแล้วก็มีสารสกัดจากอะเชเลอร่าเชอร์รี่สารสกัดจากโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากส้มแขก นะคะแล้วก็รวมไปถึงมีทั้งสารสกัดจากดอกค่ำฝอยสารสกัดจากทางเช่านะคะสารสกัดจากเจียวกุหลาบสารสกัดจากเมล็ดง่าดำสารสกัดจากเฮ็ดลิ้นจือสารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากกระบองเพชรนะคะหรือมีทั้งวิตามินซีค่ะแม่วิตามินซีก็มีโคเอนไซม์คิวเทนมูเนี่ยสารสกัดจากชาเขียวนะคะวิตามินอีก็มีนะคะหรือว่าจะเป็นสารสกัดจากพลูคาวแอลคาเนทีนก็มีเยอะเลยจะแม่ละย่างนะคะสมุนไพรล้วนๆเลยทั้งหมด32ชนิดอันนี้คือไล่ไปบ่เบิดมันหลายแห้งจะแม่จ๋าดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ที่อยากได้กาแฟก้อนคำเอาไปดูแลสุขภาพนะคะมั่นใจแล้วก็ไว้วางใจให้บ้านก้อนคำได้ดูแลนะคะ0902927444 0902927444นะคะติดต่อสอบถามหรือโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะสวัสดีค่ะแม่
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: แ
0: ม่
2: ขอ
0: แ
2: ค่จะช่วยสั่งได
0: ้จ้าอีแม่ฟังท่านอยู่เดี๋ยวเนาะเมื่อกี้กุ้งนั่งไล่ไป
2: ได้อยากได้ยาตา
0: จากได้บำรุงสายตาจะบำรุงสายตาอีแม่เอาจากกระปุกดีคะ
2: เอากระปุกนึงนั้นสักร้อย
0: จ้ากระปุกนึงไปล่องเบิงเนาะแม่เนาะ650บาทค่ะ
2: 650
0: จ้า650บาทจัดส่งให้ฟรีค่ะแม่เก็บเงินปลายทางจ้าถ้ากาแฟถ้าแม่เอากล่องเดียว350ถ้า2กล่อง600ถ้า4กล่องพันเดียว
2: เอากล
0: ่
2: องเด
0: ีย
2: ว
0: เอากล่องเดียวเนาะแม่เนาะค่ะกาแฟ1กล่อง350รวมกันเป็น 1,000 บาทพอดีแม่ได้ของแถมนะคะแม่
2: จ้ะ
0: ของแถมเดี๋ยวกุ้งนั่งไล่ให้ฟังเนาะแม่เนาะ
2: จ
0: ้ะของแถมจะมีเสื้อค่ะ
2: จ้ะนวดดีนะ
0: จ้ะแถมเป็นนวดสูตรไหนจ้ะแม่มีร้อนกับเย็นค่ะ
2: อ
0: ัน
2: นั้นคันแม่นซื้อนี่ก็300บาท2อันน่ะนะ
0: จ้าแม่นค่ะแม่ถ้าแม่จะซื้อเอาก็คู่นึง300
2: เพราะคันนั้นคันแม่นแถมมีแถมอันเดียวบ่
0: จ้าถ้าแถมได้อันนึงจ้าแม่แถมได้อย่างเดียวค่ะจ้าคุณแม่เลือกได้นะคะถ้าแถมได้1อย่างจ้าแม่เป็นน้ำมันนวดกับสูตรใดสูตรนึงค่ะแม่
2: เออม
0: ัน น
2: ี่อย่างแม่เนาะเบิ่ง
0: จ้าเดี๋ยวลูกสาวไล่ให้ฟังเนาะแม่เนาะของแถมมีเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูแก้วกาแฟน้ำมันนวดน้ำมันเขียวสบู่ก้อนคำเลือกได้อย่างหนึ่งค่ะแม่
2: แม่ซื้อเอานี่ติดจักร้อย
0: จ้าถ้าแม่จะซื้อเอาน้ำมันนวดคู่หนึ่งมันบ่ค่ะแม่ฮัลโหลค่ะจ้าถ้าเป็นสมมติว่าบำรุงสายตา1กระปุกกาแฟก้อนคำ1กล่องแล้วก็น้ำมันนวดก้อนคำ2ขวดรวมแล้วจะเป็น 1,300 แล้วก็แม่ก็ได้ของแถมอีกชิ้นหนึ่งค่ะแม่จ้าเป็น 1,300 บาทแล้วก็ได้ของแถมอีกชิ้นหนึ่งค่ะ
2: เอาของแถมเอาเป็นอย่างน้อย
0: แถมก็ที่กุ้งนั่งไล่ไปเมื่อกี้อีแม่ฟังอีกรอบบ่
2: เอาอ
0: ัน
2: น
0: ี้
2: ได้ก็เอาอ
0: ันจ
2: ้
0: า
2: เอาอัน
0: ค่ะ
2: ก็เห็บฟังวิทยุความอุปิดก่อน
0: จ้าอีแม่ฟังในโทรศัพท์เอาเนาะบ่ต้องฟังในวิทยุค่ะเดี๋ยวมันจะแสกกันเสียง
2: เดี๋ยวนี้นั่นฟังวิทยุความมันเลย
0: อ๋ออีแม่ฟังในโทรศัพท์ค่ะแม่โอเคอีแม่น่าจะได้ฟังชัดเจน
2: กาแฟจะร้อยกว่าก
0: าแฟถ้า1กล่อง350ค่ะแม่แล้วก็สายตา1กระปุกก็650แล้วก็แม่บอกว่าเอาน้ำมันนวดน้ำ2ขวด300ยอดร่วมกันแล้วจะเป็น 1,300 บาทแล้วก็แม่ได้ของแถมย่างหนึ่งค่ะแม่
2: นี่ยังแม่ของ
0: จ้าของแถมเอาอีกรอบเนาะแม่เนาะมีเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูแก้วกาแฟน้ำมันนวดน้ำมันเขียวสบู่ค่ะ
2: น้ำมันนวด
0: จ้าเป็นสูตรไหนดีคะ
2: 300บาทนี่ระบบน้ำมันนวด
0: จ่าแมนค่ะเป็นตัวเดียวกันกับที่อีแม่สร้างสื่อเนี่ยค่ะแต่ว่าตัวแถมจะได้แค่อย่างเดียว
2: ขันแม่นเอาจังสีเลยนั่ง
0: ค่ะ
2: ขั้นสามเนาะเต็มๆเนาะ
0: จ่าแมนค่ะแม่
2: ขั้นสองนี่ขั้นสองขั้นสามรับแถมมันนี้นั่นนั่นหนึ่งนั่นซื้ออันหนึ่งใกล้บ่น
0: แม่จะเอาแบบคือบำรุงสายตา1กาแฟ1แล้วก็จะซื้อน้ำมันนวด1แล้วก็ตัวแถมเป็นน้ำมันนวดอีก1แบบนี้เนาะแม่เนาะ
2: ได
0: ้ป้อได้จ้ะแม่เดี๋ยวลูกสาวคำนวณให้แต่คงนั่งตรงแจงอีแม่แบบนี้ค่ะถ้าเป็นน้ำมันนวดถ้าซื้อขวดเดียวราคามันจะ195บาทถ้าซื้อ2ขวดมันจะ300อีแม่รับได้บ่จ่าอีแม่เอาแบบนี้บ่ค่ะเอาขวดหนึ่งที่เป็นซื้อแล้วก็อีกขวดหนึ่งเป็นตัวแถมเอาแบบเดี๋ยวลูกสาวคำนวณให้เนาะแม่เนาะ650บวก350บวก195จะเป็น 1,195 แล้วก็ได้ของแถมอย่างหนึ่งจ่า
2: ได้เนาะมันก็ได้2เนาะ
0: ก็อีแม่ก็จะได้2ค่ะเพราะว่าแม่สร้างน้ำมันนวดขวดหนึ่งแล้วก็อีกขวดหนึ่งเอาเป็นตัวแถมยอดร่วมก็จะเป็น 1,195 ค่ะ 1,195 บาทค่ะแม่ได้กาแฟกล่องหนึ่งได้บำรุงสายตากระปุกหนึ่งแล้วก็น้ำมันนวดอีกขวดหนึ่งส่วนอีกขวดหนึ่งของน้ำมันนวดจะเป็นตัวแถมแม่ก็จะได้กลายเป็นน้ำมันนวด2ขวดตามที่แม่อยากได้เลยค่ะ
2: แม่ว่าเป็นขั้นเอ็ด
0: จ้า 1,195 ค่ะแม่
2: โอ้ยม
0: ัน
2: ซื้อเต็มเลย
0: เดี๋ยวแม่ตั้งงบไปเท่าไหร่อีแม่ตั้งงบไป1,200เต อ๋อตั้งงบ1,200เอาแบบนี้ก็ได้แม่ถ้าแม่อยากได้น้ำมันนวด2ขวดจะเป็นแบบจังสีเนาะแม่เนาะบำรุงสายตา1กระปุก650กาแฟก้อนคำ1กล่อง350บะหมี่น้ำมันนวดห่อน1เย็น1เป็น300ยอดร่วมเป็น 1,300 บาทลดไห่ลอยนึงแต่ว่าแม่บ่ได้ของแถมราคาจะอยู่ 1,200 บาทแบบนี้แม่รับได้บ่ค่ะโอเคสิกะแลกกันบ่แม่ฮัลโหล
2: เอาล่ะมือใหม่คนจะนั่งมือใหม่คน
0: นั่งโอเคว่าเป็นอย่างนี้จ่าอีแม่
2: ข้าเจ้าเดียวพันยังบ่เคยสั่งอยู่
0: จังไสจ่าอีแม่ลองฟังไปเบิ่งก่อนเนาะแม่เนาะ
2: จ้า
0: โอเคค่ะขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณอีแม่โอ้ยคุณแม่ตั้งงบน่าจะที่พันหนึ่งใช่ไหมคะแม่นะคะถ้าพันหนึ่งเนี่ยเนาะแม่เนาะคงนั่งวากาแฟก่อนค่ำหนึ่งกลองบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกอันนี้พันเดียวเป๊ะๆ เลยพันเดียวเป๊ะๆนะคะส่วนของแถมแม่ได้ชิ้นหนึ่งตามที่ฟังเบิ่งแม่อยากได้น้ำมันนวดทั้งสองเลยแต่มันได้ชิ้นเดียวจะแม่จ๋าอีแม่เลือกเอาน้ำมันนวดสูตรใดสูตรหนึ่งก็ได้สูตรเป็นร้อนหนึ่งเย็นหนึ่งก็ได้นะคะน้ำมันนวดสองสูตรนี่ถามว่าอะไรดีกว่ากันเหมือนกันทั้งสองเลยค่ะจะเป็นสูตรร้อนหรือสูตรเย็นนะคะส่วนประกอบต่างๆก็เหมือนกันนะคะไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างแตกต่างแค่ความรู้สึกว่าโอ้อันนี้มันส่งอุ่นตัวสูตรร้อนนะคะมันจะส่งอุ่นแน่ส่งเป็นแบบห่อนน้อยนึงนะคะสูตรเย็นก็จะเป็นเย็นสบายจังเสียค่ะต่างตรงนี้เท่านั้นเองนะคะอีแม่ลองคิดเบิ่งใหม่เนาะแม่เนาะนะคะเดี๋ยวพร้อมเมื่อไหร่จังโทรหาลูกสาวหรือโทรหาดีเจนะคะทุกช่วงรายการที่เขามาในบ้านก่อนค่ำก็ได้นะคะตามที่คุณแม่สะดวกได้เลยเฮ้อบ่เนี่ยสายใดแน่ค่ะตืดมาตืดมาคงนั่งบ่ได้รับจักเทื่อติดสายซ่อนเบอร์ลงท้าย2234นะคะเบอร์ลงท้าย1937นะคะก็เดี๋ยวกดโทรศัพท์เขามาใหม่กันแล้วกันนะคะ0902927444นะคะต้องขออภัยนำกันแล้วกันใส่เวลาไปนานสักนิดนึงสำหรับสายเมื่อสักครู่ สุดท้ายปิดบ่จบโอ้กุ้งนั่งนี่เป็นเซลบ่ได้เด้นี่เว้าต้องโดนละนะคะปิดจบบ่ได้นี่บ่ผ่านบ่ผ่านเอาซะเลยเดี๋ยวส่งผลงานเพลงนี้ค่ะนี่คือห่มบักคอร่ออายฝากไปถึงแฟนรายการนะคะทุกท่านที่ติดตามรับฟังด้วยแล้วก็จากแม่หนูค่ะอีแม่หนูขอมาส่งไปถึงทุกพื้นที่การรับฟังกันด้วยนะคะสายไหนกุ้งนางรับสายไม่ทันรบกวนกดซ้ำกดย้ำอีกสักครั้งค่ะ

ขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ค่ะขอบคุณทุกคำสั่งซื้อขอบพระคุณทุกๆออเดอร์นะคะขอบคุณคุณแม่สมหมายยมรักนะคะอยู่ที่อุบลราชธานีสั่งกาแฟก้อนคำ4กล่อง 1,000 บาทของแถมเป็นหนำมัดหนวดก่อนค่ำสูตรเย็นขอบคุณแม่อิ่มอุปมาค่ะอยู่ที่อำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีสั่งเอาเป็นกาแฟก่อนค่ำ1กล่องกระใสเส้นก่อนค่ำ1กระปุกน้ำมันหนวดก่อนค่ำอีกขวด1ส่วนของแถมเอาเป็นผ้าขนหนูนะคะขอบคุณทุกท่านด้วยเวลาคงนั่งเบิดแล้วค่ะต้องไปแล้วจ้ะแม่ต้องฟาวละเวลาสิเบิดส่งต่อหน้าที่ต่อไปดีเจดิวกฤตนันรับช่วงต่อนะคะสำหรับคงนั่งเองกะมืออื่นกลับมาพอกันใหม่สำหรับมื้อนี้โชคดีมีความสุขร่ำรวยแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านสวัสดีค่ะ

รักแม่รักธรรมชาติรักเอ็มกัสสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร 042-714-384

รักแม่รักธรรมชาติเกียรติเอิร์ธสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

ของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร 042-714-384

0: ักแม่รักธรรมชาติกำลังเลิก18สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
1: ทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใสแล้วไม่เขียวทองใสแล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ้เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร0427143840

สวัสดีค่ะเภสัชโมสนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
2: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
2: ย้ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนค้ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข้ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
2: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
1: เอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำ
2: จ้า

สวัสดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงๆด้วยนะคะไม่ลองไม่

0: ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: ไร่ก่อนคำขอนำพาพี่น้องมาพบพ่อกับโคศกนักจัดรายการหนุ่มผู้เตี้ยตำดำแหล่หัวหยองท้องไข่ปากอ้าขาเป๋ตาเขดังบึกจบปริญญาตรีจากสิงคโปร์จบปริญญาโทจากประเทศเช็กจบปริญญาเอกจากฟลอริดาแต่หอดนาดำหน้าอีเมลเลยบอกว่ากลับมาต่อกอสโนอยู่บ้านเฮาได้เวลาแล้วนักจัดรายการหนุ่มผู้อารมณ์ดีกับช่วงของรายการเฮฮาพาเพื่อนโดยนุ่มดิวกฤตนันท์คนดำคนเดิม

0: คนคืออ้ายเป็นชายอยู่บ้านป่าเอตนาจนว่าเฒ่าแฟนสิเว้ากับบ่มีตากแดดหลายจนกายดำปี่ๆบ่มีบอนออนซ่อนหาไผสิมาสนใจเอาพี่ใส่เป็นครูสอนอันนอนคนเดียวโดนได้เดียวได้หลายปีลวงอะคือจังในโลกกว้างมีแต่เฮาแท้แต่ผู้เดียวแท้เนาะเนาะบาทสนาผู้ขาอาสั่งมาซ้ำตำต่อมือไดนอสิพันพบภูมาประสงค์รวมมาห่วมใจการสั่งแปลงทางชีวิตใหม่สัญญาใจก็เริ่มเติมแต้มแต่สิ่งดีลาเอ้ยชีวิตอายลูกเศร้าให้เศร้าหน้าเมื่อตาอาปากขึ้นมาก็ลงให้ลงหน้าปุ้นแล้วเนาะแบกบักจกลงให้ลงหน้าปุ้นแล้วมันปัดบ่คืออาปูเปิ้นมียศมีตำแหน่งเด้อล่ะแต่ปัดเหลียวเบิ่งกำทางอาเซียปูมีร่งสี
1: กีดกันช
0: าอาปูเปิ้นมีเงินทองอาคู่ข้องบ่อึดสอนตาอ่อนซ่อนน้ำเจ้าไปใส่กะมีแต่รถขี่4ประตูใน5ประตูในเปิดกว้างกว้างผู้สาวก็อยากไปนั่งน้ำแตกโขบโขบอยู่ไว้เหลียวมึงเจ้าขวางแล้ว
1: ท่านต้องการ
0: มีแต่เลิศอีแตกได้เดี๋ยวนี้นะ
1: พี่เปรียบเหมือนกำพร้าร
0: ักสะดุดนะครับพุทธชาวนาหยิบเอามาฝากเอามาต่อนนะครับเอ่ยอายน้องนุ่งลุงป่านาอาคนตาคนยายให้ได้ฟังกันครับกับผู้บ่าวดิวกฤตนันทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: ขอให้แฟนพี่โชคดีเถิดนา
0: อายุกับพี่กำนองนะครับในชั่วโมงที่3เบรกที่3
1: พี่จะมาส่งตรงเงาไปชุดของชาวนา
0: ขอบุญขอบคุณนะครับทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขที่ส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่และก็หลังใหม่ขอบุญขอบคุณนะครับทุกท่านที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำไม่ว่าจะฟังอยู่แห่งหนตำบลใดฟังอยู่เฮียนอยู่ซ่านอยู่บ้านอยู่ซองฟังอยู่หัวหายปลายหน้าพ่อค้าแม่ขายตาหาบดีเมธีนักปราชญ์สู้คู่สู่คนครับแฟนเพลงแฟนรายการนะครับทุกท่านที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำไม่ว่าจะนะครับทางพูนครับทางจังหวัดนครนายก FM 98นะครับ.75
1: ที่จะมาส่งตรงเงาไฟ
0: แฟนเพลงแฟนรายการอีพอยเมียเฮานะครับทางจังหวัดสระแก้วFM 101.50 อำเภออรัญญประเทศจังหวัดเพชรบูรณ์ครับใหญ่อ้ายน้องนุ่งลุงป่านาอาทางจังหวัดเพชรบูรณ์FM 96.75 อำเภอหนองไผ่ครับแล้วก็อุบลราชธานีคุณพ่อคุณแม่แฟนเพลงแฟนรายการเฮาทางจังหวัดอุบลราชธานี3คลื่น3สถานีนะครับไม่ว่าจะเป็น FM 103 .75 อำเภอน้ำยืน FM 95.00 รวมผลคนบ้านทุ่งอำเภอศรีเมืองใหม่และก็ FM 90.75 อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับอำนาจเจริญ 104.25นครพนมนะครับ 99.50 อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมมหาสารคามนะครับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายทางจังหวัดมหาสารคาม FM 87.50 คลื่นนี้สีชมพูหนองบัวลำพูนะครับ FM 101.00 คนภูทรอำเภอโนนสังสกลนครนะครับ3คลื่น3สถานี
1: จะเข้าใจก
0: ั
1: น
0: FM 98.25 บรรจงโปรโมชั่นอำเภอเมืองครับ FM 98.00 Love Radio อำเภอภูพาน FM 107.50 ชมดาวเรดิโออำเภอสว่างแดนดินของคุณพี่สาวน้อยเมืองสว่าง
1: ปริญ
0: ขอนแก่นครับขอนแก่นแฟนเพลงแฟนรายการเฮาทางจังหวัดขอนแก่น3คลื่น3สถานีด้วยกัน
1: ต้องการ
0: ไม่ว่าจะเป็น FM 99.75 อำเภอภูเวียง
1: เรียบเหมือนกำพร้
0: า FM 100.75 นะครับของคุณพศสมาเรดิโออำเภอกระนวล
1: รักเราสะดุด
0: แล้วก็ FM 90.25 เพื่อนใจเรดิโออำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับของดีเจสาวสวยแห่งทีมงานอุดรธานีนะครับคุณพ่อคุณแม่แฟนเพลงแฟนรายการเฮาทางจังหวัดอุดรครับ
1: โชคดีเถิดน
0: ะไม่ว่าจะ FM 104.25 ชนะชัยเรดิโออำเภอสีทาแล้วก็ FM 106.75 มาวินเรดิโออำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับทุกท่านทุกพื้นที
1: ่ไปมองน้อง
0: ที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำสนหลอกสนใจนะครับผลิตภัณฑ์ตัวใดโทรมาหาบ่าวดิวได้เลยนะครับเบอร์เก่ายังเฝ้ารอยังคล่องค่อยท่าใหญ่ไอนะครับน้องนุ่งลุงป่านาโทรมาอยู่นะครับมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายอยากจะได้ผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำเอาไปกินเอาไปทานเอาไปหนวดเอาไปถูเอาไปทาเอาไปล้างหน้าอาบน้ำโทรมาหาบ้าดิวได้เลยเด้อ0902927444 090ครับ2927444ครับอีกหนึ่งผลงานเพลงนะครับคุณพ่อเพิ่นขอกันเข้ามาขอฟังเพลงน้ำในเด้อว่าเสียนเพลงเพื่อชีวิตได้ยินว่าเพลงเสียชีวิตบ่ซั่นบ่แม่นเพลงเสียชีวิตเพลงเพื่อชีวิตอีบ่ว่าชีวิตพอนี่แล้วว่าซั่นได้เพลงใดล่ะพอว่าซั่นเมียใส่1เขาว่า

สวัสดีค่ะเภสัชโมสนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่งแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
2: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้อโอ้โอ้ถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งคนไข้ดีขนาด
2: ย้ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนค้ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายและกะหวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข้ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: อู้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
2: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าก็ถูกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
1: เอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ำ
2: จ้ะ

ดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: จากบ้านนาด้วยรักครับหนึ่งผลงานเพลงนะครับหยิบออกมาฝากเอามาตอนตาคนตาคนยายเอียอายน้องนุ่งลุงป่านาอา
1: โชคไม่ช่วย
0: มาให้ได้ฟังกันนะครับในชั่วโมงนี้เบรกนี้ครับเป็นผลงานเพลงเก่าๆเนาะอีเมีย
1: ชมบัดนี้บ้านนรทมเป็นผมเพราะความแห้งแล้
0: วกับผู้บ่าวเดี่ยวกระตะนั่นนะครับทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: รอบยา
0: เต่าปูเตี๋ยตำดำแหล่หัวหยองทองไข่ปากอ่าขาเป๋ตาเขดังวีกนี่ละครับจากขึ้นตังนางหันมาเว้ามาจานะครับมาจาจิงโจยกับอีพ่อยแม่แฟนเพ่งแฟนนะรายการเหมือนเก่าเหมือนเดิม
1: แรงแล้วเราบ้านนา
0: หลังจากที่นะครับพักไอ้ฟังลำเลืองตอกร่อนนะครับคณะขวัญใจก้องประทุมนะครับลำเลืองตอก่อนลูกเคยคนยากเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็พักฟังโฆษณาต้นชั่วโมงเป็นที่เรียบร้อยนะครับบ่าวดิวก็ขึ้นตั้งนางหัน
1: ใช่จะยาม
0: าเปิดเพลงมวนๆเพลงเพราะๆสู่พี่สู่น้องสู่เอ้ยอายน้องนุ่งลุงป่านาอาให้ได้ฟังกันยมองนี่ตรงนี้เหมือนเก่าเหมือนเดิมครับ
1: บ้านนาปีหน้าหากโชคดีฟ้าปลา
0: อยากจะฟังเพลงใดนะครับแนะนำกันเข้ามาได้เลยครับเพลงเก่าเพลงใหม่
1: ปีนี้ข
0: อเสียระปินที่ท่านชื่นชอบหมอลำที่คุณประทับใจหรือว่าสนอกสนใจนะครับอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อยากจะสั่งซื้อสินค้าก็โทรกันเข้ามาได้เลยนะครับ0902974444นะครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟเพื่อคนรักสุขภาพนะครับผู้สูงอายุผู้สูงวัยผู้ที่เคยกินกาแฟจักเทียก็สามารถที่จะดื่มได้เลยทานได้เลยนะครับบ่เฮ็ดให้หัวใจสั่นอายุ60 70 80ไปแล้วก็ดื่มได้ทานได้นะครับกินเกาเสียบนอนหลับคือเกาเด้อพอเด้อนะครับเป็นกาแฟสมุนไพรนะครับอัดแน่นไปด้วยสมุนไพร32ชนิดนะครับในห้างของเฮาได้เลือกเอาสกัดคัดสรรเอาสมุนไพรที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพต่อร่างกายให้คุณตาคุณยายเอียอายน้องนุ่งลุงป่านาอาได้ดื่มได้กินได้ทานกันนะครับเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพนะครับผู้ป่วยเป็นเบาหวานความดันไขมันก็ดื่มได้ทานได้นะครับกาแฟของเราเป็นกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลนะครับน้ำตาล 0% ผู้ป่วยเป็นเบาหวานความดันไขมันดื่มได้ทานได้นะครับหนึ่งในนั้นนะครับกาแฟของเราก็นะครับเป็นกาแฟมีส่วนผสมของคอลลาเจนนะครับที่จะไปเสริมสร้างไปซ่อมแซมไปฟื้นฟูไปเติมเต็มส่วนที่มันทรุดโทรมไปตามการตามเวลา1กล่องนะครับราคาก็350บาทนะครับ1กล่องมีอยู่10ซองจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศนะครับจัดส่งให้ฟรีไม่มีการบวกเพิ่มใดๆทั้งสิ้นนะครับอยู่ภาคเหนือภาคใต้อยู่กรุงเทพกรุงไทยนะครับมีลูกมีหลานอยู่กรุงเทพกรุงไทยจังสีกะจัดส่งให้ฟรีนะครับไม่มีการบวกเพิ่ม1กล่องราคา350บาทนะครับ2กล่อง600บาทนะครับตกกล่องละ300เท่านั้นแล้วก็สั่งซื้อ4กล่องในราคา1,000 บาทตกกล่องละ250นะครับมีของชำรวยให้คุณพ่อคุณแม่แฟนเพลงแฟนรายการเฮาไปนำนะครับกินกาแฟแบบใดให้มันได้หลายกว่าการกินกาแฟนั้นก็คือเรื่องสุขภาพนะครับคุณพ่อคุณแม่เฮาหลายปู่หลายคนมื่นตาอาปากขึ้นมาต้องได้ชงกาแฟกินนะครับแต่ว่ากินกาแฟแบบใดให้สุขภาพร่างกายเฮามันแข็งแรงไปนำเนาะคุณพ่อคุณแม่จังใดบ่าวเดียวฝากไว้นำในเด้อขอแขวนขอหอยของ่อยมอมอขอนังขอหมอพ่อแต่ได้นางเบาจ้านะครับกับคุณตาคุณยายเฮาอยู่มังนี่ตรงนี้ละครับเป็นคนทุกข์มาขอหม่นเป็นคนจนมาขออยู่มาขอส่วนตารางเหล่ามาขอเข่าตารางเฮียนคุณพ่อคุณแม่แฟนเพ่งแฟนรายการเฮานะครับจังใดก็ฝากไว้นําแน่ผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคําไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรบํารุงสายตานะครับคุณตาคุณยายมีปัญหาเกี่ยวกับดวงตามีปัญหาเกี่ยวกับสายตา นะครับฟังรายการเฮาอยู่เป็นประจำประจำอยากจะลองเบิ่งกันนะครับสมุนไพรบำรุงสายตาก้อนคำ1กระปุก650บาทนะครับมีอยู่30แคปซูลสั่งซื้อ2กระปุก 1,300 บาทมีของจำรวยครับหรือว่านะครับคุณตาคุณยายจะขอเป็นส่วนลดก็ได้นะครับเหลืออยู่1,200 บาทนะครับขอเป็นส่วนลดแต่ว่าบ่มีของแถมนะครับสั่งซื้อ3กระปุกจากราคาเต็ม 1,950 บาทเหลืออยู่ 1,800 บาทถ้วนนะครับสำหรับสมุนไพรบำรุงสายตาก้อนคำสนอกสนใจก็โทรกันเข้ามาได้นะครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมเบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดีเบอร์ที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้090-292-7444 090ครับ292

อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่งแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ

0: คอยสายแน่นครับอาจากคุณพ่อสิริทวดกลางลาแฟนเพลงแฟนรายการทางปูนและกระับทางบานพังเมกปูเบาซำหน่อยทางบานพังเมกเพิ่นขอกันเข้ามา83ขวบครับปอว่าคอยสายแน่ในฟังในเด้อว่าสันสินค้าก็ได้รับเป็นที่เรียบร้อยขอบพระคุณนะครับคุณพ่อหลายๆครับที่แนะนำการเพลงกันเข้ามา
1: ขนาดว่านกมันก็ยังมีคู
0: ่090ครับ2927444
1: ว่าคู่ของอา
0: 090-2927444
1: เขาก็แต่งงาน
0: เบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดี
1: แต่ว่า
0: เบอร์ที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได
1: ้บ่มีไปเบิ่งลา
0: โทรกันเข้ามาได้เลยนะครับเอียอายน้องนุ่งลุงป่านาอาคุณตาคุณยาย
1: ไอ้คอย
0: ที่กำลังรับฟัง
1: ยัง
0: สถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: อิน
0: ฟา17นาฬิกากับอีก28นาทีครับ
1: ดาองค์ใดปัน
0: บรรยากาศยามมื้อแลงเนาะคุณพ่อคุณแม่
1: ที่บ่คาดมี
0: ลายปู่ลายคนก็จูงงัวจูงควายเข้าคอกหยอกกับลูกกับหลานเกียเป็ดเกียไก
1: ่ได
0: ้กำลังนะครับ1เข้าเป่าไฟเฮ็ดแนวอยู่แนวกินอยู่ก็มี
1: หรือว่าแม่ห่างไอ้นี้หัวใจยังว่า
0: เปิดวิทยุไปนะเฮ็ดเวียกเหตุการณ์เฮ็ดงานไปนำเฮ็ดแนวอยู่แนวกินไปนำ
1: คนไกลสิทาก
0: ำลังนะครับดังไฟให้งัวให้คุ้ยสันตัวบรรยากาศยามมื้อแลงเด้
1: เห็นคู่อื่น
0: อยู่ทงให้ทงหน้าจังสิเนาะโอ้ยเนาะ
1: มือใด
0: บรรยากาศก็ดีครับ
1: แต่งงาน
0: สุขภาพร่างกายก็ดีไปนำสันตัว
1: คานยังหาผู้นอนบ่ได
0: ้เป็ดไก่ก็กำลังเข้าคอกแล้ว
1: สำใหญ่ได้โปรดเมตตากรุณ
0: าอยากจะฟังเพลงใดนะครับแนะนำกันเข้ามาได้เลย
1: ให้แนะนำ
0: หรือว่านะครับสนอกสนใจอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อยากจะสั่งซื้อสินค้า
1: สิหักถึงเอาอุ่น
0: เลิกเวียกเลิกการเลิกงานนะครับหรือว่ากลับมาแต่ให้แต่หน้าเปิด

0: เปิดวิทยุนะครับฟังยามมื้อแลงสนดอกสนใจนะครับอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำก็โทรกันเข้ามาได้ครับลูกเต่าเล่าร้านเลิกเวียกเลิกการเลิกงานมาให้ลูกให้เต่านะครับให้ลูกให้ล้านกดโทรศัพท์กันเข้ามาได้เลยครับ090 292 7444
1: สาวเห็น
0: 090ครับ292 7444ครับหน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้เลยครับ

0: มันแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอน้อยๆเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี
1: ่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
0: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี
1: ่กะมาเบิ่งติล่ะนี่มันแม่นเชียงใหม่บ
0: ่แม่นอีหลีล่ะหึเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะ
1: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
0: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นมุม
1: เอาอันนี้ไป
0: อีหยังล่ะนี่ยาย
1: สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือน
0: 090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือนตีย่าย
1: สั่งมากินเด้อ
0: ครับผม

แม่นแล้วนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับดวงตามีปัญหาเกี่ยวกับสายตานะครับอีปอยเมเฮาสนดอกสนใจอยากจะได้สมุนไพรบำรุงสายตานะครับเอาไปกินเอาไปทานเอาไปเสริมสมรรถภาพในการมองเห็นเอาไปฟื้นฟูดวงตานะครับโทรมาหาบ่าวเดี๋ยวได้เลยนะครับ1กระปุก650บาทนะครับมีอยู่30แคปซูลสั่งซื้อ2กระปุก 1,300 บาทมีของแถมแล้วก็สั่งซื้อ3กระปุกนะครับจากราคาเต็ม 1,950 บาทเหลืออยู่ 1,800 บาทนะครับมีของแถมของแถมก็จะเป็นของแถมชิ้นใหญ่นะครับเลือกได้เลย1ชิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นวิทยุ1เครื่องการน้ำร้อนไฟฟ้า1ใบผ้าห่มนวมอีก1ผืนนะครับรวมไปถึงกาแฟสมุนไพรก้อนคำอีก1กล่องนะครับคุณตาคุณยายเอี่ยอ้ายน้องนุ่งลุงป้าน้าอานะครับสนอกสนใจก็โทรกันเข้ามาได้เลยนะครับ0902927444 090ครับ2927444นะครับหน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้เลยครับ

0: อกสกันแสงครับตามใจลูกตามใจหลานหลายก็เปลี่ยนจังสีแล้วนอะไปไปมามาว่าสิบวชก็บ่ได้บวชซะแล้วมีพญามารมาผจญชัวสิบวชได้เนี่ยมันกา
1: ลูกให้โทษ
0: บ่แม่นเรื่องธรรมดาคือกันได้ล่ะเนาะคุณพ่อคุณแม
1: ่บาง
0: หลายผู้หลายคนนะครับว่าบวชนี่ต้องเบิ่งเลิกเบิ่งย่ามจังสั่นจังสี่บ่ต้องไปเบิ่งครับย่ามสิบวชนี่บ่ต้องไปเบิ่งเลยพร้อมมือใดบวชมือนั่นนะครับกันมาหันหน้าเขาวัดเนี่ยครับมันก็ดีเบิดนั่นล่ะบ่ต้องไปเบิ่งเลิกเบิ่งย่ามมีแต่ว่าพร้อมย่ามใดแล้วไปบวชโหลดครับก็หลายผู้หลายคนตัวที่จัดงานบวชใดก็เบิดไปเป็นแสนเป็นล้านบวชได้3มื้อเท่านั้นล่ะบ่แต่หันหน้าเขาบวชจังสีนะครับบ่ต้องไปเบิ่งเลิกเบิ่งย่ามนะครับบวชได้เลยครับผมแต่ว่าก่อนสิบวชส่วนมากกับพระอุปชาเปิ้นก็สิให
1: ้พ่อแม
0: ่ไปอยู่วัดนะครับไปนอนอยู่วัด7มื้อ
1: ไม่ผิดเพี้ยนเรื่องมันมี
0: พ่อว่าหยังพ่อว่าจังสี่ล่ะครับคือกับเพียงเพิ่นเว้าคือกับเพียงเพิ่นว่านี่ล่ะจากงานบวชแจกซองเบิดเรียบร้อยแล้
1: ว
0: พ่อแต่ไก่มือบวชอีหลีเปลี่ยนเป็นงานศพ
1: ตามใจ
0: เกิดอุบัติเหตุก่อนเพราะว่าได้บวชจอย
1: อยากได้อะไรซื้อให้พรานเพราะลูกนั้นมีคนเดียวไม
0: ่พระอุปชาเพิ่นก็เลยนะครับก่อนที่สิบวชให้ไปอยู่วัดไปนอนอยู่วัดตื่นขึ้นมาไปบิณฑบาตกับหลวงปู่หลวงตาไปท่องบทสวดนาคไปท่องบทคานนาครับ

0: ไปท่องศีลนะครับศีลศีลสิบเด้อศีลเน้น
1: เราซื้อให้เขาเลยนะ
0: พระคุณเจ้านะครับมือบวชเพิ่นกาสิได้ถามจังสี่นะพระอุปัชฌาย์กาสิได้ถามว่าได้คำสวดบ
1: ่ลูกแม่หายไป
0: บางผู้บางคนก็เว้าน้ำก้นเพิ่นเด้
1: แม่เตรียมงาน
0: หอดบ่ได้สวดหอดบ่ได้ท่องอีหยังจักอย่างจักแนวแล้วบางผู้บางคนก็หัวซักหัวความตั้งแต่เมื่อคืนนี่ตื่นขึ้นมาเข้าโบสถ์โลด
1: ชายคนนี้อยู่ที่นั่น
0: เมื่อคืนนี่ก็จัดไปซะเต็มที่ระเบิดไปหลายกลมอยู
1: ่ของลูกชาย
0: พ่อแต่สิบวชอีหลีโลยหัวซักหัวความมาเนี่ย
1: ชนกัน
0: ผู้สวดเพิ่นกะท่องกุดทั้งคันโดกีฬาโซโซโซมนุษโซสีจักเพิ่นเว้าจักเพิ่นว่าอย่างจักเพิ่นถามอีหยังบ่รู้เรื่องหยังเลยสุนาตุเมพันเตสังโคอาพี่ปุญโยจะจังสี่ก็บ่รู้เรื่องหยังแต่ขยันว่าเมื่อคืนนี่จัดหนักปวด
1: ตกใจเป็น
0: วัดสีนอนวัดเย็ดมือก็บ่ได้นอนจักเถีย
1: ญาติผู้ใหญ่หลายคนต่าง
0: เบิดไปหลายกลมแล้วเนาะ
1: ไรกันโชคร้ายแท้พระแม่คุณ
0: อาตรณีกันแสงนะครับหนึ่งผลงานเพลงจากคุณพ่อกระเสมชาวอุ่นนะครับพี่พ่อได
1: ้
0: แนะนำผลงานเพลงกันเข้ามาครับ
1: วัดลูกยาแก้วตาแม่ไม่ได้แห่ลูกไป
0: หา090ครับ292-7444ครับ0902-7444
1: ไม่ได้แห่พ
0: ่อส่งแรงจิตเติมแรงใจหาหน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้เลยนะครับอยากจะฟังเพลงใดหรือว่าสนดอกสนใจอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อยากจะสั่งซื้อสินค้าก็โทรกันเข้ามาได้นะครับหน้าใหม่และก็หลังใหม
1: ่แม่ส
0: าเบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดี
1: อ
0: าเบอร์ที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ครับ0902927444 0902927444ครับ

0: อนศึกท้าวมหาบาล
1: กล่าวถึงมหาบาลเจ้าเมืองจักรวาลสหายรักของทศกัณฐ
2: ์เอ๊เป็นอะไรนะอยู่ๆก็นึกถึงทศกัณฐ์ขึ้นมาอย่างนั้นแหละเราต่างก็ไม่ได้เจอกันมาตั้งหลายสิบปีเห็นทีเราจะต้องไปเยี่ยมเยือนซะหน่อยแล้วรู้สึกใจหายยังไงชมกุลอะไรนะท่านทศกัณฐ์ถูกพวกมนุษย์กวาดนอสังหารแล้วเหรอ
3: พะยะค่ะแล้วพระรามก็ได้แต่งตั้งให้ท่านพิเภกเป็นท้าวทศคิริวงศ์ครองกรุงลงกาแทนพะยะค่ะ
2: จะพิเภกมาทรยศได้ถึงขนาดนี้เชียวเหรอก็จะฆ่ามันเพื่อแก้แค้นให้ท่านทศกัณฐ
4: ์ท้าวมหาบาลนี่บังอาจเกินไปซะแล้วแม้เจ้าจะมีฤทธิ์เดชมากเพียงไรแต่เราก็ไม่กลัวเกรงเจ้าหรอกฮึจะขอต่อสู้กับมันให้แหลกลานก็ไม่ข้างนึง
5: ฮะฝันร้ายนี่เราฝันร้ายเหรอเนี่ยฝันว่ามีเหตุร้ายทางทิศใต้หรือว่าท้าวคีรีวงศ์กำลังประสบภัยร้ายต้องแผลงสอนไปถามสารทุกข์สุขดิบดูสิหน่อยละ
4: ฮะนี่สอนพรายว่าของพระรามพระรามช่างมีน้ำพระทัยยิ่งนักแผลงสอนมาสอบถามสารทุกข์สุขดิบเป็นครั้งคราวตามสัญญาที่ให้ไว้เราต้องเขียนข้อความขอความช่วยเหลือจากพระองค์ซะแล้วจงกลับไปหาพระรามด้วยเถิด
5: นั่นเป็นไรทศคีรีวงศ์กำลังมีภัยจากอสูรมหาบาลมารุกรานจริงๆด้วย
6: ถวายบังคมข้าพญาอนุชิตหนุมานขอข้าฟ้าเพื่อสนองพระคุณพระเจ้าค่ะ
5: มาได้จังหวะดีทีเดียวขณะนี้ท้าวมหาบาลสหายทศกัณฐ์กำลังรุกรานเมืองลงกาเราเห็นว่าท่านทศคีรีวงศ์ไม่ชำนาญการรบอาจพลิกพล้ำได้จึงอยากให้ท่านไปช่วยปราบยักษ์ตนนี้เป็นการด่วน
6: เรื่องเล็กน้อยได้เลยพระเจ้าค่ะ
2: เจ้าพิเภกวันนี้ข้าจะแก้แค้นให้กับทศกัณฐ์ถ้าคิดจะหนีตอนนี้ก็ยังทันนะ
4: ไม่มีทางซะหรอกศัตรูมาถึงหน้าประตูแล้วมันก็ต้องสู้กันให้แหลกไปข้างนึงละ
6: พระรามให้ข้ามาช่วยท่านแล้ว
4: ดีคราวนี้พวกเราชนะแน่แน
2: ่ไอ้วานรเผือกเจ้าเนี่ยล่ะที่ร่วมมือกับพระรามสังหารทศกัณฐ์สหายข้าฮะ
6: ใช่แล้วข้าเอง
2: ดีถ้าอย่างนั้นตายซะ
6: ไม่ง่ายหรอกปุ้ยนี่ปุ้ยนี่ขาดเป็นทอดขนาดนี้ตายสนิทแต่แล้วร่างกายของข้ามหาบาลก็กลับมาต่อกันใหม่อีกครั้งอะไรกันเนี่ยมันต่อกันได้ยังกับตัวต่อ
4: ท่านหนุมานยักษ์ตนนี้มันได้พรจากพระอิศวรให้ไม่ตายนอกจากเราจะแหวะอาวุธใจของมันมาขยี้ให้แหลกเท่านั้น
6: อ๋องั้นก็ได้เลยข้าจะทะลวงอาวุธใจมันมาเองขยี้ให้แหลกใช่ไหมถึงจะตาย
4: โชคดีจริงๆที่พระรามส่งหนุมานมาช่วยเราท่านคงจะเหนื่อยล้าจากการต่อสู้ขอเชิญท่านเข้าไปพำนักในกรุงลงกาก่อนเถอะ
6: ไม่ขัดข้อง
7: ท่านพี่หนุมาน
6: โอ้น้องไปยากายพี่ดีใจเหลือเกินที่ได้เจอน้องอีกครั้งคือว่าเมื่อคราวที่นางบรรยากายแปลงกายเป็นพระนางสีดาแกล้งเป็นศพลอยน้ำแล้วข้าก็ได้ไล่จับนางจนกระทั่ง

ยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นทีบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเส้นทีฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเส้นที

0: รักแม่รักธรรมชาติสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
1: เต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042714384

0: วดรู้สึกปวดไหล
1: ่ถึกเซนบ่จ้า
0: อื้อๆโอ้ถึกถึกถึก
1: ปวดสมุนไพรก้อนค้ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทื่อน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
0: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
1: เฮาใช้น่ะมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น่ะมันนวดสมุนไพรก้อนค้ำเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
0: เอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำจ้า

ดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเรปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่

0: ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเส้นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: กำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: มันแมนเยอะเด้อล่ะเนาะคุณพ่อคุณแม่ทะเลนะครับยังใส่อานุนี่นั่นวัดได้เด้อถนนหนทางจังสี่เฮาก็สามารถที่จะใส่ตลับเม็ดใส่นู่นนี่นั่นวัดได้เฮาฮู้จักว่าไกลหรือไกลแต่ว่าใจคนนี่นะมันวัดบ่ได้เฮาสิใส่อีหยังวัดใจคนเห็นหน้ากันซู่มือซู่เว้นจังสี่ตัวกันก็มีได้ละเนาะไม่ตรงก็ยังว่ามันบ่แน่บ่นอนนะครับก็ยังว่าคนก็ยังว่ามุนเอเล่ละเว้ยเอา18นาฬิกานะครับกับอีก13นาทีกับผู้บ่าวเดี่ยวกฤตนันทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนขำครับได้เดินทางนะครับมาห่อนมาถึงชั่วโมงสุดท้ายนะครับบริกสุดท้ายแล้วครับผมจังไดก็ขอบบุญขอบคุณทุกท่านทุกพื้นที่ขอบบุญขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขหน้าใหม่และก็หลังใหม่ขอบบุญขอบคุณนะครับคุณแม่จิตนามสาตำบลพระยืนอำเภอพระยืนนะครับจังหวัดขอนแก่นคุณแม่ว่าเอาน้ำมันนวดสูตรห่อนกระปุกหนึ่งสูตรเย็นกระปุกหนึ่งให้แม่น้ำเด้อเบ้าดิวเด้อว่าสันขอบพระคุณหลายๆครับที่อุดหนุนสั่งซื้อนะครับผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนขำนะครับผมสวัสดีครับคุณแม่จัน
1: จ
0: ้า
1: ก่อนค่ำมาส่งเหรอเด้ออ
0: ๋อ
1: ก่อนค่ำเอามาให้บ้างน่ะ
0: โอ้ก่อนค่ำเอามาให้แล้วตี
1: จ้าไอ้เก้าล่ะแต่ว่าเพิ่นนั่งขี่รถคันงามงามมากกับผู้หญิงคนนึง
0: โอ้ไอ้เก้าเนี่ยแหละไปส่งว่าตี
1: ไอ้จ้อยๆล่ะ
0: โอ้ไอ้จ้อยๆผู้ล่อๆน่ะบ่อีเมีย
1: จ้าเพิ่นรู้จักเพี้ยนแล้วเพิ่นบ่ได้โทษนะเพิ่นโทรมาบอกซื้อว่าเดี๋ยวมาให้มื้อนี
0: ้เออเพิ่นก็เลยไปส่งเลยว่าตี
1: มันกินแบบไหนบัดนี้มันกินแบบไหนแม่ถามเลยอยากก่อนค่ำกับกาแฟกินแบบไหน
0: ไอ้แม่เอากระใสเส้นไปได้เนาะแม่เนาะ
1: จ้ากระใสเส้นกับกาแฟแม่บิว
0: กาแฟนี่ไอ้แม่กาแฟนี่กินย่ำใดก็ได้นะแม่เด้อย่ำมื้อเช้าขึ้นมาแม่ก็ชงกินได้เลย
1: บัดนี้ยานก่อนค่ำกิน
0: บัดนี้ในกระใสเส้นนะครับกระใสเส้นย่ำมื้อเช้ากับย่ำมื้อแลงหลังอาหารครับแม่
1: จะอะไรกาแฟเขากินย่ำไรก็ได้แม่นบ่
0: จ้าเนี่ยกาแฟนี่แม่ตื่นขึ้นมาก็กินได้เลยหรือว่าย่ำเที่ยงย่ำบ่ายแต่ว่าส่วนมากก็สิแนะนำให้สิกินย่ำมื้อเช้าละครับแม
1: ่โอ
0: ้ย่ำมื้อเช้านี
1: ่
0: ครับ
1: เพิ่นเอายานวดสีขาวมาให้อยู่หอมหัวแม่เปิดเบิ่งอยู่เดี๋ยวนี้ล่ะ
0: มันเป็นชนิดครีมเป็นไอ้กระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวเนาะแม่เนาะ
1: จ
0: ้
1: า
0: จ้าใจแม่เอาขอบพระคุณแม่จันหลายๆได้แม่เด้อ
1: จ้าเดี๋ยวเอามื่นแม่จังหีอันโทษไปขอตั้งเพ่งดอ
0: จ้าได้ยังกินแรง
1: เอ้าลูกกันเขาเฮ็ดอีหยังกินล่ะ
0: เขาเฮ็ดอีหยังกินนี่แม่
1: ผัดซุปบ่ไม่กับอันทอดอีหยังล่ะทอดหมูทอดอีหยังเขานั่นล่ะ
0: โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้นะครับ
1: แต่ว่าแม่กินแล้วแม่ว่าได้กินพร้อมเขาจักเทียแม่กินตะไบสามโมง
0: ป้าถั่วกินใบสามเท่าเดียวแล้วแล้วเลยติ
1: แล้วเลยย่ำมื้อเช้าแม่ก็กิน 6:00 น.บัดนี
0: ้เออข้าวเที่ยงได้กินย่ำไหนบัดเนี่ย
1: ข้าวเที่ยงกิน 5:00 น.
0: ย่ำมื้อเช้าน
1: ี่ฮะได้นั่นบ่ได
0: ้ย่ำมื้อเช้านี่ 6:00 น.ย่ำเที่ยงนี่ 5:00 น.แล้วก็ข้าวแลงกับบ่าย3
1: จ้าบ่าย3หอดมื้อเช้า 6:00
0: น.เอ้ยของแท้อีหลีว่ะ
1: ลูกจะว่าว่าอีแม่จ้องได้อดได้เอาอดมันเคยแล้วเนาะมันยังเนาะ
0: แม่นแม่นอีแม่แต่ขนาดพระอยู่วัดเพิ่นบ่ฉันข้าวแลงเพิ่นก็ยังอดได้เน
1: าะเอ้าถ้าแม่ไปจังหันมื้อนั้นพานั้นฉันเขาแม่ขอกินก่อนเพิ่นเนาะ
0: โอ้
1: บัดพาบ้านเจ้าของดอกว่าเอ้าเปลี่ยนอีหยังล่ะยายบัดนั้นประวันฉันมันเปลี่ยนรถแดนหลวงปู่มาให้ฉันกินเอาเอาเอาไปฉันก่อนซะนะ
0: เอาไปฉันก่อนมาติ
1: ฉันแล้วมันหัวขวัญกันด้วยบัดนี้เอาเอาเนี่ยกล้วยของหวานเอาไปกินเลยพะนั้นแล้วอ่ะพ พระกับพี่น้องเจ้าของเด็กว่า
0: เออ
1: พระ
0: กิกาบ้าพระนั่นพระนี่ฮันโดนฉันหลายก็เลยฉันก่อนพระวะที
1: ฉันก่อนพระ
0: เอาก็ไปคุณนี่แม่หลายๆครับผม
1: จ้า
0: จ้าขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณครับคุณนะครับคุณแม่จันนารีบ้านโนนตานครับเชียงเพ่งเฮาเชียงพินเฮานี่ละอยู่ใกล้ๆกันนี่ครับเอาของเตี่ยลีนะครับฉันก่อนพระโอกินก่อนพระอีแม่บ่าหลวงปู่หลวงตานั่นฉันหายหลายส่วนที่ฉันกับ 7:00 น 8:00 นเว้ยก็เลยใส่ก่อนพระเลยมาเนี่ยอันใดคือเก่าคือเดิมแล้วเนาะแม่เนาะที่ไม่ตรงเพราะรักไปอยู่เอาขอบคุณนะครับคุณแม่จันด้วยนะครับว่าได้รับสินค้าแล้วเด้อผู้เบาเติ้นเพิ่นไปส่งเรียบร้อยแล้วครับไปส่งหอนาเฮียหน้าบ้านเพิ่นละขวัญใจคนยากครับ090ครับ2927444ครับ0902927444ส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่กันได้ครับคุณตาคุณยายอุทิศให้สาวมาใหญ่อายน้องนุ่งลุงป่านาอาพอห่างแม่ใหม่สู้คู่สู้คนนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายถ้าอยากจะได้ผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำเอาไปกินเอาไปทานเอาไปหนวดเอาไปถูเอาไปทาเอาไปล้างหน้าอาบน้ำโทรมาหาเบาดิวได้เลยเด้อเบอร์เก่าเบอร์เดิมเบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดีเบอร์ที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้0902927444

ใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์0902927416

เนื่องผลงานเพลงนะครับจากทูลทองใจเป็นผลงานเพลงเก่าๆจะหยิบเอามาฝากพี่ตอนน้องฝากคนตาคนยายเอียไอตลอดถึงมิตรหมอแคนแฟนหมอเพลงนักเลงหมอรองญาติพี่น้องหมอพินศิลปินหมอลำผู้ที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำหลายผู้หลายคนเปิดวิทยุย่ามมือแรงเหตุเวียกเหตุการณ์เหตุงานกินข้าวกินน้ำซ้ำปลาบางผู้บางคนกาข้าวน้ำซ้ำปลาก็กินเรียบร้อยแล้วล่ะกำลังจิ้มเขียวฟังวิทยุอยู่ได้เดี๋ยวเนี่ยว่าแต่ได้ยินเสียงเพลงเก่าเก่าจังสี่ละน้อยขึ้นหอดความเก่าความหลังนี่กะสีว่าสมัยยังเป็นเบาสมัยยังเป็นสาวแต่ก่อนแต่กี่นะนะเพลงนี่ดังใหม่ๆแต่กี่เป็นกะสีว่าน้อหอมดอกจิกขึ้นหอดความหลังหอมดอกข้างขึ้นหอดความเก่าหอมดอกขัดเข่าคือสีเทาบ่เป็นว่าสันเด่นหลายผู้หลายคนนะครับกำลังกินข้าวน้ำซ้ำปลาอยู่ได้ยังกินแรงนะแม่เนาะได้แนวแสบๆกะเอิญได้ล่ะเสียงสั่นเมื่อใกล้สาเบามาตั้งแต่บ่ายสองเพิ่นได้เดียวเนี่ยท้องมันกระบกเด้อยู่ในท้องนี่มีแต่ล่มตัวเดียวนี่ตั้งแต่บ่ายสองหน่อยยิ่งเงาๆไปหวนหกโมงกว่าแม่โอ้อีกแต่เอานี่ก็18นาฬิกากับอีก28นาทีแล้วเคยหวานถึงเปลี่ยนจากหนึ่งกลับมาอยากจะฟังเพลงไหนนะครับให้มันถึกอกถึกใจแนะนำกันเข้ามาได้เลยเด้อหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่กันได้เพลงเก่าเพลงใหม่ครับเปิดได้เบิดนั่นละเปิดได้ทุกเพลงเปิดได้ทุกค่ายไม่จำกัดเพลงไม่จำกัดค่ายแต่ว่าเพียงใดที่มันสองแง่สองงามก็ขออนุญาตขออภัยขอได้แต่ว่าเปิดบ่ได้ครับเอาเพลงที่ฟังแล้วมันม่วนหูจังสีเนาะอีเมียการแนะนำกันเข้ามาได้นะครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมเบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดีเบอร์ที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้090-292-7444ครับ090-292-7444ครับ

เวลาเบิดเบิดเวลาครับคันเบาเดียวว่าเป็นกาวไปตรวจเอาโหสีเด้อแม่เด้อเบาบ่ทันจำนี่เก่งการดอกหานกล้ามีเวลาแต่เพียงหน่อยเบากับพี่กับน้องบ่เข้าท่าเตือผิดผาดพังอภัยข้าผู้วากรอนอย่าเจ็บอย่าจนนะครับอย่าหม่นอย่ามองอย่าห่วงอย่าให้อย่าไข่อย่าโซ่มีเงินล้นทางมีกระตังเต็มบ้านมีเงินล้านไหลเข้าบัญชีมีแต่แนวดีๆไหลเข้ามาสู่ชีวิตโชคดีมั่งมีร่ำรวยตลอดปีและก็ตลอดไปมืออื่นปอๆกับผมไม่สำหรับวันนี้สบายดีสวัสดีครับ

0: ราบสิบทิศภาค2ปราบตนบนตอนที่95สารวัตรใหญ่เอกชัยเกาศีรษะท่านผู้บังคับการทำอะไรนี่เราไม่เข้าใจจริงๆเอาละต้องไปดูที่เกิดเหตุมีไอ้บ้านนั่นแขวนคอรงหรือมีอะไรวอถึงอ้วสิวะโดยเฉพาะท่านผู้บังคับการทำอะไรที่ไหนแล้วก็ยังไงครับผมจะรายงานสารวัตรใหญ่หลังจากนี้ครับสวปหิรันคว้าข้อมือดำรงไว้หรือยุ่งกระตนบุญนรเทพหรือไม่โดนท่านผู้ช่วยอธิบดีกับคุณยิกเล่นงานแน่นะไม่เห็นท่านทำอะไรนี่ครับผิดคาดโว้ยหัวกับสารวัตรใหญ่และตำรวจทุกคนคาดว่าหรือต้องเด้งแน่ๆฐานไปยุ่งกับป่าวิมานเมฆซึ่งผู้หลักผู้ใหญ่ทั่วประเทศให้การยอมรับดำรงนิ่งเฉยไม่ตอบโต้ใดๆและออกจากห้องสารวัตรใหญ่ในที่สุดบ่ายจัดคณะของพันตำรวจโทเอกชัยซึ่งมีสวปหิรันร้อยตำรวจเอกศักดาร้อยเวรเสมียนคดีอีก3นายทำการพลิกศพร่วมกับสาธารณสุขตำบลเรียบร้อยสารวัตรใหญ่เอกชัยเรียกในคำเข้าไปคุยในห้องมีสารวัตรปราบปรามหิรันและร้อยเวรศักดาร่วมด้วยโดยปิดประตูคุยกันคำบอกมาตามตรงนะท่านผู้บังคับการพูดอะไรบ้างเกี่ยวกับศพเมียเองสารวัตรใหญ่เอกชัยถามก็ไม่เห็นว่าอะไรบอกผมเพียงแต่ว่าอย่าโยกย้ายศพจนกว่าร้อยเวรจะมาชันสูตรศพครับแล้วเรื่องลูกสาวเองล่ะท่านผู้บังคับการว่ายังไงบ้างท่านก็บอกว่าไม่รู้จะไปตามในที่ไหนไร้ร่องรอยจริงๆครับก็ที่เองบอกว่าคนของป่าวิมานเมฆฉุดไปแล้วเองบอกกับท่านผู้บังคับการไหมบอกครับแล้วท่านว่ายังไงนายตำรวจทั้ง3ถามเกือบจะพร้อมกันท่านก็บอกว่าไม่กล้ายุ่งด้วยเพราะเจ้านายทางกรุงเทพยังไม่กล้ายุ่งเลยอีกอย่างขาดพยานหลักฐานเห็นไหมล่ะขนาดผู้บังคับการยังถอยเลยแล้วเองแค่ชาวบ้านธรรมดาเขินไปตอแยกระตนบนเองจะไม่เหลือไม่ชีวิตนะจะบอกให้สารวัตรใหญ่เอกชัยบอกเสียงจริงจังผมก็ว่าแบบนั้นแหละสารวัตรปราบปรามฮิรันเสริมขึ้นอีกว่าหรือรู้ไหมคำผู้บังคับการสงครามเนี่ยได้ชื่อว่ามือปราบสิบแผ่นดินเชียวนาไม่เคยกลัวฟ้ากลัวดินอะไรทั้งนั้นเอาตำรวจเข้าโคกมานับร้อยไม่ไว้หน้าอินหน้าพรมใดๆด้วยพอมาเจอตนบุญที่มีบุญเข้าจริงๆก็หงายหลังกลับไปเลยเห็นไหมเพราะงั้นหรือหยุดบ้าร้องเรียนสักทีเข้าใจไหมเข้าใจครับร้อยตำรวจเอกศักดาเอ่ยขึ้นบ้างเรื่องสาวของแกก็เหมือนกันป่านนี้รับใช้ท่านนรเทพอย่างมีความสุขไปแล้วอีกหน่อยก็ส่งข่าวมาให้แกรู้เองหรอกหน้าไม่ต้องเป็นห่วงบ่วงใยมันหรอกผู้หญิงมันมีรูปเป็นทรัพย์ของมันอยู่แล้วครับผมไม่ห่วงอะไรอีกหรอกที่แล้วมาผมทำให้ทุกท่านเดือดร้อนขออภัยด้วยเถอะครับไม่เป็นไรแล้วนี่ศพเมียหรือจะเอาไว้กี่วันหัวว่าผีตายโหงแบบนี้อย่าเอาไว้นานพรุ่งนี้มารื้อกบเผาซะเถอะจะได้ไม่เปลืองเงินเปลืองทองด้วยครับพรุ่งนี้บ่ายๆผมก็จะทำการเผาแล้วล่ะครับสวปดีสารวัตรมีอะไรจะกำชับไปคำมันอีกไหมครับเดี๋ยวเราก็คงจะกลับกันแล้วละสวปหิรันบอกพันตำรวจโทเอกชัยแค้นเสียงเอ็งอย่าให้ข้าก็ตำรวจตั้งเดือดร้อนนะมีใครมาชักชวนให้ไปยุ่งกับตนบนอย่าไปเป็นอันขาดไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นลูกสาวเองก็เหมือนกันเลิกยุ่งได้อีกหน่อยมันก็ส่งข่าวมาเองอย่างที่สวปว่าครับในคำรับคำพร้อมกับพยักหน้าง่ายๆบริเวณทางขึ้นป่าวิมานเมฆตรงสถานที่คล้ายป้อมยามมีป้ายตัวเบอร์เรอร์เขียนด้วยตัวหนังสือสีแดงว่าตนบนขึ้นไปประชุมเหล่าเทพบนสวรรค์ไม่อาจพบใครได้จนถึงวันแรม1ค่ำเดือนหน้าตัวหนังสือเล็กกว่าหน่อยเขียนลงท้ายด้วยว่าขออภัยต่อญาติบุญเป็นอย่างสูงด้วยแม้ตนบนนรเทพจะประกาศตัวไม่อยู่แต่ก็อุตส่าห์มีผู้คนมาจนได้แต่ไม่มากมายเหมือนปกติผู้คนที่มาเดินรอบกระท่อมที่พำนักของตนบนต่างก็ยกมือไหว้พึมพำงึมเงาขอพรต่างๆนานาไม่ผิดผ่านศาลพระภูมิเจ้าที่จากนั้นก็พากันกลับโอ้โหศรัทธาความเชื่อถือเป็นสิ่งที่ยากจะบังคับได้ มิ้นหน้ากลุ่มคนที่ได้รับความศรัทธาจากประชาชนถึงได้รักษาศรัทธาอย่างเหนียวแน่นไม่ยอมให้เกิดจุดเสื่อมไม่ง่ายเพราะตัวศรัทธาคือยาสวรรค์จริงๆที่ตีนดอยจะขึ้นวิมานเมฆรถราจอดกันไม่มากแต่ก็ไม่น้อยกว่าวันละ20คันปกติ 4-50 คันแถมยังเข้าๆออกๆด้วยบริวารของตนบนทั้ง4หลบมุมอยู่ในกระท่อมที่พักไม่ยอมออกมาพบหน้าประชาชนเพราะเมื่อนายใหญ่ไม่อยู่ก็ต้องทำตัวให้หายเข้ากลีบเมฆไปด้วยเพื่อความขลังของเหตุการณ์ส่วนบริวารชั้นรองๆลงมายังคงทำหน้าที่ของตนตามปกติคนทันย้ายที่พักนอนมาอยู่ที่กระท่อมหลังใหญ่เพราะรักษาการแทนนรเทพซึ่งหายเข้ากลีบเมฆไม่มีใครรู้ได้ว่าไปยังหน้าที่แห่งใดประชุมเทวดาบนสวงสวรรค์จริงๆหรือแอบไปฝึกวิทยายุทธ์อย่างใดอย่างหนึ่งในที่ลี้ลับพระเจ้าก็คงไม่รู้เพราะไม่มีใครสักคนยืนยันว่าพระเจ้ามีจริงสิงห์รีบเข้ามาในกระท่อมขนทันสารวัตรใหญ่เอกชัยสวปหิรันกับรองสวสศักดาพร้อมกับตำรวจอีก3นายมาขอพบท่านนรเทพเราบอกไปทุกอย่างแล้วเลยขอพบผู้รักษาการแทนเห็นบอกว่ามีเรื่องสำคัญจะพูดด้วยงั้นวานท่านเชิญมาที่นี่เลยสิครับจอมโหดสิงเพ่นออกไปเดี๋ยวก็พาตำรวจทั้ง6เข้ามาในห้องโถงของกระท่อมหลังใหญ่ตำรวจทั้งหมดยกมือไหว้คนทันกลับบอกว่าไหว้เทวรูปอันศักดิ์สิทธิ์เถอะคณะตำรวจคำพูดคำจาถอดแบบมาจากนรเทพทั้งสิ้นเนื่องจากรักษาการแทนสารวัตรใหญ่เอกชัยนั่งพับเพียบเราก็นั่งอยู่ต่อหน้าพระตำรวจคนอื่นๆจะต้องนั่งพับเพียบเช่นเดียวกันส่วนคนทันนั้นนั่งบนเบาะไม่สูงนักใบหน้าท่าทางหล่อเหลาสงบนิ่งราวกับนักบวชสะกดเอาตำรวจทั้งหมดเงียบงันสิงห์นั้นแม้จะเป็นบริวารระดับเดียวกับคนทันแต่เวลานี้ด้อยลงไปหลายชั้นเพราะคนทันคือผู้รักษาการแทนมีอำนาจจัดการทุกอย่างแทนนรเทพจึงถอยห่างออกไปนิดนึงนิ่งงันไปเช่นเดียวกันก่อนอื่นเราขอเรียนกับท่านสารวัตรใหญ่กับคณะว่าท่านนรเทพขึ้นไปประชุมเทวดาบนสวรรค์ก่อนแรมหนึ่งค่ำถึงจะกลับลงมาผมทราบจากคุณสิงห์แล้วล่ะครับสวย.เอกชัยรีบบอกงั้นไม่ทราบว่าท่านสารวัตรใหญ่กับคณะมีเรื่องอะไรจะแจ้งกับทางเราทราบบ้างเชิญได้เลยคือผมกับตำรวจได้ไปตรวจชันสูตรพลิกศพที่บ้านวันออกซึ่งเมียในคำแขวนคอตายเสร็จแล้วก็ถือโอกาสมาที่นี่ยังไม่กลับโรงพักเพราะไหนๆก็มาแล้วพอดีทราบจากคุณสิงห์ว่าท่านนรเทพประชุมเทวดาที่นี่ก็เลยปิดชั่วคราวคุณรักษาการแทนโอ้ใช่แล้วเรารักษาการแทนคือมีคนไปร้องก็ในคำนั่นแหละว่าลูกสาวถูกฉุดฆ่าโดยคนของที่นี่ผมกับตำรวจทุกคนไม่มีใครยอมเชื่อเพราะมันเป็นไปไม่ได้ในคำเองก็เป็นคนประเภทหูป่าตาเถื่อนเชื่อถือไม่ได้แล้วท่านสารวัตรใหญ่จะทำยังไงล่ะคนทันถามเบาๆไม่มีท่าทีสะทกสะท้านใดๆผมกับร้อยเวรไม่รับแจ้งความเพราะมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับก็สุดแท้แต่ท่านสารวัตรใหญ่จะพิจารณาเถอะแต่เรามีข้อชี้แนะนิดนึงที่นี่เราไม่ต้องการผู้หญิงโดยไม่ได้รับการคัดเลือกและคนต้องการมาอยู่ที่นี่วันหนึ่งเป็น10ใครๆก็อยากให้ลูกมารับใช้ตนบุญท่านสารวัตรใหญ่จะเชื่อหรือไม่ก็สุดแท้แต่ผมน่ะเชื่อ 100% ครับพันตำรวจโทเอกชัยรีบบอกสวป.หิรันรีบบอกเช่นกันผมก็เชื่อครับรวมความแล้วตำรวจทั้งโรงพักเรารู้ดีครับว่าอะไรเป็นอะไรเอกชัยเสริมต่อแต่ไอ้หมอนั่นมันบ้าดันไปฟ้องร้องต่อมือปราบ10แผ่นดินเข้านี่สิดูมันท่านกับผู้ช่วยอธิบดีตำรวจจะมาด้วยพวกผมเลยอยู่ไม่เป็นสุขกันละทีเนี้ยแต่กรรมก็ตามทันไอ้คำเมียมันผูกคอตายครับอ๋อนี่ถ้าท่านรอระเทพอยู่ท่านคงไม่ให้ท่านสารวัตรใหญ่กับตำรวจทุกนายต้องเดือดร้อนลำบากใจถึงป่านนี้หรอกเราขอแสดงความเสียใจด้วยถ้าท่านลงจากสวรรค์แล้วเราจะเรียนท่านตามนี้ครับเวลาเนี้ยท่านผู้บังคับการป่วนเปลี่ยนอยู่ที่อำเภอเราทราบว่ากำลังหาข้อมูลและพยานหลักฐานบางอย่างอยู่อยากทราบว่าหาพยานหลักฐานอะไร ท่านนรเทพคงรู้ใช่ไหมครับรู้แน่นอนแต่บังเอิญท่านไม่อยู่เราก็จนปัญญาจะบอกเฮ้อผมน่ะร้อนใจเรื่องนี้จริงๆครับสวย.เอกชัยถอนใจเฮือกใหญ่ยอมรับออกมาตามตรงสวป.ฮิรันรีบสอดฐานนี้รู้ดีไม่ใช่หรือครับว่าผู้บังคับการได้ฉายาว่ามือปราบสิบแผ่นดินด้วยชอบฟังเสียงประชาชนมากกว่าจะฟังเสียงข้าราชการโดยเฉพาะตำรวจด้วยกันแล้วผู้บังคับการคนนี้ไม่ค่อยจะฟังเอาเสียเลยเอาประชาชนเป็นใหญ่เรารู้ดีพวกท่านสบายใจได้ที่นี่ผู้หลักผู้ใหญ่ให้การยอมรับนักการเมืองดังๆมีอำนาจทั้งนั้นคุณหญิงคุณนายก็เยอะรวมทั้งคนมีชื่อเสียงโด่งดังทุกวงการเพราะงั้นผู้บังคับการระดับแค่นี้ไม่กล้าที่จะมาวอแวกับเราหรอกโดยเฉพาะถ้าท่านนรเทพลงมาจากสวงสวรรค์แล้วล่ะก็ไม่มีใครมาทำอะไรได้ไม่ว่าคนคนนั้นจะยิ่งใหญ่มาจากไหนท่านสามารถสั่งให้สวรรค์ลงทันได้ทันทีฟ้าผ่ากลางกระหม่อมใช่ไหมครับร้อยตำรวจเอกศักดาพร่องถามขึ้นพอรู้มาคร่าวๆถึงบทลงโทษของที่นี่ถูกต้องผมอยากให้ท่านนรเทพลงมาเร็วๆรู้สึกไม่สบายใจยังไงบอกไม่ถูกครับสวย.เอกชัยหลุดปากออกมาประเด็นที่ท่านสารวัตรใหญ่ไม่สบายใจก็คือที่ในคำไปร้องเรียนมือปราบสิบแผ่นดินใช่ไหมสิงห์ถามขึ้นหลังจากที่นั่งฟังมานานถูกต้องแล้วครับคุณสิงห์เอาละทางเรารับปากจะจัดการทุกอย่างให้ท่านสารวัตรใหญ่และทุกคนสบายใจได้รับรองมือปราบสิบแผ่นดินไม่กล้ามายุ่งเราจะเรียนทางนักการเมืองใหญ่กับนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่บีบบังคับไม่ให้มายุ่งกับอำเภอของเราพอใจหรือยังคนทันบอกพร้อมกับถามในตอนท้ายถ้าทางนี้รับปากแบบนี้แล้วทางพวกผมก็สบายใจและก็ไม่กังวลอีกต่อไปแล้วล่ะครับแต่ถ้ามีอะไรท่านสารวัตรใหญ่ให้ตำรวจมาบอกเราด้วยเราจะได้แก้ไขให้ครับผมคงต้องวิ่งมาหาท่านนรเทพแน่นอนเราจะเรียนท่านตามนี้ก่อนแล้วกันผมกับทุกคนขอลาคนทันครับเทวรูปเทวฤทธิ์จงพิทักษ์รักษาทุกคนรักษาการของตนบนกล่อมตามแบบฉบับคนทันกับสิงห์สองบริวารซึ่งค่อนข้างจะถูกชะตากันมากที่สุดรีบหันหน้าเข้าปรึกษากันเบาๆทันทีเมื่อตำรวจทั้ง6กลับไปแล้วทุกอย่างยุ่งยากไปหมดเป็นลูกโซ่ตอนนั้นถ้าท่านข่านนางบัวสาซิก็สิ้นเรื่องไอ้คำพ่อของชอปากาก็ไม่รู้ว่าลูกสาวเขามันหายไปไหนเราไม่เห็นมันจริงๆนะคนทันไม่อย่างนั้นเราจะทิ้งไว้เป็นเสี้ยนตำตีนทำไมสิงห์พูดด้วยซุ้มเสียงที่เคร่งเครียดไม่น้อยที่ทำงานพลาดอย่างคาดไม่ถึงคนทันเอ่ยขึ้นมาพิธีกรรมกดดันไม่สำเร็จซะนี่ท่านนรเทพก็เลยต้องเก็บตัวพวกเราที่ต้องรับหน้าเสือแทนเสือกระเทพรูปก็ไม่ได้เอาหน้าคนทันท่านไม่ต้องวิตกไปนักหรอกคืนนี้เราจะส่งลูกน้องไปเก็บไอ้คำซะเก็บไม่ให้เห็นซากทุกอย่างจบก็ต้องเป็นอย่างนั้นสิสิงห์ท่านอย่าลืมนะไอ้คำกะละมีงานทำบุญศพเมียมันขนมากทำอะไรให้ระวังหน่อยจริงด้วยงั้นคงเลื่อนไปเป็นคืนพรุ่งนี้เพราะวันพรุ่งนี้มันจะเผาศพเมียมันกลางคืนก็คงไม่มีคนแล้วพิธีอะไรก็ไม่มีแบบนั้นจะดีกว่านะรักษาการแทนตนบุญเห็นด้วยขออนุญาตครับเสียงหนึ่งดังขึ้นทำให้ทั้งสองสะดุ้งเฮือกมองไปทางประตูกระท่อมเห็นตำรวจในเครื่องแบบสองนายหิ้วเป้สนามพร้อมกับยืนตรงอยู่ตำรวจทั้งคนทันและสิงห์หลุดปากออกมาพร้อมกันพลตำรวจดำรงรีบสอดทันทีผมสองคนได้รับคำสั่งจากท่านสารวัตรใหญ่ให้มานอนค้างแรมรักษาการอยู่ที่นี่กับคอยประสานงานกับทางนี้มีอะไรให้ผมวอไปถึงท่านสวย.ในทันทีครับพลตำรวจสันติเสริมท่านสารวัตรใหญ่เพิ่งได้คิดหรือวิทยุสั่งด่วนพอดีผมกับดำรงเป็นสายตรวจท้องที่อยู่พอดีก็เลยมาที่นี่ครับเจ้าของสถานที่หันไปมองหน้ากันนิดนึงรักษาการแทนพยักหน้าก็ดีมีอะไรจะได้ประสานงานกันเดี๋ยวเราจะจัดที่พักให้นะสิงจ้องหน้าดำรงอยู่ก่อนแล้วพอได้จังหวะก็ปรีเข้าไปถามเราเคยเห็นหน้าที่ไหนเนี่ยผมเป็นหลานของป้าน้อมไงครับหา สิงระเบิดเสียงขึ้นตาโตทะลุตาต้มแกเป็นตำรวจด้วยเหรอครับวันก่อนผมกับน้ำมาเยี่ยมป้าน้อมนอนค้างคืนหนึ่งไม่นึกว่าจะได้รับคำสั่งมารักษาการที่นี่อีกครับผมยินดีรับใช้ท่านครับสิงทำไมเราไม่รู้เรื่องนี้เรากำชับทุกอย่างกับน้อมและพวกนี้แล้วไม่ต้องวิตกทุกอย่างเรารับผิดชอบเองสิงบอกกับคนทันโดยฝืนน้ำเสียงและสีหน้าให้เป็นปกติงั้นก็ไม่เป็นไรตกลงให้พักได้ผมขอพักที่กระท่อมป้าผมครับเพราะเคยมาพักแล้วดำรงรีบบอกรักษาการแทนตนบนหันไปทางสิงเอาไงที่จริงเราก็ไม่มีที่พักเผื่อตำรวจจะมีก็ที่ศาลาวันหลังคงต้องสร้างกระท่อมสำหรับตำรวจรักษาการเหมือนสถานที่อื่นๆนะสิงใช่ตกลงให้พักกับมาน้อมนะก็ดีคนทันพยักหน้าเห็นด้วยดำรงเราขอเตือนอะไรหน่อยสถานที่เนี่ยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ปกติทางเราไม่ให้บุคคลภายนอกเข้ามาปะปนแต่เมื่อเคยมาแล้วก็ไม่ว่ากันและสบย.ท่านก็เป็นคนส่งมาที่เตือนก็คืออย่าลุกล้ำสถานที่หวงห้ามบางแห่งกับความในเนี้ยก็อย่าเอาไปพูดไม่เช่นนั้นนายตำรวจระดับใหญ่ๆมาที่นี่เราจะเรียนท่านให้ย้ายในสองคนไปชายแดนไกลๆหวังใจเธอครับท่านคนทันผมเป็นตำรวจชั้นผู้น้อยนายให้มาเพื่อรักษาการกับประสานงานพูดง่ายๆคือมารับใช้ทางท่านผมก็จะทำตามหน้าที่ไม่ไปยุ่งในกิจกรรมใดๆทั้งนั้นแหละครับดีสิงพาไปพบปันน้อมกำชับอย่างว่าด้วยฮึงั้นตามเรามาสิงเดินออกจากที่แห่งนั้นสองตำรวจหนุ่มคว้าเป้เดินตามซึ่งทั้งสองใช้เพียงปืนพกส่วนตัวเท่านั้นไม่ได้มีปืนยาวแต่ประการใดเพราะสะดวกในการทำงานเมื่อทั้งสามเข้าไปในโรงครัวน้อมถึงกับตาเหลือกเพราะดำรงอยู่ในเครื่องแบบตำรวจและยังพาเพื่อนมาอีกคนเอ็งมาอีกแล้วเหรอครับคราวนี้ผมมารักษาการที่นี่ด้วยดำรงรีบบอกน้อมทำท่าจะถามกลับชะงักปากไว้ไม่งั้นความแตกแน่ส่วนพินตาโตลองเธอสิงรีบพูดนี่ป้าน้อมพินขนทันสั่งให้สองคนเนี่ยอยู่ในความดูแลของป้ากับพินมีอะไรรับผิดชอบนะหมายถึงเรื่องอาหารการกินกับที่อยู่ส่วนเรื่องอื่นๆเรารับผิดชอบเองได้พูดกับตำรวจหลานป้าไว้แล้วค่ะแม่ครัวร่างยักษ์ตกบันไดพลอยโจรอีกครั้งอีกเรื่องนึงห้ามเข้าในที่หวงห้ามไม่เช่นนั้นเราจะร้องเรียนกับนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ที่มาพบท่านนรเทพให้สั่งย้ายหลานป้าไปชายแดนไกลๆเลยเข้าใจตามนี้ด้วยสั่งเสร็จบริวารจอมโหดก็รีบสาวเท้าออกจากห้องครัวไปทันทีพินทลาเข้ามาหาดำรงเอ่ยละล่ำละลักที่แท้เป็นตำรวจเหรออยู่ในเครื่องแบบเท่ระเบิดไปเลยพกปืนก็เท่ด้วยสิหนังพินถอยไปสาวร่างสูงชะงักห่างดำรงออกไปทำไมจะป้าหลานชายมาหาทั้งทีทำไมตีหน้ายักษ์แบบนั้นยิ้มแย้มดีใจหน่อยสิจ้าหลานหาเหวที่ไหนกันข้าจะบ้าตายอยู่แล้วรู้ไหมแม่งตกบันไดพลอยโจรแท้ๆน้อมคำรามลั่นใส่ผู้ช่วยตนเองงั้นให้พินไปบอกท่านสิงห์นะว่าไม่ใช่หลานป้าตกบันไดพลอยจรอีนางพินน้อมคว้าชายเสื้อด้านหลังพินไว้เอ็งขืนปากหมาไปบอกท่านสิงห์รับรองทั้งเองทั้งข้าหัวขาดทันทีฐานโกหกมาตั้งแต่ต้นเพราะงั้นหุบปากพินยิ้มออกมาได้แปลว่าตกบันไดพลอยจรต่อไปใช่ไหมป้าเออกระแทกเสียงใส่หน้าพินแล้วหันมาทางดำรงเองก็เหมือนกันนำความระยำมาให้ข้าแท้ๆจะตายโหงกันคราวนี้แหละเองเสือกเป็นตำรวจด้วยแล้วนั่นชื่ออะไรวะยืนเป็นตอไม้อยู่ได้ผมสันติครับป้าเรียกสันเฉยๆก็ได้พินสุดแสนจะดีใจที่ดำรงกลับมาอีกครั้งหล่อนแอบพึงใจเจ้าหนุ่มคนนี้และก็ฝันถึงเขาทุกคืนเลยทีเดียวหลังจากที่ดำรงหายตัวไปคราวก่อนสาวร่างสูงแทบไม่เป็นอันช่วยทำครัวดังนั้นจึงคลอเคลียพลตำรวจหนุ่มอยู่ไม่ห่างน้อมแม่ครัวร่างยักษ์หน้ายิ่งงองงำหนักเข้าไปอีกหันมาตวาดผู้ช่วยตนเองกระดีกระดาวจ้าจ๋ากันเข้าไปพระเดชพระคุณรอทานอาหารอยู่นะเดี๋ยวคอได้ขาดกันหมดไปหั่นเนื้อจ้าจ้าแหมทำเป็นอารมณ์ขุ่นไปได้ป้าก็ หลานมาหาทั้งทีนอมเงื้องาปังต่อเขินเองพูดเยอะหยันข้าอีกข้าจะสับหัวเองแบบท่านนรเทพเข้าพิธีแน่จริงพูดต่อสิป้าพินท้าแม่ครัวหันไปเหลือบมองดำรงนิดนึงเฮ้ยไม่ต้องพูดมากหั่นเนื้อเองสองคนมาใกล้ๆข้าดำรงหันไปพยักหน้ากับสันติทั้งสองวางเป้และคอยหยาบเข้าชิดนอมนั้นมือก็ทำครัวไปปากก็พูดไปท่านคนทันว่ายังไงก็บอกว่าที่เนี่ยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และห่วงห้ามปกติไม่รับคนนอกมาอ้างร้างข้างแรมนี่เห็นว่าสารวัตรใหญ่เอกชัยส่งมาก็เลยเออและห้ามเข้าสถานที่ห่วงห้ามกับไม่ให้เอาเรื่องนี้ออกไปพูดไม่อย่างนั้นป้าจะถูกลงทันงั้นเองจำใส่กระโหลกไว้เลยในเรื่องที่ท่านคนทันห้ามเพราะเวลานี้ท่านนรเทพไม่อยู่ท่านคนทันรักษาการแทนทั้งหมดเข้าใจไหมเข้าใจครับจริงๆนะข้าน่ะอุตส่าห์หนีความวุ่นวายของสังคมมารับใช้ตนบนเป็นแม่ครัวเองก็ยังตามมายัดเยียดความไม่สบายใจให้ข้าอยู่อีกผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆตอนนั้นผมหิวข้าวกันหน้าของผมมันไปไหนเสียล่ะไอ้หนวดหน้าแก่นั่นน่ะกลับบ้านไปแล้วล่ะครับเออนี่ป้าเมื่อกี้ป้าพูดว่าท่านนรเทพใช้ขวานสับหน้าผากใครทำพิธีกรรมอะไรนะครับเองจะรู้ไปทำไมรู้ไปอย่างนั้นเองเหมือนนึกขึ้นได้นอมรีบใส่หน้าข้าไม่รู้เรื่องไม่ได้พูดอะไรทั้งนั้นงั้นผมไปถามท่านสิงห์ก็ได้ถ้าท่านสิงห์ย้อนถามผมว่ารู้มาจากใครผมก็จะบอกว่าป้านอมเป็นคนพูดแต่พูดไม่หมดเลยมาถามท่านสิงห์ต่อนอมสับมีดลงบนเขียงเสียงดังโครมเอ็งอย่าออกจากบริเวณนี้นะไม่งั้นกระสับหัวเอ็งจริงๆด้วยอะไรวะหาที่ตายชัดๆงั้นป้าก็บอกผมมาสิเอ็งอยากรู้ไปทำไมเอ็งเป็นตำรวจรู้ไปอย่างนั้นเองป้าไม่มีอะไรหรอกเรื่องที่ผมเป็นตำรวจน่ะไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครหรอกตำรวจแม่ร้อนน่ะโสหกที่นี่หมดเมื่อกี้ท่านสารวัตรใหญ่ก็มาประสานงานกับท่านคนทันไว้พวกเราเคารพนอบน้อมตนบนจริง
1: ๆเสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหา
2: 19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังเตรียมประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center นัดแรกวันพรุ่งนี้เพื่อวางแนวทางกำกับดูแลปิดช่องโหว่ทางกฎหมายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพิกถอนผู้ทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่นแล้ว 3,868 รายยืนยันดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดองค์การสหประชาชาติเตือนปรากฏการณ์เอลนิโยมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นถึงระดับรุนแรงมากในช่วงหลายเดือนข้างหน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงการคลังเตรียมประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center นัดแรกวันพรุ่งนี้เพื่อวางแนวทางกำกับดูแลปิดช่องโหว่ทางกฎหมาย
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center หรือบอร์ด Data Center ครั้งที่1/2569ภายหลังนายกรัฐมนตรีได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานโดยมีภารกิจเร่งด่วนคือการวางกรอบแนวคิดและแนวทางการกำกับดูแลกิจการ Data Center ในภาพรวมเพื่อให้การลงทุนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจไทยพร้อมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมซึ่งที่ผ่านมามีกิจการ Data Center เข้ามาลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องและพบว่ามีผู้ประกอบการบางรายไม่ได้ยินขอรับการส่งเสริมจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI แต่กลับอาศัยช่องว่างทางกฎหมายอื่นๆที่ยังมีข้อจำกัดและยังไม่มีกรอบการกำกับดูแลที่ครอบคลุมเข้ามาดำเนินการจึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบข้อกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งหมดเพื่ออุดช่องโหว่และปรับปรุงแก้ไขให้รัดกุมยิ่งขึ้นขณะเดียวกันการกำหนดระเบียบและแนวทางการจัดการเกี่ยวกับที่ตั้งของ Data Center จะต้องอาศัยการบูรณาการร่วมกันจากหลายหน่วยงานเช่นกระทรวงพลังงานหน่วยงานด้านผังเมืองรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างกรุงเทพมหานครซึ่งได้มีการเรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้ามาร่วมหารือด้วยแล้วทางนี้เพื่อนำกฎหมายและกติกาของทุกภาคส่วนมากางร่วมกันพิจารณาอย่างละเอียดทำให้เห็นภาพที่ชัดเจนว่ามีจุดใดบ้างที่มีความรั่วไหลหรือยังขาดการกำกับดูแลอย่างเหมาะสม
3: ทาง BOI เนี่ยหยุดไปตั้งแต่เดือนเมษายนแล้วนะครับแต่ว่ามันก็จะมีคนที่ไม่ได้ขอ BOI วันนี้ที่ไม่ขอ BOI ก็จะไปดูว่ามีกฎหมายอะไรอยู่บ้างหลายอันยังไม่มีกรอบในการกำกับดูแลซึ่งกฎตอนนี้เข้าใจว่ามีหน่วยงานเยอะเหมือนกันนะครับกระทรวงพลังงานมีทั้งในเรื่องผังเมืองมีทั้งเรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นกทม.ก็ได้เรียนเชิญท่านผู้ว่าแล้วก็คือมันมีหลายกฎหลายกติกาเราจะเอาตรงนี้มากลางเพื่อจะได้รู้ให้ชัดเจนว่ามันมีกฎตรงไหนมีส่วนรั่วไหลตรงไหนและมีตรงไหนที่ยังไม่กำกับ
2: นายเอกนิติยังกล่าวเพิ่มเติมว่าการขับเคลื่อนการทำงานของคณะกรรมการชุดนี้ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษามุ่งเน้นการบูรณาการภาพรวมเพื่อวางกรอบกติกา Data Center ให้มีความชัดเจนโดยจะมีการกำหนดเงื่อนไขและมาตรการต่างๆเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมใหม่ที่จะช่วยสร้างรายได้และผลประโยชน์ให้ตกถึงมือคนไทยอย่างแท้จริงก่อนที่จะรวบรวมข้อสรุปและนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ด้านนายอนุทินชาญวิริกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่มีการลักลอบก่อสร้างและติดตั้ง Data Center ในหลายพื้นที่ซึ่งสร้างความกังวลให้กับประชาชนอยู่ในขณะนี้ว่าได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาและแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้วเชื่อมั่นว่าคณะกรรมการทุกคนทราบถึงบทบาทหน้าที่และแนวทางในการแก้ไขปัญหากระทรวงพลังงานเร่งจัดระเบียบศูนย์ข้อมูล Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลังพบมีถังเก็บน้ำมันสำรองผิดกฎหมายเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
4: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรถึงมาตรการควบคุม Data Center หลังลงพื้นที่สัปดาห์ที่ผ่านมาตรวจพบถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองขนาดใหญ่เกิน 150,000 ลิตรโดยไม่มีใบอนุญาตจึงส่งเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด2ปีพร้อมเตรียมปูพรมตรวจ Data Center ทุกแห่งทั่วกรุงเทพมหานครหากพบผิด จะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานระบุว่าปัญหานี้สะสมมานาน 3-4 ปีบางแห่งติดตั้งถังน้ำมันมาตั้งแต่ปี2563ซึ่งการนำน้ำมันมาปั่นไฟสำรองในชุมชนไม่สามารถทำได้จึงประสานนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งระงับส่วนที่เกี่ยวข้องระหว่างรอการตรวจสอบระบบคาดว่าใช้เวลาไม่เกินหลักเดือนนอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ Data Center โดยมีนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้ดูแลการจัดทำระเบียบใหม่เพื่อให้การพัฒนา Data Center เติบโตควบคู่กับเศรษฐกิจโดยไม่กระทบต่อประชาชนและการใช้ทรัพยากรนพศรแก้วคำรายงาน
1: ขณะที่เจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบบริษัท Data Center ย่านพระราม9หลังประชาชนร้องเรียนมีกลิ่นคายน้ำมันจากท่อระบายน้ำพร้อมเก็บตัวอย่างน้ำและดินตรวจสอบในห้องปฏิบัติการคาดทราบผลภายใน 2-3 สัปดาห
5: ์นายจตุรงค์อัศวะไตรธรรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่บริษัท Data Center ย่านพระราม9พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำจากบ่อพักน้ำภายในโครงการ1จุดซึ่งเป็นจุดพักน้ำก่อนระบายออกสู่ภายนอกและเก็บตัวอย่างดินจุดท่อน้ำทิ้งลงสู่คลองที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อนำไปตรวจสอบในห้องปฏิบัติการหลังประชาชนร้องเรียนได้กลิ่นคล้ายน้ำมันบริเวณท่อระบายน้ำเจ้าหน้าที่รับรู้ได้ถึงกลิ่นผิดปกติแต่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นสารชนิดใดต้องรอผลตรวจจากห้องปฏิบัติการออกมาก่อนคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ3สัปดาห์ทั้งนี้เรื่องมลพิษจาก Data Center ถือเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่สำหรับประเทศไทยเพราะนอกจากเรื่องคุณภาพน้ำแล้วกิจการประเภทนี้ยังอาจมีผลกระทบด้านอื่นเช่นเสียงจากระบบเครื่องจักรและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าความร้อนจากการทำงานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขม่าวและควันจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองอีกด้วยดังนั้นการกำกับดูแล Data Center ในอนาคตอาจต้องอาศัยการบูรณาการหลายหน่วยงานร่วมกันทางด้านสิ่งแวดล้อมควบคุมอาคารพลังงานระบบระบายน้ำและสาธารณสุขเพื่อวางมาตรฐานที่ครอบคลุมผลกระทบทุกด้านปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ศาลปกครองสูงสุดสั่งรับฟ้องคดีนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ถูกตรวจสอบคุณสมบัติกระทบสถานะประธานกสทช.ด้านรองเลขาธิการกสทช.ยืนยันพร้อมอำนวยความสะดวกการทำงานโดยยึดหลักให้ความเป็นธรรมเจ้าหน้าที่รัฐนายไตรรัตน์ปิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เปิดเผยถึงกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นให้รับคำฟ้องของนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ไว้พิจารณากรณีการยื่นฟ้องคณะกรรมการสรรหากสทช.เรื่องการวินิจฉัยคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของประธานกสทช.โดยศาลปกครองสูงสุดระบุว่าคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากสทช.เมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อสถานภาพการดำรงตำแหน่งสิทธิการปฏิบัติหน้าที่และชื่อเสียงของนายแพทย์สรณะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทำให้เกิดความไม่แน่นอนและขาดความต่อเนื่องในการจัดทำบริการสาธารณะศาลจึงเห็นว่านายแพทย์สรณะเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายและมีสิทธิฟ้องคดีอย่างชัดแจ้งโดยไม่จำเป็นต้องรอให้มีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตำแหน่งเสียก่อนซึ่งการตรวจสอบทางศาลควรเป็นการป้องกันหรือยับยั้งการใช้อำนาจรัฐที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมากกว่าทั้งนี้ขอยืนยันว่าจะอำนวยความสะดวกในการจัดประชุมและปฏิบัติหน้าที่ของกสทช.อย่างเต็มที่พร้อมยึดหลักปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและให้ความเป็นธรรมต่อเจ้าหน้าที่รัฐอย่างเคร่งครัดซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของสำนักนายกรัฐมนตรีที่ระบุว่าหากกระบวนการยุติธรรมยังไม่ถึงที่สุดหรือยังมีข้อโต้แย้งทางกฎหมายก็ไม่ควรดำเนินการใดๆที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานของบุคคลดังกล่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันผู้ลงทะเบียนโครงการ THAI Passport เป็นผู้ใช้งานจริงเตรียมหารือกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสนับสนุนอินเทอร์เน็ตราคาถูกหรือฟรีในต่างจังหวัดนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยความคืบหน้าโครงการ THAI Passport หลังเปิดให้ประชาชนใช้งานตั้งแต่วันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าจากการตรวจสอบล่าสุดมีผู้ใช้งานรายวันกว่า 500,000 คนขณะที่ยอดลงทะเบียนรวมอยู่ที่ประมาณ 1,300,000 ถึง 1,400,000 คนส่วนตัวเลขที่ปรากฏในช่วงแรกเป็นข้อมูลเพียง 9-10 ชั่วโมงแรกของวันเปิดตัวพร้อมยืนยันว่าไม่มีการสร้างจำนวนผู้ใช้งานปลอมและเตรียมจัดทำแดชบอร์ดเพื่อให้ตรวจสอบตัวเลขได้อย่างโปร่งใสทั้งนี้ยอมรับว่าสิ่งที่น่ากังวลมากกว่าปัญหาการใช้งานโมเดลคือจำนวนผู้ลงทะเบียนที่เริ่มชะลอตัวและความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเนื่องจากผู้ใช้งานส่วนใหญ่กระจุกตัวในเมืองจึงเตรียมประสานกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.หาแนวทางสนับสนุนอินเทอร์เน็ตราคาถูกหรือฟรีสำหรับครูนักศึกษาและประชาชนในต่างจังหวัดเพื่อเปิดโอกาสให้เข้าถึง AI ระดับโปรได้ทั่วถึง
6: ก็ตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันมีการชะลอในการลงทะเบียนจริงๆอันนี้เป็นเรื่องที่ผมกังวลที่สุดไม่ใช่ในเรื่องของตัวโมเดลหรือการที่คนเอาผิดโมเดลมาใช้งานอันนี้เดี๋ยวเรียนรู้กันไปเรามีเวลาคือความตั้งใจของรัฐบาลเนี่ยคือการทลายกำแพงความเหลื่อมล้ำใช่ไหมครับเราทำเรื่องของการเข้าถึง AI โมเดลโปรฟรีแล้วเนี่ยแต่มันมีอีกความเหลื่อมล้ำหนึ่งก็คือค่าเน็ตเราเห็นว่าตอนนี้ยอดมันกระจุกอยู่ที่กลุ่มคนที่อยู่ในเมืองซะส่วนใหญ่ยังไม่ออกไปถึงตามเป้าหมายที่เราอยากให้ถึงพี่น้องประชาชนที่ด้อยโอกาสกว่าก็ไปศึกษามาแล้วก็ทราบว่าเพนพอยต์หลักอันนึงสำหรับน้องๆนักศึกษาต่างจังหวัดคุณครูก็จะเป็นเรื่องอินเทอร์เน็ตซึ่งตอนนี้เนี่ยเรากำลังหาแนวทางหาแนวร่วมอยู่ครับแล้วก็อยากที่จะให้การเข้ามาใช้งาน THAI เนี่ยมีโปรหรือว่ามีการใช้เน็ตในราคาที่ถูกหรือฟรีให้ได
1: ้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพิกถอนผู้ทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่นแล้ว 3,868 รายยืนยันดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดเพื่อคืนความเป็นธรรมให้แก่ผู้สอบแข่งขันได้โดยสุจริต
4: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแถลงผลการเพิกถอนการบรรจุผู้ที่มีการแก้ไขคะแนนสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2568ว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เร่งให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดหรือกจังหวัดพิจารณาเพิกถอนและให้ความเห็นชอบเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ออกคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งหรือพ้นจากตำแหน่งเพื่อรอการบรรจุจำนวน 3,868 รายพร้อมยกเลิกผู้ที่ยังไม่ได้รับการบรรจุอีก 2,057 รายจากจำนวนผู้ที่พบการแก้ไขคะแนนสอบทั้งหมด 5,925 รายโดยรายงานผลการดำเนินการต่อสำนักงานคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางภายในวันที่15กันยายนนี้สำหรับการดำเนินคดีตามกฎหมายได้ส่งรายชื่อและข้อมูลผู้ที่ถูกเพิกถอนให้แก่5หน่วยงานตรวจสอบเพื่อสืบสวนขยายผลตามอำนาจหน้าที่พร้อมแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมศวในฐานะผู้รับจ้างจัดสอบกรณีเสนอข้อมูลผลคะแนนที่ผิดปกติโดยหารือกรมบัญชีกลางรวมถึงสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อพิจารณาสิทธและหน้าที่ตามสัญญาชะลอการเบิกจ่ายงวดที่4จำนวนกว่า32ล้านบาทพร้อมจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลืออปท.ด้านกฎหมายเพื่อให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกรณีถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองอันเนื่องมาจากการปฏิบัติตามมติการเพิกถอน
7: เราไปพบเจอว่ามีบุคคลบางกลุ่มได้ถูกแก้ไขคะแนนในการประกาศคะแนนการสอบกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยทั้งหมด 5,925 คนซึ่งกสศก็มีการประกาศใหม่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนำไปสู่การถอดถอนบุคคลที่มีคะแนนผิดปกติที่มีการบรรจุราชการไปแล้ว
4: นายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์กล่าวด้วยว่าในวันที่17กันยายนนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะเสนอสำนักงานคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพิจารณาปรับปรุงมาตรฐานทั่วไปเพื่อเยียวยาผู้สอบแข่งขันได้โดยสุจริตที่ได้รับการบรรจุในรอบที่1ถึง3ให้สามารถยื่นขอโอนย้ายได้เมื่อผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการครบ6เดือนและภายในเดือนพฤศจิกายน2569สำนักงานกกลางจะดำเนินการเรียกผู้สอบแข่งขันได้ตามลำดับบัญชีที่ถูกต้องเพื่อดำเนินการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการต่อไปชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันกรณีอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านมีการแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าพร้อมเตรียมผลักดันประกันภัยพิบัติทั่วหน้า คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในวันที่1ตุลาคมนี้
8: ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายณัฐนนท์ศรีก่อเกลือส.ส.สงขลาพรรคภูมิใจไทยเกี่ยวกับปัญหาอุทกภัยในจังหวัดน่านว่าสาเหตุสำคัญมาจากฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานหรือเรนบอมทำให้มีน้ำสะสมสูงดินอุ้มน้ำจนอิ่มตัวจนเกิดดินสไลด์และน้ำป่าไหลหลากอย่างไรก็ตามแม้หน่วยงานรัฐจะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าแต่เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและรุนแรงขณะที่ประชาชนบางส่วนไม่ได้เคลื่อนย้ายทรัพย์สินเนื่องจากประเมินสถานการณ์จากพายุวิภาในปีก่อนรัฐบาลจึงต้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนปฏิบัติตามคำเตือนภัยอย่างเคร่งครัดส่วนด้านการเยียวยารัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัย 9,000 บาทและกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ประสานธนาคารออมสินให้เร่งโอนเงินให้ผู้ประสบภัยภายใน3วันทำการเมื่อเอกสารครบถ้วนขณะที่จังหวัดน่านใช้เงินทดลองราชการช่วยเหลือแล้ว 4,416 ครัวเรือนกว่า27ล้านบาท
9: ตรงนี้เนี่ยนะครับเราได้เข้าไประดมในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือเยียวยานะครับใช้เวลาประมาณ7วันในการที่จะฟื้นฟูสภาพการสัญจรนะครับแล้วก็ระบบสาธารณูปโภคให้กลับมาอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับก็ยังมีในเรื่องของการเยียวยาที่เป็นการจ่ายเงินก็ยังมีมติของครม.ที่เยียวยาในเรื่องของครัวเรือนละ 9,000 บาทนะครับแล้วก็ค่าเสียชีวิต2ล้านบาทกรมปภ.เนี่ยนะครับได้แจ้งผ่านธนาคารออมสินนะครับให้โอนเงินนะครับเข้าบัญชีผู้ประสบภัยภายในระยะเวลา3วันทำการหากเอกสารนะครับครบถ้วนก็สามารถจะโอนจ่ายได้เลยทันทีให้กับทายาทผู้เสียชีวิต
8: สำหรับแนวทางระยะยาวรัฐบาลอยู่ระหว่างพิจารณาจัดทำประกันภัยพิบัติทั่วหน้าครอบคลุมประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศสำหรับ3ภัยหลักได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวเบื้องต้นกำหนดเงินช่วยเหลือ 10,000 บาทกรณีอุทกภัยและ 5,000 บาทกรณีวาตภัยและแผ่นดินไหวไม่รวมค่าซ่อมแซมบ้านที่อาจกำหนดวงเงินสูงสุด 100,000 บาทส่วนกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทโดยตั้งเป้าผลักดันให้เริ่มดำเนินการได้ภายในวันที่1ตุลาคมนี้ชวิสาประทุมมารายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยอิทธิพลพายุโซเดลส่งผลให้มวลอากาศเย็นแผ่ปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือขณะที่ปรากฏการณ์เอลนิโยจะส่งผลกระทบรุนแรงในช่วงปลายปีขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือ
10: นายณัฐวุฒิแดนนีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงสภาพอากาศภาพรวมในระยะนี้ว่าเริ่มดีขึ้นเนื่องจากพายุโซเดลได้เคลื่อนตัวห่างจากประเทศไทยไปทางไทเปและจีนซึ่งได้ดึงมวลอากาศเย็นและแห้งจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้พื้นที่ตอนบนมีอากาศเย็นอาทิจังหวัดเชียงรายอุณหภูมิลดลง 1-2 องศาเซลเซียสในตอนเช้าโดยคาดการณ์ว่าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะสิ้นสุดฤดูฝนในช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนกันยายนนี้เนื่องจากลมหนาวแผ่ลงมาเร็วกว่าปกติประมาณ2สัปดาห์อย่างไรก็ตามยังมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักได้แก่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอาทิจังหวัดอุบลราชธานีมุกดาหารและยะโสธรเนื่องจากตั้งอยู่บริเวณแนวลมปะทะรวมถึงภาคตะวันตกบริเวณจังหวัดตากและอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีที่ยังคงเสี่ยงต่อน้ำป่าไหลหลากเนื่องจากดินอิ่มน้ำสูงส่วนภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครอาจมีฝนตกเล็กน้อยช่วงบ่ายถึงเย็น
11: โซนที่เป็นของแนวรับลมมรสุมเดิมนะครับภาคตะวันออกจันทบุรีและตราดก็จะมีช่วงเช้าช่วงเย็นนะช่วงบ่ายเย็นก็มีโอกาสรวมถึงกรุงเทพมหานครนะฮะช่วงเลิกงานนะฮะ 4-5 โมงเย็นเนี่ยก็มีโอกาสแต่ว่าความรุนแรงคงไม่ได้เท่าเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมานะครับแต่ภาคที่เป็นภาคตะวันตกตอนที่อยู่ทางบนนะฮะจังหวัดตากสบขอบพม่าครับก็มีโอกาสที่จะมีฝนแต่ไม่ได้หนักนะครับแต่มีโอกาสที่มีฝนตกแล้วก็ฝนมันตกต่อเนื่องหลายวันตกอยู่เรื่อยๆนะครับถึงแม้ว่าปริมาณการตกไม่มากแต่อาจจะมีบางพื้นที่ที่มันมีก็เรียกความอิ่มน้ำของดินอยู่สูงแล้วนะอาจจะมีความเสี่ยงทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะยิ่งแถบบึงกาฬแถบทองผาภูมินะครับตอนนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังต่อไปอีกนิดหน่อยนะครับ
10: รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่ากรมอุตุนิยมวิทยามีความกังวลต่อสภาวะเอลนิโยที่จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงตั้งแต่ช่วงปลายปีนี้ ปจนถึงต้นปีหน้าซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาแล้งจัดขณะที่ปริมาณน้ำในเขื่อนทั่วประเทศปัจจุบันมีเพียงร้อยละ 60-70 เท่านั้นกรมอุตุนิยมวิทยาจึงประสานงานกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เพื่อบริหารจัดการน้ำพร้อมขอความร่วมมือเกษตรกรนอกเขตชลประทานงดทำนาปลังรณรงค์ใช้น้ำใต้ดินเฉพาะอุปโภคบริโภคและขอให้ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกันประหยัดน้ำเพื่อข้ามผ่านช่วงแล้งนี้ไปให้ได้นันนภัสแสนตุ้มรายงาน
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
13: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎหมายฉบับใหม่เพื่อคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวโดยย้ำว่าบ้านต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนซึ่งกฎหมายใหม่ขยายคำว่าความรุนแรงไม่ใช่แค่การทำร้ายร่างกายแต่รวมถึงการข่มขู่ทำให้หวาดกลัวหรือการบั่นทอนทางเศรษฐกิจด้วยที่สำคัญความผิดจากการใช้ความรุนแรงในครอบครัวจะยอมความไม่ได้และมีโทษหนักขึ้นโดยเฉพาะหากกระทำต่อเด็กหรือทำผิดซ้ำและนอกจากนี้หากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่สามารถออกมาตรการคุ้มครองผู้ถูกกระทำได้ทันทีเช่นห้ามผู้ก่อเหตุเข้าใกล้เพราะความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เรื่องที่ต้องอดทนและไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวในบ้านรัฐบาลจึงมุ่งให้เหยื่อได้รับความช่วยเหลือเร็วขึ้นและทำให้ทุกบ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
15: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
0: 19:22 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติหรือ WMO ออกแถลงการในวันนี้ที่เตือนว่าปรากฏการณ์เอลนิโยมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นถึงระดับรุนแรงมากในช่วงหลายเดือนข้างหน้าซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อรูปแบบฝนและอุณหภูมิรวมถึงความเสี่ยงของการเกิดภัยพิบัติต่างๆเช่นน้ำท่วมภัยแล้งและสภาพอากาศร้อนจัดพร้อมกันนี้ยังคาดการณ์ว่าโลกจะยังคงเผชิญกับปรากฏการณ์เอลนิโยอย่างต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2570ทั้งนี้ปรากฏการณ์เอลนิโยถือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างไรก็ตามบรรดานักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวอาจทำให้โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้นและส่งผลให้สภาพอากาศสุดขั้วมีความรุนแรงมากขึ้นนายริชาร์ดมาร์ชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออสเตรเลียเปิดเผยว่าออสเตรเลียและสหรัฐจะยกระดับความร่วมมือด้านกลาโหมภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านกำลังรบระหว่างสองประเทศโดยกองทัพสหรัฐสามารถฝึกซ้อมจัดเก็บยุทโธปกรณ์และส่งอากาศยานทางทหารเข้ามาประจำการชั่วคราวในออสเตรเลียรวมถึงได้รับการสนับสนุนด้านการส่งกำลังบำรุงให้กับเรือรบของสหรัฐอย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมว่าสหรัฐจะส่งกำลังพลเข้าประจำการในออสเตรเลียเพิ่มขึ้นหรือไม่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังนายมาร์สหารือกับนายพีทเฮกเซสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นท่ามกลางความพยายามของออสเตรเลียและสหรัฐในการถ่วงดุลอิทธิพลของจีนและรักษาเสถียรภาพในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศ ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึง7กันยายน2569ฉบับที่4ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำ

0: ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1ถึง2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:58 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรและเวลา 21:04 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร33เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:45 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง53เซนติเมตรและเวลา 16:03 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง43เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 น.
1: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
2: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
1: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและบุญมาสีมาดอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 น. ถึง 20:00 น.
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับแวดวงกีฬาครับวันนี้มาพบกันที่ห้องส่งครับหายหน้าหายตาไปหลายวันนะครับก็มาทั้งเสียงตอนนี้มาทั้งตัวแล้วครับนะหน้าตานะครับให้ได้เจอกันนะครับแวดวงเวลาวันนี้มาพร้อมกับสายฝนครับโอ้โหตกกระหน่ำเลยทีเดียวตั้งแต่ประมาณ1 ทุ่มนะครับที่กรุงเทพมหานครนะครับวันนี้ผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับอยู่ที่ห้องส่งนะแล้วก็ทางด้านของทีมงานเพจสถานีวิทยุในวันนี้นะครับคุณอัครเดชคัมภีระนะครับแล้วก็ทีมงานห้องส่งนะครับคุณสายชนนิสังนะครับอยู่กับคุณผู้ฟังในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งใครติดตามฟุตบอลนะครับยู20นะก็จะเป็นการเจอกันระหว่างไทยกับเติร์กเมนิสถานนะครับนะส่วนคุณฟังหลายท่านกำลังอยู่ในช่วงของการเดินทางนะครับในช่วงของฝนตกในกรุงเทพมหานครเนี่ยขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับมีวัดวงกีฬาแล้วก็มีรายการต่างๆของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับนำคุณผู้ฟังสู่หมุดหมายปลายทางเนี่ยอย่างสวัสดิภาพนะครับเราจะอยู่เป็นเพื่อนกันนะจนถึงหมุดหมายจนถึงเป้าหมายจนถึงเส้นทางนะที่ไปถึงไม่ว่าจะเป็นที่พักที่ทำงานอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของเอเชียนเกมนะกำลังจะเริ่มต้นขึ้นนะครับอีกไม่กี่วันและกลางเดือนนี้แหละกันยายนนะครับแบรนด์สำคัญนะครับที่เปิดคอลเลกชันนะครับให้คนไทยนะได้ร่วมกันนะส่งแรงใจให้กับทัพนักกีฬาไทยก็คือแบรนด์สิริวรรณวรีนะครับเปิดตัวคอลเลกชันพิเศษครับเชียร์ทีมไทยตอบรับกระแสเรียกร้องจากแฟนกีฬาชาวไทยเปิดโอกาสให้คนไทยร่วมส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับผ่านหมวกและเสื้อกีฬาที่เป็นการถ่ายทอดคาแรคเตอร์เดียวกับชุดพิธีการของนักกีฬาทีมชาติไทยนะครับคอลเลกชันประกอบด้วยหมวกแก๊ปนะครับหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยนะครับแล้วก็ผ้าดอนกอยนะครับผูกหางราคา 2,900 บาทนะครับหมวกแก๊ปเชียร์ไทยเชียร์ทีมไทยนะครับขออภัยนะครับหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยนะผ้าไนลอนผูกหางราคา 1,900 บาทหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยผ้าไนลอนราคา 1,200 บาทนะครับและเสื้อกีฬาเชียร์ทีมไทยราคา 1,500 บาทนะครับคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยมีการจำหน่ายอย่างเป็นทางการนะครับแฟนกีฬาที่อยากจะใส่อยากจะเก็บสะสมไว้นะครับนะฮะประกาศนะเป็นทางการนะครับแบรนด์นะครับที่วันที่11กันยายนนะครับตั้งแต่12นาฬิกาเป็นต้นไปที่ร้านสิริวรรณวรีชั้น1สยามภารกรนะครับ ขอไปนะโซนเซาโซนนะครับนะโดยนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายไปสนับสนุนนักกีฬาพาราลิมปิกโดยคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยสำหรับเอเชียนเกมส์ครั้งที่20จะลงแข่งขันกันระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคม2569นะครับที่เมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับขณะที่การแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งที่5จะแข่งขันระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคม2569นะครับคุณฟังครับกระแสวอลเลย์บอลนะครับยังคึกคักยังสร้างความปลื้มปิตินะครับนะสำหรับกองเชียร์ชาวไทยนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายๆท่านนะแฟนคลับของเราหลายๆท่านก็เฝ้าติดตามนะครับว่านักกีฬาวอลเลย์บอลของเรานะครับไปไหนกันบ้างนะครับไปเจอกับผู้ใหญ่ใจดีที่ไหนกันบ้างนะครับก็เริ่มต้นที่เรื่องของโครงการส่งเสริมกีฬานะครับโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับมอบสิ่งของพระราชทานแก่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังจากคว้าแชมป์เอเชียสร้างประวัติศาสตร์ลุยโอลิมปิกเกม2028นะครับวันนี้เวลา16นาฬิกานะครับที่โมโนสเตเดียมจังหวัดนนทบุรีนะฮะเจ้าจอมพลโทหญิงท่านผู้หญิงอนอนงปิยนาถวัชรพัฒน์ประธานกรรมการที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มอบหมายให้พลอากาศเอกปรัชญาพรมบรมนะครับหัวหน้าส่วนราชการพระตำหนักราชฤทธิ์รุ่งโรจน์ปิยนาถวัชรพัฒน์เป็นประธานในพิธีมอบแจกันดอกไม้ตุ๊กตามอลลี่กระเป๋าสุขภาพและกระเป๋าผ้าโครงการส่งเสริมกีฬาพระราชทานแก่นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเจ้าหน้าที่ทีมและคณะผู้บริหารสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในโอกาสที่สามารถคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026สมัยที่4และสร้างปรากฏการณ์นะครับวอลเลย์บอลคว้าตั๋วไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับซึ่งจากชัยชนะนะครับจากชัยชนะดังกล่าวสร้างความปิติยินดีให้กับคนไทยทุกหมู่เหล่านับเป็นตัวอย่างของการพัฒนาด้านกีฬาไปสู่ความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพอย่างดีซึ่งผู้ที่ได้รับแจกันดอกไม้และสิ่งของพระราชทานต่างปราบปลื้มและรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นะครับซึ่งนักกีฬาและทีมสตาฟโค้ชมีกำหนดเดินทางไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในค่ำคืนนี้นะครับโครงการส่งเสริมกีฬาขอเป็นกำลังใจให้กับคณะนักกีฬาทีมชาติและสตาฟโค้ชทุกท่านประสบความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมในครั้งนี้นะครับส่วนในช่วงเช้านะครับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับเดินทางเข้าพบนายกรัฐมนตรีณทำเนียบรัฐบาลหลังจากคว้าแชมป์เอเชียและสร้างบริษัทคว้าตัวโอลิมปิกเกมนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะครับเปิดทำเนียบรัฐบาลแสดงความยินดีแก่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังจากคว้าแชมป์เอเชียสร้างบริษัทคว้าตัวโอลิมปิกเกมได้เป็นครั้งแรกได้สำเร็จนะครับนายกรัฐมนตรีได้แสดงความยินดีและความกับความสำเร็จนะครับของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับแล้วก็อวยพรในการเดินทางไปสร้างชื่อเสียงกับประเทศไทยในโอลิมปิกเกมนะครับแล้วก็ยังหยอดบุ๊กได้ว่าวันที่คว้าแชมป์ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยที่ให้บรรยากาศไปในทางที่ดีทั้งบนท้องตลาดนะในร้านอาหารในโซเชียลมีเดียและกระแสขอบคุณมากเพราะในช่วงนั้นไม่มีใครนะไม่มีใคร ตำหนิรัฐบาลเลยสักคนเดียวนะจะเรียกก็ได้เสียงหัวเราะกับทั้งงานเลยนะครับนอกจากนั้นด้านของนายกรัฐมนตรีนะก็ลองเล่นวอลเลย์บอลนะฮะจังหวะเซตบ้างอันเดอร์บ้างนะกับด้านของกัปตันทีมพรพันธ์เกิดปราดนะครับแล้วก็พรพันธ์ก็บอกว่านายกเนี่ยมีเซนส์บอลมีเซนส์เรื่องของกีฬานะนะครับหลังจากนั้นนะครับนายกรัฐมนตรีนะครับก็เป็นประธานมอบเงินอัดฉีดจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติจำนวน 14,760,000 บาทให้เป็นรางวัลแก่นักกีฬาสตาฟโค้ชและสมาคมด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยนักกีฬาทั้ง14คนได้เงินรางวัลคนละ 600,000 บาทนะครับ 600,000 บาทแล้วเข้าไปพร้อมเลยนะฮะหลังจากที่โอนเข้าปั๊บเนี่ยนะฮะเอามือถือของแต่ละนักกีฬาแต่ละท่านนะก็มีเด้งเลยฮะ SMS เด้งมาว่าเงินเข้าแล้วก็ยิ้มกลิ่มกันเลยทีเดียวนะครับก็นักกีฬาของเราจะเดินทางต่อนะครับสำหรับไปแข่งขันรายการเก็บตัวแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะครับก็จะเดินทางไปแข่งขันก็เราก็รอส่งแรงเชียร์กำลังใจให้กับทีมทัพนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับส่วนฟุตบอลทีมชาติไทยนะฮะรุ่นอายุไม่เกิน20ปีนะครับก็กำลังลงแข่งขันในเวลานี้นะฮะในการเจอกับเติร์กเมนิสถานนะครับในการแข่งขันมาไม่แน่ใจว่าที่ชลบุรีนะสนามที่ชลบุรีสเตเดียมเนี่ยนะฝนจะตกหรือเปล่านะครับแต่ว่าของเรานะตกไม่ตกนะครับกองเชียร์ก็เต็มสนามนักกีฬาก็เต็มสนามนะครับสมเด็จผู้เล่นของเราในการเจอกับเติร์กเมนิสถานนะครับมีทางด้านของภูมิรับฉีสิริบุญญากุลนะฮะผู้รักษาประตูมีวิชันอินทรามีสุรชัยบุญชารีมีจรพงษ์ช่ำสกุลเนี่ยนะครับมีดนุพลบุปผามีเสวกรพลสันมีพิชญาคงศรีมีณัฐกรรัตนสุวรรณมีจักรพลอุปการะนะครับมีศิวาพิกุลหอมแล้วก็มีทางด้านของปวริศบุญมาเลิศนะครับจะเจอกับเติร์กเมนิสถานนะครับรอเชียร์กันนะครับน่าจะคิกออฟกันเรียบร้อยแล้วล่ะผลสกอร์เป็นอย่างไรก็ติดตามได้ทางไทยรัฐทีวีในทุกช่องทางนะครับหรือว่าทาง True Vision Now นะครับส่วนเรื่องของการแข่งขันเทนนิส US Open นะครับการ Slam US Open ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งเป็นการแข่งขันในรอบที่2หรือ64คนสุดท้ายนะครับตามรายในท้องถิ่นเมื่อวานนี้นะครับรวงข้าวลนาธรฤดีนะครับนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับที่72ของโลกเจองานหนักครับเจอกับลินดานอสโกวามืออันดับที่6ของโลกนะจากเช็กเกียเจ้าของแชมป์วิมเบิลดันปี2026นะครับแม้ว่าช่วงแรกต้นเกมนะครับลนาจะพยายามสู้ได้อย่างสูสีครับแต่ว่าไปมาก็ซาดต้านทานความแข็งแกร่งระดับแชมป์วิมเบิลดันนะแกรนด์สแลมนะทางด้านของลินดานอสโควานะก็เขาเป็นแชมป์แกรนด์สแลมฟอร์มยังแรงอยู่นะแล้วก็แพ้ไปอย่างน่าเสียดายนะ4-6แล้วก็2-6นะครับก็ทำให้ลันนาก็ยุติเส้นทางของ US Open นะครับในรอบที่2นะครับรับเงินกันในการแข่งรายการนี้นะครับ6,400,000 บาทนะครับนะฮะโอ้โหนี่เข้าสู่รอบ2แกรนด์สแลมได้เงินรางวัลสูงนะครับ6,400,000 บาทนะครับส่วนเทนนิส ีกคนหนึ่งไหมมนัญชยาสว่างแก้วนะครับก็ลงแข่งขันในฐานะมือ94ของโลกนะครับลงแข่งขันในรอบ2เจอกับแลล่าเฟอร์นันเดสมือ33ของโลกมือวางอันดับที่31จากแคนาดาแล้วก็เป็นอดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี2021นะครับนี่ก็สู้อย่างเต็มที่เช่นเดียวกันนะเซตแรกสูสีเจอเบรกไป1เกมนะฮะเจอเบรกเข้าไปแล้วก็แพ้ไปนะ4-6พอในเซตที่2เขาพยายามสู้นะเจอเบรกไป3เบรกเนี่ยนะก็แพ้ไป1-6นะครับก็ทำให้ไหมมัญชยาสว่างแก้วนะครับแพ้เฟอร์นันเดสไปนะครับ0-2เซตนะครับคือผมดูแล้วมีการตีเสียเองเยอะด้วยนะมัญชยาอาจจะเกรงไปด้วยนะตีเสียไปก็40กว่าครั้งนะครับนะก็แพ้ไปนะครับไหมมัญชยาก็ได้เงินรางวัลไปก็เกือบ6,400,000นั่นแหละนะเท่ากับเงินของลันนาเลยนะครับได้เงินรางวัลก็ถ้าเป็นดอลลาร์ก็ 190,000 ดอลลาร์นะคิดเป็นเงินไทยก็6,400,000บาทโดยประมาณนะครับทั้ง2คนทั้งไหมทั้งลันนาจะได้เงินนอกจากเงินรางวัลแล้วเนี่ยก็จะได้คะแนนอันดับโลกอีกนะเพิ่มเติมอีกประมาณ65หรือ70คะแนนนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของแบดมินตันนะก็ยังมีการแข่งขันกันอยู่นะที่จีนนะฮะการแข่งแบดมินตันรายการใหญ่ระดับเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์750นะนักกีฬาไทยก็ไปแข่งขันกันด้วยผ่านไหมนะก็มีใครบ้างลงแข่งขันมีสุภนิดาเกตทองนะครับลงแข่งขันกับทางด้านของมีสุภนิดาเจอกับใครเจอกับทางด้านของคู่ของซิวเปียนเสียปินเซียนนะจากชุดไทยปีนะครับก็พยายามสู้กันสุดฤทธิ์เลยนะครับแล้วก็โอ้กว่าชนะในเกมแรกได้นะครับ29-27นะฮะโอ้โหเล่นกันยาวเลยนะในเกมแรกนะครับรายการใหญ่นะรายการนี้เงินรางวัลกว่าตั้ง41ล้านบาทเป็นเงินไทยนะที่เซินเจิ้นนะที่จีนนะครับก็เกมแรกชนะกันยาวเล่นกันเกมยาวเลยนะฮะเรลลี่พอยต์29-27นะครับสุดท้ายในเกมที่2ก็มาชนะทางด้านของคู่ต่อสู้นะฮะทางด้านของซิลปินเซียนไปนะครับ21-15 2เกมรวดนะครับเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายนะจะไปเจอกับมือเก๋ามือต้นของโลกอย่างอากาเนะยามากุชิโอ้โหงานหนักจริงๆงานหนักจริงๆนะก็รอเชียร์แหละนะครับส่วนคู่ผสมรอบ2ครับโอโม่ภักพลธีรรัตน์สกุลกับปอป้อซับสรีแต้รัตนชัยนะคู่มือ14ของโลกเจอกับเผิงหยางเจ๋อกับหวงดงปิงนะคู่มือ1ของโลกนะครับนะก็ได้ลุ้นกันเลยทีเดียวนะฮะผ่านหรือเปล่านะแต่ว่าไปมาก็แพ้ไปนะครับทางด้านของโอโม่กับปอป้อเจอกับนักแบดนะจากจีนนะก็เขาตัวเก๋าล่ะนะเผิงหยางเจ๋อกับหวงดงปิงเนี่ยมือ1ของโลกแล้วแพ้ไป1-2เกมมาตกรอบนะครับขอบคุณคุณฟังด้วยนะแจ้งข่าวมานะครับบอกว่าทางด้านของรวงข้าวยังมีลงแข่งขันในประเภทหญิงคู่ด้วยนะฮะเดี๋ยวก็รอแจ้งให้ทราบนะครับเหมือนจะคู่กับทางด้านของจับคู่กับชิบาฮาระนะจากญี่ปุ่นลงแข่งขันหญิงคู่ด้วยนะก็ได้ลุ้นนะครับมีคู่อื่นด้วยไหมนะฮะของมีอุนอันนากับมูนานะเจอญี่ปุ่นนะครับในการแข่งขันนะฮะชนะมาสเตอร์นะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะมีวิลกรุตวิทิสารนะเจอกับมือต้องบอกมือท็อปนะซึ่งมีสูสีกับเราเลยนะก็คืออันทอนเซ่นนะครับรอเชียร์เลยทีเดียวนะครับนะสุภนิดาเกตทองจากอากาเนะยามากูชินะครับแล้วก็มีใครอีกนะแข่งพรุ่งนี้เนี่ยนะครับอันนานะเบญญาภากับนันทการเอี่ยมสะอาดเจอกับคู่ของญี่ปุ่นนะครับฮิโรตะกับอายาโกะนะวิวกรุ๊ปวิทยาสารพรุ่งนี้ตามเวลาในบ้านเราก็17:00 นเจอแอนเดรียสแอนทอนเซนโอ้โหนี่มือสูงมาเจอกันเองเลยอะนะได้เชียร์รายการ China Master 2026นะครับนะที่ประเทศจีนนะครับนะผลการแข่งขันเดี๋ยวก็รอเชียร์นะรอเชียร์แล้วก็เอาผลการแข่งขันมาเล่าให้ฟังในรายการแวดวงกีฬานะครับสำหรับการแข่งขันนะวิวชนะใครวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าวิวก็ชนะด้วยนะวิวชนะทางด้านของลูกวางซูนะลูกวางซูนะครับจากจีนไป21-17แล้วก็21-12นะครับจะไปเจอกับอันทอนเซ่นนะครับนะคือพลิกไปพลิกมาคู่ของวิวนะแต่ตามหลังแล้วมาแซงชนะประมาณนี้นะครับคือรายการนี้เนี่ยมีขออนุญาตดูคู่ของเมรัชนกหน่อยนะฮะเมรัชนกนี่แพ้ดาวรุ่งจากบังการีครับพี่เมฮะ แพ้ทางด้านของคาโยยาน่านาบานโตว่านะครับ0ต่อ2เกมนะฮะ20 22แล้วก็17ต่อ21ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายนะพี่เมย์นะนะครับก็ไม่เป็นไรครับว่ากันต่อในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับการขันลีนิงชัยนามาสเตอร์2026นะครับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750นะครับจากแบดมินตันครับคุณผู้ฟังครับนะไปดูติดตามเรื่องของกอล์ฟกันบ้างนะครับเป็นยังไงกันบ้างสำหรับกอล์ฟรายการนี้นะกอล์ฟรายการที่แข่งขันกันที่ประเทศไทยนี่แหละนะครับการแข่งขันกอล์ฟโดยสมาคมกอล์ฟอาชีพสตรีจากการแข่งขันสิงห์ SAT ปราจีนบุรีเรดี้แชมเปี้ยนชิพเงินรางวัล1,500,000 บาทนะครับแข่งขันกัน 2-4 กันยายน2569นะครับซึ่งรายการนี้นะครับสิงห์คอร์ปอเรชั่นนะฮะกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและการกีฬาแห่งประเทศไทยนะฮะสนับสนุนนะครับรวมถึงสนามกบิลบุรีสปอร์ตคลับนะครับเป็นการแข่งขันแบบสโตรกเพลย์3วัน54หลุมนะครับก็3วัน54หลุมนะมีนักกอล์ฟเข้าร่วมในผ่านมาถึงรอบนี้นะก็หญิง50นะนักกอล์ฟอาชีพนะครับนักกอล์ฟสมัครเล่นนะครับก็อีก13คนนะฮะเงินรางวัลประจำสนามนะก็เงินรางวัล 200,000 บาทนะครับก็ผลการแข่งในวันที่2ผู้นำเนี่ยเป็นคนเดิมนะโปรออนอชิรยาศรีวงศ์นะอดีตนักกอล์ฟทีมชาติแล้วก็มือสมัครเล่นโลกอันดับที่21เจ้าของแชมป์ไทย LPGA 2026นะครับสนามที่3และสนามที่4นะฮะวันนี้เก็บได้อีก4อันเดอร์พาร์นะเก็บได้อีก4อันเดอร์พาร์นะครับก็สกอร์รวม2วัน10อันเดอร์พาร์นะก็ลุ้นแชมป์เลยแหละผมดูแล้วสกอร์นำห่างนะก็พยายามนำห่างอยู่นะครับทางด้านของอชิรยาศรีวงศ์นะครับนะฮะโดยมีโปรอิ่มนะพัชรัตน์รัตนวรรณนะครับจากสระแก้วอดีตแชมป์สนามนี้เมื่อปี2024แล้วก็แชมป์ไทย LPGA ปี2026สนามที่8นะที่เทรเซอร์ฮิลนะเมื่อเดือนที่แล้วนะ9อันเดอร์พาร์โอ้ตามหลังอยู่สโตรกเดียวเนี่ย2วันนะตามหลังกันสโตรกเดียวได้ลุ้นกันเลยนะครับนะ134กับ135สโตรกเดียวนะก็ลุ้นวันพรุ่งนี้แหละนะแล้วก็มีทางด้านของสรัญพรลางคุณเกตรินนะครับแล้วก็มีชนพันษาทวินสังนะครับมือสมัครเล่นแล้วก็วิชาดีมีชัยโปรเจกต์ลงแข่งขันด้วยนะตามหลังอยู่ห่างๆนะ139นี่ตามหลังอยู่ประมาณสักตามหลังผู้นำอยู่5สโตรกนะครับรอพรุ่งนี้ตั้งแต่ทีออฟแต่เช้ารอรู้เลยนะครับนะที่แดกูนะแดกูเกาหลีใต้นะซึ่งมีการแข่งมาหลายวันแล้วสำหรับการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลกรายการนี้นะนักกีฬาของไทยไปแข่งขันกันด้วยนะอย่างโค้ชปูเวทไวรารานะก็ไปแข่งขันบุญถึงศรีสังก็ไปแข่งขันนะครับไปแข่งขันกับนักกีฬาหลายชาตินะครับกีฬาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลกเนี่ยนะเป็นรายการใหญ่นะไม่ว่าจะเป็นสหรัฐเยอรมันอังกฤษมองโกเลียนะสเปนออสเตรเลียคือมาทั้งโลกอ่ะมาแข่งขันกันและของเราเนี่ยทางด้านของคุณตาสว่างนะก็ไปแข่งขันนะ109ปีแล้วยังแข็งแกร่งนะได้เหรียญรางวัลด้วยนะครับหลายๆท่านอายุเกิน100นะหลายๆท่านก็40กว่า40อัพก็ไปแข่งขันกันนะครับก็สรุปการแข่งขันวันสุดท้ายนะครับเมื่อวานนี้วันสุดท้ายในการขออภัยนะวันนี้วันสุดท้ายนะการแข่งขันรายการสุดท้ายที่เราแข่งขันก็คือ4คูณ400เมตรรุ่น50ปีหญิงนะครับเราก็ไปสู้กับทางด้านของสหรัฐนะครับสู้กับทางด้านของมองโกเลียสู้กับออสเตรเลียอย่างสนุกนะครับสุดท้ายไม่ได้เหรียญนะก็ประคองเข้าอันดับที่5นะครับเราคณะของทีมกรีฑาผู้สูงอายุไทยในการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลกนะครับได้เหรียญวันทั้งหมด7เหรียญทอง6เหรียญเงินและ7เหรียญทองแดงนะครับเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยค่ำคืนนี้21นาฬิกานะคุณตาสว่างกันดาพราหมณ์106ปีนะขออภัยคว้ามา2เหรียญทองนะครับนะคุณตายังวิ่งได้ยังพุ่งแหลมได้อยู่นะครับแล้วก็ได้รับรางวัลพิเศษนะฮะจากนายกเทศมนตรีเมืองแจกูนะฮะนักกีฬาที่อายุมากที่สุดในโลกที่เดินทางมาแข่งขันนะก็คือคุณตาสว่างจันทพรามนะ106ปีคิดดูว่ายังวิ่งได้ยังเล่นในทายผมให้ลานได้นะครับถึงแม้ว่าจะแข่งคนเดียวแต่แข่งจบถูกกติกานะครับคุณตาก็ลงแข่งขันนะฮะสร้างความชื่นมื่นนะฮะส่วนของคนไทยนะที่ได้เหรียญรางวัลมากที่สุดอีกคนหนึ่งนะได้เหรียญรางวัลก็คือป้าปานะสมสง่าบุญนอกนะครับได้2เหรียญทอง3เหรียญเงินแล้วก็2เหรียญทองแดงนะฮะป้าปานก็โอ้โหอายุเยอะเหมือนกันนะครับก็คว้าเหรียญรางวัลนะครับนะนี่คือ เรื่องของกีฬาผู้สูงอายุนะฮะประเทศบ้านเราก็มีชิงแชมป์ประเทศไทยนะก็มีการแข่งขันกันต่อเนื่องนะครับนะนักกีฬาอยากเป็นทีมชาติอาวุโสก็ไปแข่งขันกันนะครับ เรื่องของเอเชียนเกมอีกครั้งหนึ่งนะฮะมวยเนี่ยประกาศรายชื่อทีมชาติไทยแล้วนะครับในการลุยศึกเอเชียนเกมไม่ว่าจะเป็นกลางปีโบขุนทศศักดารวมธรรมบรรจงสินสิริวีรพลจงจอหอนะจักรพงษ์ยมโคตรนะครับแล้วก็มากกว่า90กิโลก็คืออัตพงษ์แสงเทพนะครับนะนี่คือตั้งแต่รุ่น55 60 70 80 90กิโลนะครับก็ความหวังไม่ว่าจะเป็นกลางปีนะบรรจงวีรพลนะก็ได้ลุ้นกันนะครับส่วนหญิงนะก็มาจากผ่านเวทีเอเชียนเกมผ่านเวทีโอลิมปิกกันมาหมดแล้วนะครับนะ51กิโลจุธามาศรักษัตริย์54กิโลนัทนิชาจงโปร่งกลาง60กิโลปุณวีรื่นรถ65กิโลระดับเหรียญโอลิมปิกก็คือจันแจ่มสวรรค์เพ็งนะครับ75กิโลกรัมพรทิพย์บัวป่านะครับนี่นักมวยของเราและชายและหญิงนะครับชาย6หญิง5 11รุ่นนะจะได้เหรียญมากี่เหรียญรอลุ้นรอติดตามกันนะครับโดยมีหลุยมาเรียโน่กอนซาเลสคอสเม่นะครับเป็นผู้ฝึกสอนนะครับมีทัศกรสนกรุณานะอภิชาติภูลศรีนะพนุงชัยพันนุมานะเป็นหัวหน้าทีมผู้ฝึกสอนและสตาฟโค้ชนะครับนี่จะเดินทางไปญี่ปุ่นนะเพื่อปรับสภาพอากาศนะครับก็วันที่8กันยายนนะเก็บตัวฝึกซ้อมนะก่อนเข้าแข่งขันนะการแข่งขันมวยนี่วันที่21กันยายนถึง2ตุลาคมนะนักกีฬาของเราไปที่ญี่ปุ่นแล้วมีการเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ประมาณสัก8วันนะฮะเก็บตัวฝึกซ้อมนะแล้วก่อนเข้าแข่งขันนะก็ได้ลุ้นนะฮะสำหรับทางด้านของทีมมวยของเรานะฮะจะได้เหรียญหรือไม่นะรอติดตามกันนะครับไทยลีก2นี่กำลังจะเริ่มแล้วนะคุณผู้ฟังนะนะฮะนัดปัตตานีนะฮะเปิดบ้านจะบอกเปิดบ้านไม่ได้สินะเพราะว่าไม่ได้เล่นที่เรนโบว์สเตเดียมนะก็ปัตตานีจะเปิดสนามสงขลานะเจอกับทางด้านของ BG ปทุมนะโอ้นะปัตตานีนะตารางแข่งขันนะก็วันพรุ่งนี้19นาฬิกานะครับปัตตานีขนรถบัสน่ะข่าวว่าขนรถบัสกันแบบโอ้โหก็หลายคันรถอ่ะนะท่านนายกอบจนะฮะแล้วก็ทางด้านของผู้บริหารนะฮะบอกว่าถึงแม้ว่าไม่ได้แข่งขันที่เรนโบว์ตอนนี้ก็คือการที่เรนโบว์สเตเดียมบอกคุณฟังก่อนนะก็จะเป็นเรื่องของการปรับปรุงลู่วิ่งนะเป็นลู่วิ่งรอบสนามนะไม่สามารถจะแข่งขันได้นะลู่วิ่งรอบสนามนะก็อยู่ช่วงของการก่อสร้างนะก็ผู้รับเหมาก็ปฏิบัติหน้าที่ตาม TOR แหละนะครับก็ทำให้ปัตตานีไม่สามารถใช้แข่งขันได้ก็ได้พูดคุยนะร่วมมือกันกับทางสงขลานะไปใช้สนามตินและสุรานนท์นะครับปัตตานีขนรถบัสไปแน่นอนน่าจะถึงแล้วล่ะนะกองเชียร์ไปรอล่วงหน้าแล้วนะนักฟุตบอลก็ไปสร้างความคุ้นเคยที่สนามแล้วนะครับเจอกับ BGPU นะครับเจ้าตังสหรัฐอยู่เย็นเมสซี่เจมาก็ถึงเรียบร้อยแล้วนะพรุ่งนี้เนี่ย19นาฬิกาปืนใหญ่ลังกาสุกะนี่นะไปทำให้ BGPU ได้รู้ว่าปัตตานีชื่อนี้ไม่ได้มาง่ายๆนะขึ้นมาจากไทยลีกทีมไทยลีก3นะมาไทยลีก2แล้วก็ขึ้นชั้นมาอยู่ไทยลีก1นะทำให้ BG ได้รู้ว่าปัตตานีปืนใหญ่ลังกาสุกะนี่นะยิงได้แม่นยิงได้คมนะมาลอนซินวาเอกชัยสำเรเจนพบโพคีนะยังมีอยู่นะยังเล่นอยู่เล่นอยู่นะแล้วก็ได้นักเตะต่างชาติมานะฮะเมนเดสนี่จากบราซิลได้ถ่ายรูปคู่ด้วยนะวันก่อนที่มาเปิดตัวนะกับธนาคารอิสลามนะสนับสนุนปัตตานีนะครับนอกจากนั้นคู่อื่นในสุดสัปดาห์นี้ไม่ว่าจะเป็นสิงห์เชียงรายเจอชลบุรีแบงคอกเจอศรีสะเกษราศีสลายเจอการท่าเรือยังมีอยู่นะครับนะก็ลงแข่งขันกันไปแล้วก็ระนองเจอระยองเจอประจวบอยุธยาเจอกับราชบุรีวันอาทิตย์ลำพูนเจออุทัยธานีสุโขทัยเจอบุรีรัมย์นะวันอาทิตย์เนี่ยนี่คือฟุตบอลลีกนะครับคิกออฟไปแล้วนะคิกออฟไปแล้วก็ไปลุ้นไปเชียร์กันนะพูดถึงฟุตบอลแล้วนี่นะนักเตะเมืองทองนี่ย้ายจากเมืองทองไปอยู่ทรูแบงคอกแล้วนะค่าตัวเนี่ยทรูแบงคอกซื้อคณะคำยก20ล้านนะก็ตอนนี้เมืองทองมีภาระเรื่องหนี้สินนะนักเตะหลายคนแหละนะก็ตอนนี้เนี่ยนักเตะที่ยังใช้งานได้อยู่กี่คนล่ะ19คนนะจะเปิดไทยลีกแล้วนะไปเรียนอุตรดิตถ์ FC ขึ้นส่งชื่อนักเตะทันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะนักเตะมาเจริญศักดิ์ประกรณ์เปรมพักเซรี่แมมบ้านะลงชื่อทันหรือเปล่าไม่รู้นะครับนะก็เป็นกำลังใจกับเมืองทองด้วยนะหล่นไปอยู่ไทยลีก2แล้วนะครับมีเรื่องของเงินทองด้วยนะครับนะก็จะกลับมาเมื่อไหร่ก็ว่ากันนะครับส่วนอีกคนนึงที่ต้องคุยเลยนะอยากจะกลับมาอีกแล้วนะหลังจากที่แขวนสตั๊ดไปแล้วหลายรอบนะลีซอธีรเทพวิโนไทยนะฮะก็เจ้าตัวบอกว่ามีแพลนที่อยากจะกลับมาเล่นไทยลีกอีกครั้งนะ เพราะเจ้าตัวบอกว่าอยากจะสานฝันยิงประตูในลีกสูงสุด100ประตูเชื่อไหมครับคุณผู้ฟังครับลีซอร์เทียเทพวิโนไทยนะครับยิงประตูในลีกสูงสุดไปแล้ว96ประตูนะฮะขาดอีก4ลูกเท่านั้นคริสเตียโนโรนัลโดเนี่ยเขาขาดอีกกี่ลูกนะ 1,000 ประตูอะลีซอร์บอกไม่ต้องขอลีกสูงสุดนะ96ขออีก4ลูกเนี่ยเจ้าตัวบอกว่าช่วงนี้ยังก่อนนะเล็กแรกยังก่อนนะเพราะยังคุยกับบางสโมสรยังหาข้อตกลงเรื่องข้อจำกัดหลายๆอย่างยังไม่ได้แต่ว่ามีโอกาสในกองนะในเล็ก2นะครับแต่ว่าตอนนี้เรื่องหลายๆสโมสรเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องของโควต้าเนี่ยอยากจะใช้ต่างชาติมากกว่านะก็ต้องไปดูกันนะต้องแย่งกันเยอะไงนะระดับรีซอร์เนี่ยนะคืออายุเยอะแล้วความฟิตต้องเยอะด้วยนะครับไปยิงกองหน้าเป้านะก็ลำบากหน่อยนะคือเจ้าตัวก็อยากจะสานฝัน100ประตูในไทยลีกแหละนะเลข2อาจจะได้เห็นนะครับ100ประตูไทยลีกมีใครบ้างเนี่ยจำได้ว่าคนไทยเนี่ย8คนนะครับพี่พบอ่อนโมสรายุทธชัยคำดีคริสตันซินวาเทียสินแดงดาเฮอร์เบอร์ตี้เฟอร์นันเดสเดียโก้ซานโตนะดาแรนบอสโควิดเลอันโดอัสซัมเซานี่นะครับทางด้านของรีซอร์อยากจะเป็นคนที่9นะครับรอติดตามกันพรุ่งนี้เชียร์ปัตตานีนะเปิดเจอกับ BGPU นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ

0: เทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและสิงคโปร์กระชับความสัมพันธ์ในการประชุม Leaders Retreatครั้งที่5เดินหน้าหุ้นส่วนยุทธศาสตร์4มิติพร้อมเตรียมรับไม้โตประธานอาเซียนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแจกันดอกไม้และกระเป๋าผ้าแก่นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่3กันยายน2569ตรงกับวันชาติของสาธารณรัฐซานมาริโนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังผู้ครองสาธารณรัฐซานมาริโนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐซานมาริโนข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวซานมาริโนความสัมพันธ์ทางการทูตที่ผ่านมาเป็นเวลา42ปีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐซานมาริโนได้พัฒนางอกงามขึ้นด้วยความเข้าใจอันดีความมุ่งมั่นและไมตรีจิตที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะกระชับความร่วมมือระดับทวิภาคีให้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในด้านที่มีศักยภาพเช่นการค้าการท่องเที่ยววัฒนธรรมและการศึกษาเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่3กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:08 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้พันเอกสรรพชัยหุวนันกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยเวลา 14:02 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปพระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประจำปีการศึกษา2569ณอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครเวลา 9:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมในวันเดียวกันนี้เวลา 13:30 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจำปีการศึกษา 2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมอันหนึ่งเมื่อวันพุธที่2กันยายน2569เวลา 19:42 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีโยคะตันตระทิ้งกระจาดในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนั้นเวลา 21:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีสดับปกรณ์และพิธีเผาเครื่องกระดาษในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังและมณฑลพิธีท่าราชวรดิษฐ์จบข่าวในพระราชสำนัก
1: ไทยสิงคโปร์กระชับความสัมพันธ์ในการประชุม Leader Retreat ครั้งที่5เดินหน้าหุ้นส่วนยุทธศาสตร์4มิติพร้อมเตรียมรับไม้ต่อประธานอาเซียนปี2570และ2571
2: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศแถลงผลการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5ระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกับนายลอเรนซ์หว่องนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์เมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาการประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นกำหนดทิศทางความสัมพันธ์ผ่านแนวทางหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ใน4มิติหลักได้แก่การส่งเสริมพลังงานและหุ้นส่วนสีเขียวที่ยั่งยืนการสร้างเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงการเพิ่มพูนความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคงทางไซเบอร์รวมถึงการประสานงานอย่างใกล้ชิดในระดับภูมิภาคนอกจากนี้ทั้งสองประเทศยังได้หารือถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาคมอาเซียนซึ่งสิงคโปร์และไทยจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนต่อกันในปี2570และ2571ตามลำดับพร้อมกันนี้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และแสดงเจตนารมณ์จัดทำเอกสารความร่วมมือเพิ่มเติมอีก4ฉบับครอบคลุมด้านเศรษฐกิจดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์การปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติความมั่นคงทางอาหารและห่วงโซ่อุปทานโดยหลังจากนี้ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการไทยสิงคโปร์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไปฉนันชิดาสังทองรายงาน
1: ประธานวุฒิสภาร่วมพิธีเปิดการประชุมว่าด้วยความร่วมมือของภาคประชาสังคมแห่งเอเชียแปซิฟิกที่สาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมหารือรองประธานสภาประชาชนแห่งชาติส่งเสริมความสัมพันธ์รัฐสภาไทยจีน
3: นายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมว่าด้วยความร่วมมือของภาคประชาสังคมแห่งเอเชียแปซิฟิกณนครจีนานมณฑลซานตงสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมกล่าวปาฐกถาในหัวข้อยืนหยัดความมุ่งมั่นในความร่วมมือ
4: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักปุ๊กสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานขุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
5: เพียงนี้你晓得 เต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใสแล้วไม่เขียวทองใสแล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำ

วันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร 042-714-384

0: รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวไทยรับเที่ยวของสายแอร์ณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิวันนี้สะท้อนความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและคมนาคมระหว่างไทยและซาอุดีอาระเบียโดยเบื้องต้นให้บริการสัปดาห์ละ3เที่ยวบินรองรับ290ที่นั่งต่อเที่ยวบินและมีแผนเพิ่มเป็น7เที่ยวบินต่อสัปดาห์ในเดือนตุลาคมนี้ซึ่งการเปิดเส้นทางบินตรงจะช่วยเพิ่มการเชื่อมโยงทางอากาศระหว่าง2ประเทศเพิ่มทางเลือกในการเดินทางเข้าสู่ไทยโดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องและรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 3,840 ที่นั่งต่อเดือนขณะที่ตลาดซาอุดีอาระเบียเป็นตลาดศักยภาพสูงมีระยะพำนักเฉลี่ย 10-12 วันและใช้จ่ายประมาณ 110,000 บาทต่อคนต่อทริปและให้ความสนใจกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ทะเลและชายหาดรวมทั้งเริ่มมีแนวโน้มกระจายการเดินทางจากเมืองหลักอย่างกรุงเทพภูเก็ตและพัทยาไปสู่จังหวัดกระบี่พังงาเกาะสมุยและเชียงใหม่มากขึ้น
1: คือวันนี้เป็นวันแรกที่สายการบินไทยแอร์ครับได้มาบินลงสนามบินในประเทศไทยครั้งแรกช่วงเดือนแรกเนี่ยก็จะบิน3ไฟต่อสัปดาห์แต่เดือนต่อไปเนี่ยก็จะบินเป็นเครื่องบินเดลี่ไฟก็คือบินทุกวันครับก็คาดว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ก็จะมาจากตะวันออกกลางแล้วก็จะมีจากยุโรปด้วยเพราะว่าทางซาอุดิอาระเบียเนี่ยเขาก็จะทำตัวให้ประเทศเนี่ยเป็นฮับการบินเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะมีนักท่องเที่ยวจากยุโรปแล้วก็ตะวันออกกลางเนี่ยเข้าไปบินมาลงที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็เข้ามาใช้จ่ายในประเทศไทยครับแล้วคาดว่าคือ1หัวเนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยตกประมาณหัวละประมาณแสนบาท
0: นายพัทรพงศ์กล่าวอีกว่าในปีนี้มีนักท่องเที่ยวซาอุดีอาระเบียเดินทางเข้าไทยสะสม 121,907 คนลดลงร้อยละ 14.62 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยการเปิดเส้นทางบินใหม่นี้จะเป็นโอกาสกระตุ้นตลาดและขยายฐานนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวกลุ่มระดับบนสุขภาพและการแพทย์พร้อมทั้งสร้างรายได้ให้กับภาคการท่องเที่ยวไทยปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
2: สถาบันทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชูแนวคิด Data Driven Education นำข้อมูลที่ถูกต้องมากำหนดนโยบายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายกระดับคุณภาพผู้เรียน
3: นายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดงานครบรอบ21ปีสถาบันทดสอบทางการศึกษาระดับชาติหรือสทศ
4: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
5: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

สวัสดีค่ะเภสัชโมสนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản là xoáng mươn đơ
1: bố mi đó
0: khóc khuôn lê lái khắp ai lệ bần chi bố mân cao hoa lạ ôn mát hột
1: nhưng và bố mi đó
0: khóc khuôn lê lái khắp thì ai bố khít đọc cặp hôm
1: bố mên bố khít đọc ai bố mi ngân hề mưng dưỡng đọc
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ย ผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นฟ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากะไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902 7444 0902 7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมฟ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โหบ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพ่อปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
4: ยายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายและก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดยายว่ายายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข้ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่ายายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทื่อน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
3: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
4: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนค่ําเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
3: เอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ําไล่ให้น้ําจ้า

เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้แล้วนะคะ

0: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเส้นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: มาฟังนวนิยายเรื่องที่ยาวที่สุดในชีวิตการประพันธ์ของพนมเทียนเพชรพระอุมาภาคที่1ตอนป่าโลกล้านปีบทที่163หลายอึดใจอยู่เหมือนกันกว่าทุกคนจะตั้งสติได้และรู้สำนึกได้เด่นชัดว่าอะไรเป็นอะไรท่ามกลางการตื่นขึ้นมาพบกับเหตุการณ์สับสนโอลหม่านโดยไม่ได้คาดคิดมาก่อนสิ่งที่เป็นต้นเหตุของความโกลาหลซึ่งบัดนี้สิ้นฤทธิ์นอนขวางอยู่ปากเพิงคือหมีใหญ่มีขนอันหนาปุยเป็นสีเทาปนเงินซึ่งทุกคนไม่เคยเห็นหรือทราบมาก่อนเลยว่ามันเป็นพันใดร่างกายอันใหญ่โตของมันที่กองอยู่และดูเหมือนภูเขาย่อมย่อมนั่นคือสิ่งแรกที่สำเนียกชัดกันได้ภายหลังจากปรับความรู้สึกให้เป็นปกติลงสิ่งต่อมาซึ่งสัมผัสเข้ามาในประสาทส่วนรับรู้ทำให้ทุกคนตะลึงพรึงเพริดไปหมดประหลาดใจและตระหนกตกใจสิกว่าการโจมตีของหมีใหญ่ตัวนั้นสักร้อยเท่าเขาทั้งหลายพากันพบว่าบริเวณที่พักนอนอยู่นั้นฉันไหนมันจึงเป็นสถานถิ่นที่เกล็ดน้ำแข็งร่วนๆสวกๆโปรยปลิวลงมากองพอกทับถมดูขาวโพลนไปหมด
1: My God
0: มาเรียร้องลั่นออกมาอย่างลืมตัวเชษฐาชัยยันและดารินตัวแข็งทื่อฉายไฟดูไปยังบริเวณก้อนหินรอบๆเหมือนจะไม่เชื่อสายตาแล้วก็บังเกิดอาการหนาวสะท้านเลือดแทบจับเป็นก้อนแข็งไปในบัดนั้นส่วนพวกพรานพื้นเมืองทางนั้นก็หน้าซีดเลิกลักไปหมดยิ่งกว่าถูกผีหลอกคนเหล่านี้เกิดมายังไม่เคยเห็นหิมะมาก่อนและไม่เข้าใจด้วยว่ามันคืออะไรฝนตกลงมาเป็นน้ำแข็งเต็มไปหมดจันละล่ำละลักเหมือนจะบอกกับพรรคพวกกันเอง
1: ถึงว่าสิไอ้จันถ้ามีน้ำหวานสักขวดเอามาโรยก็คงทำเป็นน้ำแข็งกดดูดได้อร่อยไปแต่เทวดาส่งน้ำแข็งกดมาให้เรามากเกินไปจนตัวจะแข็งกระดิกไม่ได้อยู่แล้ว
0: บุญคำครางขณะนั้นเองระหว่างที่ยังงงงันกันอยู่ต่างก็เห็นพรานใหญ่และเงาทรายไต่ขึ้นมาบนซากของหมีใหญ่ที่มีขนปุยหนาจากฝั่งตรงข้ามและกระโดดเข้ามาสมทบภายในสีหน้าของทั้งสองเต็มไปด้วยความร้อนใจแต่เมื่อเห็นคณะพักทั้งหมดเป็นปกติเรียบร้อยก็โล่งอกคุณก็เงาทรายเรียบร้อยดีเหรอท่านหัวหน้าคณะกลับเป็นฝ่ายถามเข้ามาครับเรียบร้อยแล้วต่างฝ่ายต่างก็นิ่งอึ้งมองหน้ากันเองอยู่ไปมาพักใหญ่ชนิดที่พูดอะไรกันไม่ถูกต่อหน้าซากหมีใหญ่ที่ถูกพิชิตลงคาค่ายชนิดที่เกือบจะล้มทับลงไปบนศีรษะของทุกคนและต่อหน้าปุยหิมะที่พรมพรำไม่ขาดสายอยู่ในขณะนี้มันกระทันหันเกินไปสำหรับอีก10ชีวิตที่กำลังหลับเพลินๆแล้วจู่ๆก็พรวดพราดขึ้นมาเห็นกับสิ่งที่ไม่คาดคิดได้ล่วง

ข้ามายังที่พักของเราระหว่างที่ทุกคนหลับบังเอิญมีผมกับเงซายตื่นและก็นั่งคุยกันอยู่พอดีมันย่องเข้ามาจนเกือบจะถึงตัวเพราะเสียงหิมะที่ตกกระทบพื้นกลบเสียงการเคลื่อนไหวของมันหมดรู้สึกว่ามันจะเป็นหมีชนิดกินเนื้อเป็นอาหารและตรงมาที่พวกเราอย่างต้องการเหยื่อเลยกวาดลาหนกันหน่อยแต่พวกเราก็ไม่มีใครได้รับอันตรายไม่ใช่หรือครับไอหมีตัวนี้มันไม่สำคัญหรอกพลายวานมาเรียพูดเสียงเหือดๆก้มลงเก็บเกล็ดหิมะส่วนหนึ่งที่ปลิวพ้นเพิงหินเข้ามาตกอยู่กับบริเวณที่พักขึ้นมาพิจารณาดูด้วยมืออันสั่นเทาเหมือนจะไม่เชื่อสายตาแต่เมื่อสัมผัสกับความเย็นเฉียบยืนยันให้ทราบชัดว่ามันคืออะไรก็โยนลงกับพื้นตามเดิมพวกเราอยากจะถามคุณว่าเราทั้งหมดขณะนี้อยู่ที่ไหนเทือกเขาแอลในฤดูวินเทอร์หรือที่ไหนกันเนี้ยระหว่างที่เรานอนหลับกันหมดทุกคนมีเทพเจ้าขี้เล่นองค์ใดมาแอบย้ายที่พักของเราไปตั้งผิดตำแหน่งไว้ยังโลกซีกส่วนไหนกระมังลืมตาขึ้นมาถึงได้พบกับสิ่งที่เราไม่คิดว่าจะเห็นแบบนี้ไม่มีเทพเจ้าองค์ไหนมาย้ายตำแหน่งที่พักของเราหรอกเมเราหลับตรงไหนเมื่อตื่นขึ้นมาก็อยู่ตรงนั้นแหละนี่ก็เป็นระยะเริ่มต้นของฤดูวินเทอร์เหมือนกันแล้ววินเทอร์บนเทือกเขาพศิวะบางทีมันร้ายกาจกว่าวินเทอร์บนเทือกเขาแอลเซอีกเพราะไม่มีสกีให้คุณเล่นได้ที่นี่มีแต่ความหนาวความหิวและก็สัตว์ร้ายอย่างหมีสีเทาที่กินเนื้อเป็นอาหารตัวนี้แหละแล้วเขาก็หันมาทางสุภาพบุรุษในราชสกุลหัวหน้าคณะผมรู้สึกตัวขึ้นมาก่อนพวกคุณชายแล้วก็พบความแปลกใจมาก่อนแล้วเมื่อเห็นหิมะตกคลุมที่พักแล้วก็ยอดเขาแถบนี้ทั้งหมดเงยสายกลับตื่นขึ้นมาเห็นก่อนผมซะอีกเรากำลังปรึกษาหารือกันอยู่ว่าจะแก้ไขสถานการณ์ยังไงเพื่อจะเอาตัวรอดก็พอดีเจ้าหมีใหญ่ตัวนี้แทรกเข้ามามันกำลังต้องการอาหารเหมือนเราเหมือนกันครับแล้วทำไมคุณไม่ปลุกพวกเราขึ้นก่อนเมื่อเห็นหิมะตกดารินถามกายสั่นเทิมผมเห็นทุกคนกำลังหลับสบายและถึงแม้จะปลุกขึ้นมาก็คงไม่มีใครห้ามไม่ให้หิมะหยุดตกได้ชัยยันสุดกายหวบลงไปนั่งกอดเข่าขางสั่นกระทบกันกึกๆตอนยังนอนหลับอยู่นั้นก็ไม่รู้สึกอะไรหลับได้อย่างสบายแต่พอตื่นขึ้นมาเห็นละอองหิมะแวดล้อมรอบกายเขาก็หนาวเย็นจับหัวใจขึ้นมาทันทีแต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่ไหวจะหัวเราะกับเหตุการณ์ที่เผชิญหน้าตำตาอยู่ในขณะนี้ให้มันได้อย่างนี้สิสวรรค์เอ้ยน้ำป่าไฟป่าพายุฝนลูกเห็บแผ่นดินไหวกำลังนึกอยู่ทีเดียวว่าเรายังขาดหิมะและก็กำลังจะร้องขอเทวดาอยู่เหมือนกันไม่ต้องขอแฮะประทานมาให้ครบอยู่เดี๋ยวนี้แล้วขอบใจมากเทวดาอย่างนี้สิถึงจะเรียกว่ารักกันจริงพับผ่ายังไม่ครบนักหรอกครับคุณชัยยันเพราะเรายังไม่พบกับภูเขาไฟกำลังระเบิดและผมก็ภาวนาอย่าให้พบเลยหิมะดีกว่าเท่าลาวาแน่ๆคุณชัยยันเองก็ดูเหมือนจะเคยบอกไว้ว่าชอบตายเย็นมากกว่าตายร้อนไม่ใช่หรือครับพรานใหญ่พูดยิ้มยิ้มทำเอาคนขี้เล่นและเห็นอะไรต่ออะไรเป็นเรื่องขบขันไปหมดถึงกับอึ้งเพราะเจอเอาคนที่จริงเหนือกว่าสถานการณ์ร้ายทุกชนิดเชษฐานั้นก็ตกอยู่ในสภาพที่คิดหนักกังวลใจไม่ใช่น้อยเขาขมวดคิ้วมองดูเกล็ดน้ำแข็งที่โปรยปลายลงมาพอกพูนขึ้นโดยไม่ขาดระยะเหล่านั้นอย่างงุนงงแล้วมองหน้ารับผินกับแง่ทรายสลับกันอยู่เหมือนจะถามว่าจะทำยังไงกันดีระหว่างที่นายจ้างพูดไม่ออกบอกไม่ถูกต่างก็เห็นจอมพรานหันไปออกคำสั่งกับคนของเขาซึ่งยืนตะลึงกันอยู่จะเป็นคำสั่งอย่างไรก็ฟังไม่ได้ถนัดแต่พวกพรานพื้นเมืองไหวตัวกันอย่างรวดเร็วไม่มีใครอืดอาล่าช้าอยู่เลยต่างคล่องตัวและรวดเร็วฉับไวกันทั้งสิ้นทั้งกลุ่มรวมตัวของพรานใหญ่เองและเงซายต่างตรงเข้าไปที่ซากหมีใหญ่ตัวนั้นช่วยกันใช้มีดเปิดหนังอันฟูหนาไปด้วยขนอย่างแข่งกับเวลาและด้วยความจัดเจนชำนาญที่ทุกคนมีอยู่แล้วหนังประดุดพรมผืนอันกว้างใหญ่กางแผ่ลงไปกับพื้นซึ่งบัดนี้ทุกตารางนิ้วเย็นเท่าๆกับหิมะฝ่ายในจ้างทุกคนก็เริ่มจะเข้าใจได้ในทันทีว่าหนังซึ่งหนาไปด้วยขนของหมีเจ้ากรรมตัวนั้นเองซึ่งจะช่วยบรรเทาไม่ให้ร่างกายสัมผัสแต่ต้องกับพื้นแบบปูรองด้วยเสื้อขนสัตว์ชั้นดีและโดยไม่ต้องบอกเตือนกันเลยทั้งหมดกระโดดขึ้นไปห่อตัวนั่งอยู่บนปุยขนที่ยังพอมีไออุ่นจากเจ้าสัตว์ร้ายตัวนั้นระหว่างที่รับพินแงสถูกแลกและขนของเขาทั้งหมดก้มหน้าก้มตาง่วนอยู่กับก้อนเนื้อกอมหึมาต่อไปทั้งแล่ทั้งเถือเสียงคมมีดกรีดกระชากเนื้ออยู่ควักๆไม่ช้าไม่นานส่วนอันเป็นไขมันสีเหลืองก็ถูกแลออกมาโดยแยกออกจากเนื้อโดยเฉพาะนำมาวางไว้โดยรอบแง่ทรายพยายามจะ

0: จุดไฟจากเศษไม้ที่มีติดตัวอยู่พอลุกติดดีแล้วก็เจาะเข้ากับกองไขมันเหล่านั้นชั่วครู่เดียวมันก็ลุกติดไฟราวกับไส้ตะเกียงที่มีน้ำมันหล่อเลี้ยงให้ทั้งความสว่างและความอบอุ่นแผ่กระจายไปทั่วส่วนที่เป็นเนื้อล้วนๆก็ถูกย่างจากเปลวไฟที่ลุกจากไขมันอีกทีนึงและไม่ว่ามันจะเป็นเนื้อประเภทไรพอถูกไฟเข้าก็ส่งกลิ่นยั่วกระเพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อความหิวโหยทรมานอยู่ในขณะนี้ทั้ง4คนฝ่ายนายจ้างซึ่งนั่งหอกายเบียดกันอยู่ในขณะนี้มองตากันด้วยความรู้สึกของคนซึ่งกำลังจะตายแต่แล้วก็เหมือนปาฏิหาริย์เข้ามาช่วยไว้คนชุดนี้นี่เหลือรับสามารถจะอย่างนี้นะชัยยันพึมพำออกมาทุกสิ่งทุกอย่างมันทำให้เราฝันหนีดีฟอและก็ถอดอะไรแต่แล้วเขาทุกคนเหล่านั้นก็พิสูจน์ให้เราเห็นว่าไม่มีอะไรเลยที่จะเกินความสามารถของเขาไปได้เชิดถากล่าวอย่างอบอุ่นเชื่อมั่นเต็มที่มาเรียจับมือดารินบีบแน่นกระชับสบายมากไม่ต้องห่วงหมอดารินหันมายิ้มกับแม่เพื่อนสาวร่วมตายแล้วกอดไว้ไม่กล่าวอะไรทั้งสิ้นในใจของหล่อนบัดนี้มีแต่ความตื้นตันมาเรียคงไม่เข้าใจได้ลึกซึ้งนักหรอกว่าความรู้สึกของหล่อนเป็นเช่นไรแต่ไหนแต่ไรมาแล้วเมื่อมีรพินไพรวันร่วมอยู่ด้วยเช่นขณะนี้หล่อนไม่เคยห่วงหรือกังวลอะไรสักอย่างเดียวถ้าจะห่วงก็แต่เฉพาะสุขภาพส่วนตัวของคนคนนั้นเท่านั้นถลกหนังออกมาปูให้นอนกันไขมันเอามาทำเป็นเชื้อก่อไฟผิงรายรอบเนื้อก็จัดการย่างส่งกลิ่นกลุ่นเพื่อเตรียมเป็นเสบียงอยู่ในขณะนี้แล้วเขาเป็นหลักประกันของทุกชีวิตในคณะก็เข้ามานั่งร่วมวงอยู่ตรงหน้าใครหิวก็กินใครง่วงก็นอนได้เลยพรุ่งนี้ตะวันขึ้นอากาศจะดีกว่านี้และเราก็คงจะเดินทางต่อไปโดยปกติคำพูดนั้นง่ายๆเรียบๆเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยสีหน้ามีรอยยิ้มรพินนี่พวกเราทั้งหมดรอดตายเพราะไอ้หมีเจ้ากรรมตัวนี้ใช่ไหมก็ไม่เชิงนักหรอกครับถึงแม้ว่ามันจะไม่กลายเป็นผลพลอยได้สำหรับเราคืนเนี้ยต่อให้มีหิมะตกเราก็คงไม่เป็นไรกันนักเพราะได้อาศัยเพิงพักกับบ่อน้ำร้อนช่วยอยู่แล้วแล้วคืนพรุ่งนี้ก็คืนต่อๆไปล่ะใช้ยันถามอย่างไม่เต็มเสียงนักจอมพรานหัวเราะกลบเกลื่อนความวิตกกังวลของตนเองไว้ได้อย่างสนิทคณะนายจ้างทุกคนก็คงจะไม่มีวันทราบหรอกว่าก่อนที่เขาเหล่านี้จะตื่นขึ้นมาเห็นอากัปกิริยาอันมั่นคงเป็นปกติของมัคคุเทศก์นำทางนั้นตัวมัคคุเทศก์เองก็ตกอยู่ในภาวะทุกข์กังวลไม่น้อยกว่าทุกคนเลยและเกือบจะแข็งตายไปแล้วหากไม่ใช่เพราะแง่ทรายช่วยลากตัวกลับเข้ามาในที่พักแต่เขาก็ไม่อยู่ในฐานะที่จะพูดหรือแสดงสิ่งใดออกไปให้ในจ้างทุกคนขวัญเสียคืนพรุ่งนี้หรือคืนต่อๆไปถ้ายังมีสำหรับเราก็ต้องคิดแก้ไขกันไปเป็นขั้นๆครับคุณชัยยันรู้ตัวมาก่อนหรือเปล่าว่าเส้นทางระยะนี้ของเราจะต้องผ่านเขตหิมะรพินสั่นศีรษะไปมาเหลือบมองไปทางแง่ทรายอย่างไม่ตั้งใจซึ่งบัดนี้จอมพเนจรกำลังง่วนอยู่กับการควบคุมการลุกไหม้ของเชื้อเพลิงที่ได้จากไขมันสัตว์ผมนึกไม่ถึงไม่ทันเตรียมตัวรับสถานการณ์เหมือนกันแต่เมื่อเหตุการณ์มันมาถึงตัวเช่นนี้แล้วก็คิดว่ามันน่าจะเป็นไปได้เราอยู่บนเทือกเขาพระศิวะซึ่งสูงมากฤดูนี้ก็ย่างเข้าฤดูหนาวแล้วคุณหมายความถึงว่าตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเราจะต้องเดินผ่านไปในแดนหิมะอีกอย่างนั้นเหรอดารินพูดกับเป็นประโยคแรกก็ยังไม่แน่นักก่อนที่จะตัดทางขึ้นมาบนสันเขาลูกเนี้ยทุกคนคงสังเกตเห็นลำธารเล็กๆหลายสายปรากฏอยู่ตลอดเวลาไหลเป็นทางลงมาจากส่วนที่มีระดับสูงขึ้นไปผมเชื่อว่ามันจะต้องเป็นเส้นทางน้ำอันเกิดจากหิมะละลายตัวเองและเมื่อยังมีการละลายกลายเป็นสายน้ำอยู่ข้างบนเช่นนี้ก็น่าจะแปลว่าบรรยากาศแถบนี้ยังไม่ถึงกับเย็นจัดเกินไปนักมันอาจตกลงมาเฉพาะในเวลากลางคืนพอตอนกลางวันก็จะละลายเป็นน้ำไปถ้าเป็นอย่างที่ผมเข้าใจก็คงไม่เท่าไหร่นักคอยเตรียมหาทางหลบในเวลากลางคืนเท่านั้นแหละตอนกลางวันเราก็จะเดินการได้ตามปกติคุณวัดนี้เป็นการเริ่มต้นของฤดูหนาวใช่ไหมมาเรียสอดมาโดยเร็วเดือนโนเวมเบอร์คุณก็รู้อยู่แล้วนี่เมย์หิมะจะลงตั้งแต่ต้นฤดูหนาวเรื่อยไปแล้วคุณเคยเห็นเหรอว่ามันจะมีการละลายในระยะเวลาระหว่างนี้ปริงเท่านั้นเว้นไว้แต่จะย่างเข้าฤดูสปริงเท่านั้นมันมีแต่จะทวีหนักพอกพูนขึ้นไปเรื่อยทุกขณะฉันไม่คิดหรอกว่ามันจะตกเฉพาะกลางคืนแล้วจะละลายสลายตัวไปในตอนกลางวันถ้ามันยังไม่ถึงเวลาจะตกก็แล้วไป แต่ถ้ามันได้ตกมาแล้วก็จะหนักขึ้นวันต่อวันทีเดียวคุณจะเอาธรรมชาติหรือฤดูกาลของพื้นภูมิประเทศที่คุณเคยอยู่มาเป็นบรรทัดฐานในการคาดคะเนไม่ได้หรอกเมวินเทอร์ในยุโรปกับวินเทอร์บนยอดเขาสูงแถบเอเชียตะวันออกมันย่อมไม่เหมือนกันไม่สังเกตเหรอบริเวณนี้มีทั้งฝนและบางทีก็ลูกเห็บยอดเขาบางลูกก็ปกคลุมไปด้วยหิมะบางลูกก็ไม่มีสุดแต่ว่ายอดไหนจะสูงจะต่ำและอยู่ในชั้นบรรยากาศเช่นไรเป็นสำคัญขณะนี้เราอยู่บนสันเขาของเทือกบริเวณหนึ่งซึ่งจัดว่าสูงมากแต่ก็ยังไม่ใช่ส่วนที่สูงที่สุดหิมะอาจลงเป็นระยะไปก็ได้ฤดูหนาวถ้าได้ตกลงมาแล้วก็จะต้องพรมหนักไปจนกว่าจะหมดฤดูหนาวพรุ่งนี้เราจะรอดูอีกทีนึงอีกอย่างหนึ่งเส้นทางเดินของเรากำลังทอดลงสู่ที่ต่ำตามแนวสันเขาลูกนี้ตอนนี้เราอยู่ระดับที่สูงกว่าเนินพระจันทร์การมุ่งเข้าหาเป้าหมายก็เป็นการเดินลงเมื่อหนีจากระดับส่วนสูงลงไปได้เราก็น่าจะเลี่ยงหิมะได้หรือมิฉะนั้นจากหนักก็จะเป็นเบาลง
1: ทุกสิ่งทุกอย่างก็สุดแล้วแต่คุณฉันเพียงแต่เมื่อสงสัยก็ขอกวางความเห็นบ้างเท่านั้นสำหรับฉันถ้าจะตายเพราะความหนาวเย็นก็เชื่อว่าคงเป็นคนสุดท้ายแต่ถ้าความร้อนละอุอบอ้าวอย่างที่เราเคยผ่าทุ่งแฝกกันมาแล้วครั้งหนึ่งนั้นคนแรกที่จะไม่รอดก็คือฉัน
0: ข้อนี้ทุกคนย่อมจะรู้ดีและเชื่อเช่นนั้นมาเรียฮอฟมันจะไปแคร์อะไรกับหิมะเพราะเลือดของหล่อนทุกหยดมันเป็นเลือดเมืองหนาวอยู่แล้วเมื่อตื่นขึ้นมาก็เห็นไม่รู้อะไรตกหล่อนไม่ได้วิตกเป็นทุกข์อะไรมากนักเพียงแต่ประหลาดใจเพราะคาดไม่ถึงเท่านั้นรับพินไพรวันเองก็ตระหนักอยู่แก่ใจดีว่าที่พูดไปเช่นนั้นเป็นการพูดปลอบใจในจ้างของเขาเท่านั้นโดยแท้จริงแล้วเขาไม่รู้อะไรสักอย่างเดียวของสภาพความเป็นไปของภูมิประเทศที่ไม่เคยพบผ่านมาก่อนในชีวิตนี้เสี่ยงบุญเสี่ยงกรรมไปตามเรื่องหลักเกณฑ์ที่หยิบยกขึ้นมาพูดกับฝ่ายนายจ้างก็เป็นสิ่งที่เขาได้รับฟังมาจากแง่สายนั่นเองทั้ง12ชีวิตจะคงอยู่หรือจะพินาศดับสิ้นไปก็ที่เนินพระจันทร์นี่แหละจอมพรานบอกกับตนเองในใจ8นาฬิกาของวันรุ่งขึ้นยังมองไม่เห็นอะไรถนัดนักนอกจากแสงขาวรางๆบนท้องฟ้าทุกคนอยู่ในภวังค์หลับๆตื่นๆเพราะบรรยากาศบีบบังคับจับเจ้าสมเบียดกันอยู่เหนือแผ่นหนังหมีไฟจากไขมันเผาไหม้ถ้าจะพูดถึงการพักผ่อนต่างก็ได้หลับนอนกันมาเป็นเวลาพอเพียงทีเดียวแต่ไม่อาจเริ่มต้นออกเดินทางได้ในสภาพของอากาศที่ยังเยือกเย็นแผ่นดินปกคลุมไปด้วยเกล็ดน้ำแข็งเช่นนี้รับพินจำเป็นต้องยืดระยะเวลารอคอยต่อไปเพื่อรอแสงแดดซึ่งก็ไม่แน่นักว่ามันจะปรากฏให้เห็นหรือไม่ตลอดทั้งวันนี้การสุมกันอยู่ภายใต้เพิงพักอันอบอุ่นทำให้ทุกคนรู้สึกสบายและอยากจะสงบนิ่งอยู่เช่นนี้ตลอดไปเพราะเพียงแต่ก้าวพ้นบริเวณออกไปชั่วก้าวเดียวนอกรัศมีไอไฟเท่านั้นแม้แต่ฝ่ามือก็ยังแทบจะเหยียดแบไม่ได้เชษฐากับชายยันทดลองดู 2-3 ครั้งพยายามจะออกไปสำรวจดูนอกเพิงหินแต่แล้วก็ต้องล่าถอยกลับเข้ามาครั้นแล้วแสงตะวันก็เปรียบเสมือนแสงแห่งการชุบชีวิตที่ประทานมาให้จากพระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงประมาณ10นาฬิการัศมีของพระอาทิตย์ซึ่งบัดนี้ทุกคนอยากจะเรียกว่าพระเจ้าแห่งความอบอุ่นผู้กรุณาก็ขับไล่ความขมุกขมัวเย็นยะเยือกให้สางซาลงด้วยการสาดความสว่างแจ่มใสไปทั่วปริมณฑลกระทบเกล็ดหิมะที่ทับถมพอกพูนอยู่ตามแก่งแง่เหลี่ยมสไลส่องประกายสะท้อนวาววับราวกับเกล็ดเพชรอันล้ำค่าและเริ่มจะส่งควันสีขาวกลุ่นอันเกิดจากไอระเหยเพราะกระทบกับแสงแดดปกคลุมอยู่ทั่วไปมองดูเหมือนปุยเมฆที่ลอยแวดล้อมรอบกายเกลื่อนกล่นแล้วแยกรังสีของตะวันออกเป็นเหลืองรุ่งเปลี่ยนแปลงสลับสีไปต่างๆทำให้ทุกคนที่ออกมายืนกวาดสายตามองดูภูมิภาพด้วยความตื่นตะลึงในความงามอยู่ในขณะนี้มีความรู้สึกเหมือนยืนอยู่บนวิมานสวรรค์ดารินวราฤทธิ์เอื้อมมือไปจับแขนของพรานนำทางอย่างลืมตัวอุทานออกมาแผ่วเบา
1: เหมือนฝันธรรมชาติของที่นี่สวยงามอะไรอย่างนี้ตาฉันฝาดไปหรือเปล่าเนี่ยละพิน
0: พรานใหญ่ดวงตาทั้งคู่เบิกมองออกไปยังบรรยากาศแวดล้อมรอบตัวในลักษณะมึนงงเหมือนคนถูกสะกดทุกคนตกอยู่ในภาวะการเดียวกันหมดเขามารู้ตัวอีกครั้งหนึ่งเมื่อท่านหัวหน้าคณะเคลื่อนเข้ามาหยุดยืนอยู่ใกล้ๆและก็โอบไหล่ไว้ภายหลังความน่าสะพรึงกลัวอันดำมืดและก็เหยียบเย็นที่สุดคือความงามที่ตายแล้วเกิดใหม่ เราก็คงไม่ได้มีโอกาสพบเห็นอย่างที่เห็นอยู่นี่รพินคุณพาพวกเราบุกขึ้นถึงยอดเขาไกลลาดในวรรณคันดีแล้วกระมังที่เราเห็นแล้วก็แวดล้อมอยู่ในขณะนี้มันไม่น่าจะเป็นพิภพโลกเลยนะนอกจากสวงสวรรค์จอมพรานสะบัดหน้าขับไล่ความมึนงงแล้วลืมตาขึ้นจ้องมองดูภูมิภาครอบด้านอีกครั้งอย่างไม่อยากจะเชื่อสายตาคงพูดอะไรไม่ออกอยู่เช่นนั้นเสียงชายยันร้องตะโกนออกมาทางหนึ่งว่าผู้กองถึงผมจะตายไปก็ไม่เสียดายชีวิตแล้วที่เกิดมาทั้งทีมีโอกาสได้เห็นโลกส่วนหนึ่งที่มีธรรมชาติงามเหมือนเทวดามาสร้างฉากไว้ให้เราได้ดูแบบนี้จะพาขึ้นสวรรค์ทั้งทีก็ไม่ยักบอกให้พวกเรารู้ตัวล่วงหน้าเอะอะโวยวายทำลายความเงียบงันของทุกคนขึ้นด้วยประโยคเช่นนี้แล้วอดีตนายทหารปืนใหญ่ก็หันไปกอดเมียแหม่มของเขาที่ยืนอยู่ข้างๆอย่างแนบแน่นด้วยอาการอันปิติตื่นตันใจเหลือที่จะกล่าวตัวพรานใหญ่เองบัดนี้ก็ยืนนิ่งอยู่กับที่เหมือนท่อนหินขนาบข้างโดยพี่น้องราชสกุลอันเป็นนายจ้างทั้งคู่ส่วนพวกพรานพื้นเมืองพูดจาบอกความอะไรแก่กันแซดไปหมดบุญคำลงนั่งพับเพียบกับพื้นยกมือขึ้นพนมท่วมหัวหันหน้าไปทางด้านตะวันออกแล้วกราบลงกับพื้นเหมือนไหว้เทวดาเกิดเซยจันก็ลงนั่งยองๆอยู่ข้างหลังลูกพี่ด้วยอาการสงบคารวะแล้วร้องบอกอะไรสั่งปากับขยินที่ยังยืนเซ่อสีหน้าตื่นเลิกลักมีแววหวาดกลัวพลั้นพรึงให้นั่งราบลงด้วยห่างออกไปทางมุมซ้ายของทุกคนในขณะนี้ร่างสูงของแง่ทรายยืนกอดไปพบตาสงบอยู่ตามลำพังโดยไม่มีใครสังเกตรับพินเหลือไปพบตาเขาโดยบังเอิญใบหน้านั้นมีรอยยิ้มน้อยๆกับเขาพรานใหญ่มองดวงตาคู่นั้นตะลึงนิ่งไปอีกสักครู่จะเป็นด้วยอุปทานหรืออะไรเขาก็ไม่อาจจะบอกได้ถูกเขามองเห็นละอองไอน้ำกลุ่มหนึ่งรวมตัวเป็นกลุ่มเหนือศีรษะอันเชิดเด่นนั้นต้องประกายแดดปรากฏแสงเลื่อมพรายราวกับมงกุฎของราชันที่สวมประทับอยู่จักรราชรับพินหลุดปากอุทานนามนั้นออกมาเป็นเสียงที่ผ่านลำคอออกมาโดยไม่รู้สึกตัวฉลอยเสียงพึมพำเช่นนี้จะแววจางๆไปถึงหูของดารินและเชษฐาผู้ยึดแขนเขาไว้คนละด้านทั้งคู่หันมามองหน้าคุณว่าอะไรนะผู้กองเชษฐาถามสำนึกของสภาพแท้จริงที่เผชิญอยู่ในขณะนี้กลับคืนมาในทันทีนั้นหันมาฝืนยิ้มแก่นายจ้างทั้งสองขณะนั้นเองชายยันกับมาเรียก็จูงมือกันเดินเข้ามารวมกลุ่มสมทบสุพนิมิตของการเดินทางเราแล้วไม่ใช่เหรอผู้กองชายยันเอ่ยขึ้นอย่างลิงโลดครับมันควรจะเป็นอย่างนั้นเขารับคำพร้อมกับก้มศีรษะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามที่เรารอคอยคาดหวังไว้คือพอสายตะวันฉายแสงแรงขึ้นอากาศมันก็จะดีขึ้นด้วยพอจะช่วยให้เราเดินทางได้สะดวกนั่นมันเป็นส่วนหนึ่งแต่ก็ดูคุณช่างไม่แปลกใจหรือให้ความสนใจตื่นเต้นเหมือนพวกเราทุกคนในขณะนี้บ้างเลยหรือว่าคุณมองไม่เห็นความงามที่แวดล้อมรอบตัวเราอยู่ด้วยขณะนี้ดารินว่าจ้องหน้าเขาอย่างประหลาดใจผมเห็นครับคุณหญิงและผมก็ตื่นเต้นไม่น้อยไปกว่าทุกท่านในขณะนี้หรอกนั่นเป็นคำตอบอย่างสุภาพสำรวมตามลักษณะของเขาโดยไม่มีอะไรมาเปลี่ยนแปลงได้แต่ผมก็ไม่เห็นว่ามันจะเป็นเรื่องมหัศจรรย์อะไรนักถ้าเราจะพิจารณามันในแง่ของกฎธรรมชาติวิทยาทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นวิจิตรการตาเรากับเทพเจ้ามาสรรแต่งให้อยู่เนี่ยเกิดขึ้นแสงตะวันและก็ละอองไอน้ำมันจะคงตัวอยู่ได้ไม่นานนักเมื่อตะวันสูงขึ้นไปกว่านี้แล้วเขาก็หันไปทางมาเรียใช่ไหมเมแมมสาวยิ้มให้เขาหน้าของหล่อนเปล่งปลั่งสดชื่นตอบมาเป็นปริศนาอีกอย่างหนึ่งว่าคุณไม่ควรจะทำตัวเองให้มีจิตใจที่กระด้างถึงเพียงนี้พลายวันมันเป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติเขาบอกกับทุกคนด้วยเสียงเรียบไม่ส่อความรู้สึกใดๆทั้งสิ้นแต่ผมก็ยอมรับว่ามันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่วิจิตรพิสดารอย่างยิ่งและอาจจะไม่มีที่ไหนนอกจากบนเทือกเขาพระศิวะนี่เท่านั้นแล้วก็หัวเราะออกมาเบาๆก้มศีรษะให้เชิดถาบางทีคำพูดเปรียบเทียบของคุณชายก็น่าจะถูกต้องตรงกับความจริงแล้วเขาไกลลาดในวรรณคดีเป็นที่สถิตประทับของพระอิศวรและพระอิศวรก็มีอีกนามหนึ่งว่าพระศิวะเทพอยู่แล้วที่เราเหยียบยืนอยู่ในขณะนี้ก็คือเทือกเขาพระศิวะเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะเป็นเขาไกลลาดนั่นเองผมก็อดประหลาดใจตัวเองไม่ได้เหมือนกันว่าเหตุใดผมจึงนำพาทุกท่านมาจนถึงดินแดนเชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์กับเทวโลกตามทัศนะของลัทธิพราหมณ์ได้ถึงเพียงนี้นึกๆดูก็น่าหัวเราะดารินปลายหางตาจับอยู่ที่ใบหน้าเขา ด้วยความรู้สึกทั้งเสน่หาทั้งหมั่นไส้ชื่นชมยินดีและก็คุณคุณใจรักคนกันโดยแยกไม่ออก
1: ก็คนชื่อลพินไพรวันเป็นซุปเปอร์พลานพาพวกเราเดินจากป่าเขตเมืองไทยมาจนทะลุออกเมืองเทวดาในรามเกียรติ์จนได
0: ้ครับแต่ซุปเปอร์พลานคนเดียวก็คงไม่ไหวเหมือนกันมันต้องประกอบกับซุปเปอร์คนใช้ของคุณหญิงคนนั้นด้วยรับพินตอบหน้าตาเฉยบุยปากไปทางแง่ทรายผู้บัดนี้ยืนหันหลังให้ทอดมองลงไปทางด้านเหนืออันเป็นส่วนยอดสุดของเทือกเขายาวเหยียด
1: ไม่ต้องไปกันแหนกันแหนถึงคนอื่นเขาหรอกทำไมฉันจะไม่รู้ถ้าไม่มีแง่ทรายคนเดียวคุณก็หมดท่าไปตั้งนานแล้วและพวกเราทุกคนก็ล้วนรู้ทันคุณมานานแล้วด้วยว่าจะผ่านพบหรือเกิดเหตุการณ์อะไรทั้งสิ้นคุณจะทำท่าปั้นปึ่งเคร่งถือไม่ยินดีเย็นร้ายเห็นเป็นเรื่องไร้สาระไม่สาระสำคัญอยู่ตลอดเวลาทั้งที่บางขณะฉันก็เห็นคุณตาเหลือกตาปริ้นไปเหมือนกันจะให้ฉันสวมบทบาทแสดงเป็นตัวคุณเมื่อไหร่ก็ได้นะจำคาแรคเตอร์ได้หมดทุกอิริยาบถอาจแสดงได้ที่ฝึกตัวคุณเองซิอีกจอมพรานขมวดคิ้วไม่มีทางหรอกครับคุณหญิงขาสั้นเดินช้ากว่าผมบ้าทุกคนหัวเราะเว้นจากคู่กรณีทั้งสองเชิดถาพยักหน้าไปทางกลุ่มพรานพื้นเมืองทั้งหมดซึ่งมีตาเท่าบุญคำเป็นหัวหน้าพับเพียบแต่อยู่กับพื้นทำปากหมุบมิบสวดอะไรกันอยู่นั่นพวกก็ทำอะไรกันน่ะเมื่อเกิดความกลัวพวกนี้ก็ไหว้เจ้าไหว้ผีเมื่อเกิดความปราบปลื้มปิติมีโชคชัยเขาก็ไหว้อีกสรุปไม่ได้ว่าเกิดอะไรกับพวกนี้ชอบกล่าวไหว้บนบานอย่างนี้เองแหละครับมืดแล้วบุญคำทำวิธีบวงสรวงเทวดาขอแสงตะวันมาตั้งแต่เช้ามืดแล้วจะเป็นเพราะพิธีของบุญคำขลังในฐานะหมออาคมประจำคณะหรือจะเป็นเพราะโชคของพวกเราดีเองก็สุดแต่ทุกคนจะวินิจฉัยเอา
2: ฝ่ายนายจ้างทุกคนมองไปทางตาเท่าเจ้าเล่ห์ของคณะด้วยสายตาเลื่อมใสไม่มีใครกล้าคิดจะลบดูดูแคลนในเรื่องเกี่ยวกับพิธีทางไสยศาสตร์ของแกเพราะเห็นประจักษ์ชัดกับตาหลายครั้งแล้วมาเรียมองดูกองหิมะที่เริ่มจะสลายตัวเป็นหยาดน้ำไหลลดเลี้ยวเป็นทางลงจากตำแหน่งสูงไปหาที่ต่ำเมื่ออากาศเปลี่ยนแปลงแล้วไปรวมตัวเป็นสายลำธารอยู่ในซอกหุบเบื้องล่างพลางเหลือบตาไปยังพรานใหญ่ด้วยประกายแห่งความพิศวงครามครัน
1: ที่เราพูดกันไว้เมื่อคืนคุณเป็นฝ่ายถูกต้องพรายวานฉันไม่เคยเห็นซีกโลกส่วนไหนมาก่อนเลยที่เมื่อถึงฤดูหิมะตกแล้วพอในเวลากลางวันมันจะละลายตัวได้รวดเร็วถึงเพียงนี้ตามปกติแล้วไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืนมันก็จะตกอยู่ตลอดเวลากลางวันก็แทบมองไม่เห็นดวงอาทิตย์ฉายแสงสว่างแจ่มใสเหมือนอย่างที่นี้จนอยากจะเชื่อว่าที่เราเผชิญอยู่นี้เป็นเรื่องของปาฏิหาริย์เสียมากกว่า
0: จะว่าเป็นปาฏิหาริย์ก็ได้เหมือนกันดินแดนที่เราล่วงผ่านเข้ามาเนี่ยเป็นดินแดนแห่งอาถรรพ์อย่างที่เราก็ยอมรับกันแล้วคนที่มีบุญบารมีเท่านั้นแหละที่จะผ่านเข้ามาได้โดยไม่มีอันเป็นไปเสียก่อนซึ่งในเรื่องบุญบารมีผมก็คิดว่าคงจะมีอยู่ที่คณะนายจ้างของผมทั้งหมดผู้เป็นเจ้าของการเดินทางผมนั้นน่ะเป็นแต่เพียงรับส่วนประกอบมีหน้าที่นำมาตามวัตถุประสงค์เท่านั้นแหละเชิดถาหัวเราะกังวานมองดูพรานนำทางด้วยความพอใจเขาเข้าใจว่าคำพูดของรพินไพรวันมีเจตนาที่จะยกย่องและสรรเสริญถึงเขาโดยตรงแต่ก็กระทำด้วยความสุภาพอ่อนน้อมรู้ถ่อมตัวไม่ได้เกิดขึ้นจากการเสแสร้งพูดอย่างปราศจากน้ำใสใจจริงอดีตนายทหารโทษทหารบอกกับตนเองในใจว่าชะตาของเขากับพรานนำทางผู้นี้ถูกกันนับตั้งแต่มองเห็นครั้งแรกแล้วครั้นเมื่อได้มาร่วมเป็นร่วมตายกันอยู่เช่นนี้ก็ยิ่งไม่มีอะไรสอยเห็นถึงความผิดหวังเลยเชษฐาเกิดมาในชาติสกุลสูงตลอดชีวิตวัยที่เติบโตมาก็ได้รับการเลี้ยงดูอบรมมาอย่างสุภาพบุรุษแท้จริงกล้าหาญเสียสละและก็มีความเป็นผู้ดีเขาคบคนโดยไม่เลือกชั้นวรรณะเชื้อชาติรู้จักนิสัยใจคอกำมลสันดานของมวลมนุษย์ที่แวดล้อมอยู่รอบกายอย่างนักปรัชญาและนักการทูตคนหนึ่งที่จะพึงรู้จักแต่เขาก็จำต้องยอมรับว่าในจำนวนพันหมื่นบุคคลที่ผ่านพบมาไม่มีใครเหมือนระพินไพรวันสักคนเดียวแม้แต่หม่อมราชวงศ์อนุชาวราริศผู้เป็นน้องชายของเขาเองซึ่งเป็นต้นเหตุของการเดินทางค้นหาตัวอยู่ในขณะนี้ก็ตามก่อนหน้ายุรอกที่สุภาพบุรุษไพรคนนี้จะพึงชนะใจน้องสาวหัวดื้อเย่อหยิ่งทรนงและไม่เคยสนใจผู้ชายคนใดมาก่อนของเขาดารินเ ผู้ที่เขาคิดว่ามีหวังจะอยู่เป็นสาวถึมทึกแก่วิชาไปจนตายเพราะมองผู้ชายทุกคนเป็นลิงหลุกหลีกไปเสียหมดน้องสาวคนสวยผู้กำลังเป็นอีกคนหนึ่งที่เข้ามาพัวพันอยู่ในห้วงคิดของพี่ชายมองเห็นและก็อ่านออกในสายตาของเขาว่าเลื่อมใสชื่นชมลูกจ้างเพียงไรเลยชำเลืองค้อนให้อย่าไปหลงยาลมยาหอมของคนใจเหี้ยมนะคะพี่ใหญ่ตาพลานคนนี้เรียนหนังสือมามากพอสมควรรู้จิตวิทยาคนเราได้อย่างพื้นๆเขารู้ว่าการสรรเสริญยกย่องไม่ใช่สิ่งเสียหายแต่เขายังไม่รู้หรอกว่าคำสรรเสริญที่ผู้ฟังเท่าทันนั้นมันไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรเลยคำพูดนั้นฟังผัดผาดว่าแรงอยู่อย่างสาหัสในการที่ใครสักคนหนึ่งจะกล่าวถึงใครอีกคนหนึ่งอย่างซึ่งหน้าแต่พี่ชายไม่สนใจแล้วเพราะรู้ใจน้องสาวได้อย่างลึกซึ้งรู้ลงไปถึงแก่นกลางใจว่ามีอะไรซ่อนเร้นแฝงอยู่ในประโยคเหน็บแนมเสียดสีอย่างรุนแรงนั้นมองไปยังคนที่ถูกว่าซึ่งหน้าก็ไม่เห็นมีปฏิกิริยาสะดุ้งสะเทือนอะไรต่อถ้อยคำชนิดนั้นนอกจากความเฉื่อยชาเฉยเมยมีอาการเหมือนเอาหูทวนลมในฐานะพี่ชายและหัวหน้าคณะทั้งหมดเขาไม่เคยจับระแคะระคายใดๆได้จากฝ่ายชายเลยแต่กลับจับพิรุธโดยการแสดงออกของฝ่ายหญิงอันเป็นน้องสาวของเขาเองได้บ่อยครั้งที่สุดปากจัดฉุนเฉียวช่างค่อนแคะช่างว่ากระฟัดกระเฟียดตะบึงตะบอนและก็มักแสดงความขัดแย้งไม่เป็นมิตรแต่ใจจริงนั้นแสนจะพะวงห่วงหาอาทรอ่านสายตาประหลับประเหลือกอยู่ในขณะนี้ก็เห็นจงชัดเชิดถาหัวเราะหึ่ๆอยู่ในลำคอแล้วก็ถามมาตรงๆรับพินทำอะไรไม่ถูกใจน้อยเหรอน้องสาวนึกไม่ถึงเหมือนกันว่าจะถูกพี่ชายถามเช่นนี้เล่นเอาตกใจไม่กล้าพูดอะไรอีกทั้งสิ้นรีบเดินสะบัดหน้าพละไปที่บุญคำกับกลุ่มพลานพื้นเมืองเสียชายานั้นยืนหน้าเคร่งรู้เห็นฟังความอยู่ด้วยแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรลึกซึ้งอย่างเชิดถานักโคลงหัวดิกๆน้อยละก็เป็นสีอย่างนี้แหละวาจาไม่ดีระวังอะไรเลยนึกจะพูดอะไรก็พูดไม่มีเบรกเชิดถาโบกมืออย่าไปสนใจเลยไร้สาระใช่ไหมผู้กองประโยคหลังเขาหันไปยิ้มกับพรานนำทางอีกฝ่ายนึงไม่ทราบจะตอบอย่างไรนอกจากยิ้มรับเจือเจือนแล้วก็บอกมาว่าเตรียมตัวเดินทางได้แล้วล่ะครับดารินเดินหนีหน้าพี่ชายเข้ามาหยุดยืนอยู่ตรงหน้าของตระพานเท่าบุญคำซึ่งขณะนั้นแกกราบรวบลงกับพื้นเป็นครั้งสุดท้ายแล้วยืนขึ้นพอมองเห็นนายหญิงมายืนเอียงคอมองดูตรงหน้าก็หัวเราะแห่ๆไหวอะไรไหวก็น้ำแข็งกดของบุญคำเหรอบุญคำยิ้มไอ้ายเอามือลูบหัวบุญคำไม่ได้ไหวก่อนน้ำแข็งกดลอกนายหญิงแต่บุญคำไหวพระศิวะไหวฤาษีโกนธัญะที่เปิดทางให้กับเราไหวสุริยเทพเจ้าของดวงตะวันที่ฉายแสงให้เราอุ่นละลายก่อนน้ำแข็งกดให้บุญคำนึกว่าเมื่อคืนเนี้ยพวกเราเสร็จแน่ๆแล้วทำไมไม่ชวนพรานใหญ่เข้ามานั่งไหว้ด้วยล่ะหล่อนถามอย่างปราศจากความหมายบุญคำทำหน้ากระเรียกกระราดนายก็คงไหว้อย่างบุญคำหรอกแต่คงไหว้อยู่ในใจไม่จริงหรอกคนอย่างนายของบุญคำนั่นเหรอจะกล่าวไหว้ลมแล้งหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายฉันไม่เคยเห็นเขานับถือหรือเลื่อมใสอะไรนอกจากปืนและก็ตัวของเขาเองอวดดีเป็นที่หนึ่งเลยนี่อะไรกันนายหญิงก็บุญคำหน้าตื่นร้องเสียงสูงนายหญิงก่อเห็นแล้วเครื่องรางของขลังของนายเต็มคอไปหมดยังเคยถอดให้นายหญิงไว้ใช้เลยไม่ใช่เหรอนั่นมันลูกไม้หรืออุบายอะไรสักอย่างหนึ่งของเขาแต่หากต้องการจะให้พวกของบุญคำเลื่อมใสเขาเห็นว่าเขาเก่งทางไสยศาสตร์แก่วิชาคนหนึ่งเหมือนกันเมื่อถึงตอนที่เขาเอาเครื่องรางของเขาให้ฉันไว้ก็เหมือนกันแหละเขาต้องการปลอบใจไม่ให้ฉันกลัวอะไรเสียมากกว่าทั้งที่ตัวเขาเองก็ไม่ได้นับถือเลื่อมใสอะไรเลยเขาให้ฉันแฝงไว้แล้วก็แอบหัวร้อยย่ออยู่ในใจก็ได้ในข้อที่ว่าหลอกคนที่เป็นหมอเป็นนักวิทยาศาสตร์อย่างฉันได้สำเร็จนะบุญคำหัวเราะวิทยาศาสตร์ก็นายหญิงว่าเป็นยังไงบุญคำรู้จักแต่บุญคำรู้จักไสยศาสตร์ที่ปู่ย่าตาทวดโคตรพรานของบุญคำสอนมาถึงพรานใหญ่ก็รู้จักบางทีจะรู้จักดีกว่าบุญคำซ้ำไปด้วยนะขอให้นายหญิงเชื่อเถอะว่าพรานใหญ่อย่างนายของบุญคำน่ะถ้าไม่มีวิชาดีทางไสยศาสตร์เมตมนต์คาถาอาคมในทางพรานละก่อไม่มีทางพาคณะเจ้าไหนทุกคนมาถึงที่นี่ได้หรอกเวลาผีข่าวคนบุญคำเป็นคนแก่แต่ถ้าผีข่าวบุญคำไม่มีใครแก่ได้นอกจากพรานใหญ่คนเดียวเท่านั้นดารินเลิกคิ้วเก่งถึงอย่างนั้นเชียว
1: จริงๆสินายหญิงเขาแก้ยังไงลงนุ่งขาวห่มขาวโอมอ่านคาถาเอาใบมะยมชุบน้ำมนต์ฟาดหรอเปล่าพรานใหญ่ไม่ได้ทำอย่างนั้นหรอกนายหญิงอ้าวแล้วก็ทำยังไงล่ะให้ไอ้นี่ให้ไอ้พวกนี้จับบุญคำมัดแล้วเอาสายไฟต่อขั้วแบตเตอรี่รถเจ็บจี้บุญคำปั๊บเดียวเท่านั้นแหละผีออกเอ้ยเจ็บบอกหน้าตาเฉยโหดร้ายโหดร้ายทารุณคนอะไรก็ไม่รู้หญิงสาวบ่นแล้วก็ถามต่อไปแล้วผีอะไรล่ะที่มันเข้าบุญคำน่ะผีตัวที่มันมักมาข่าวบุญคำเป็นประจำมันชื่อไอ้มุดนายหญิงก่อนเนี้ยมันเป็นคนงานของนายจ้างอัมพลไปตัดไม้ในป่าเสือเลยหลักเอาไปกินพรานใหญ่ไปตามได้สากกลับมาครึ่งตัวนางเฝ้าสากทนเหม็นหึงอยู่ตั้ง3คืนกว่าจะยิงไอ้คล่องตาบอดไปข้างนึงเพราะขนเบี้ยนเสียบตาตัวนั้นให้บุญคำเป็นคนขุดหลุมฝังศพมันเองน้อยแน่มันจะเห็นบุญคุณสักนิดก็ไม่มีวันดีคืนดีเป็นแอบเข้ามาสิงบุญคำอยู่เรื่อยเป็นประจำเหรอเวลาผีเจ้ามุดนั่นเข้าบุญคำน่ะแล้วมันทำยังไงหล่อนชวนคุยฟังแกฝอยบุญคำยิ้มแห้งๆบอกอ้อมแอมว่าไอ้มุดตอนที่มันยังมีชีวิตอยู่มันเป็นคนกินเหล้าจุแล้วกว่าผู้หญิงลูกเมียใครมันมักจะปล้ำไม่เลือกหน้าถ้าไม่ตายเพราะเสือข่าไปกินก็คงต้องตายเพราะถูกชาวบ้านแถวนั้นช่วยกันฝังแน่ๆโชคดีเสือมันข่าไปซะก่อนชาวบ้านก็เลยไม่ต้องมีเวรมีกรรมกับมันฉันถามว่าเวลาผีเข้าและบุญคำเป็นยังไงมั่งก็อาละวาดตามสันดานผีน่ะสินายหญิงรัดเท่าเจ้าเล่ห์อุบอิบบอกไม่สู้จะเต็มปากเต็มคำนักบุญคำไม่รู้ตัวหรอกว่าบุญคำอาละวาดยังไงมั่งเวลาผีไอ้มุดข่าวแต่ไอ้พวกนี้มันเล่าให้ฟังว่าถ้าผีไอ้มุดข่าวบุญคำทีไรบุญคำเป็นต้องไล่ปล้ำลูกสาวของชาวบ้านด่าไปแล้วก็ขโมยเหล้าฝรั่งของนายมากินเรียบกี่ขวดกี่ขวดเป็นไม่มีเหลือผ่าพรก็ไม่ดุเที่ยวไล่ท้องๆรอบบ้านกล่าวจบแกก็หัวเราะแห่ๆดารินพยักหน้าช้าๆอ๋อมิน่าล่ะถ้างั้นพรานใหญ่เขาก็มีวิธีแก้ผีของเขาที่มันเข้าบุญคำนี่ถูกต้องดีแล้วนี่นะที่เอาไฟฟ้าจี้ถ้านายหญิงคนนี้อยู่ในขนาดนั้นด้วยจะใช้วิธีไล่ผีเจ้ามดที่เข้าบุญคำยังไงรู้ไหมไม่รู้หรอกนายหญิงฉันมีมีดหมอเหมือนมุดคำเหมือนกันนะแต่มีดของฉันคมกริบกว่านายหญิงไม่มีคาถาอาคมจ้างมีดหมอของนายหญิงก็ไล่ผีไอ้มดไม่ได้ทำไมจะไม่ได้รับรองว่าได้เด็ดขาดศักดิ์สิทธิ์ดีกว่าวิธีของพรานใหญ่อีกเฉือนปื๊ดเดียวเท่านั้นแหละจับตอนเลยรับรองว่าผีไอ้มดจะไม่มาเข้าบุญคำอีกบุญคำสะดุ้งหยงตะครุบหมับกับที่อวัยวะส่วนหนึ่งของแกร้องโอ้ยลั่นออกมาอย่างเผลอตัวดารินหัวร้องคิกสะบัดผมลุกขึ้นยืนก็เป็นเวลาเดียวกับที่ได้ยินเสียงพี่ชายตะโกนโบกๆมาเก็บของเตรียมออกเดินทางต่อ

0: รักแม่รักธรรมชาติตามรับเรด8สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
1: ห้างเหอทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ้เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสุโขทัยให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042 714 3 8 4

0: 0922-7444-290-290
1: พยุธธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลชิงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี0902927444 0902927444บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: ไอ้ยืมเงินแน
3: ่บ่มีดอก
2: อีหลีที่ไอ้คันแท็กซี่ละ 20,000 เด
3: ้อบ่มีดอก
2: ขอบคุณหลายๆครับอ้ายเลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
3: ยังว่าบ่มีดอก
2: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
3: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
2: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
3: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวนี
2: ้ผมเราว่าไอ้บ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
3: นั่นนั่นนั่นเนี่ยมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกาใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหัน
2: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกเนี่ยว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
3: จมหยังจมหยัง
2: บ่มีหยังครับให้ผมควรออเดอร์ซื้อ
3: เออแล้วไป
4: ว้ายยายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอได้น้อยเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี่กะมาเบิ่งติลานี่มันแม่นเชียงใหม่บ่เออแม่นอีหลีล่ะหึ เบิ่งใน YouTube มันกะเห็นนั่นล่ะเบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดีมีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นหุ่นเอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด0902927444 0902927444ส่งฟรีหอดเฮือน0902927444ส่งฟรีหอดเฮือนติย้ายเออสั่งมากินเด้อ
2: ครับผม

อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่งแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้น

0: สนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: บักลาเอาสบู่ก้อนค่ำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
2: ่มันมี2ก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
1: ก็ก้อนสีทองนั่นล่ะค่อยแม่นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หั่นยืนมาให้แม่แน
2: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
1: เออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายจังวะแม่ไปรักเจ้าเด้อ
1: รักเยอะไหมล่ะลูก
2: บูบ่งไทยเงาๆวะกะนิดนึงอ่ะแม
1: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
2: เอาเจ้าสันได้บ่แม
1: ่มึงจะจงไว้รักใคร
2: บ่งไทยเงาๆกะสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
1: ต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่อันเนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแพ้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวใส่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอกคุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: พระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
3: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการ

0: กิน
1: ว้าว
0: ยาบ่สูน้ำบ่อาบผ่าบ่ซักเขียวบ่สีมีบ่ไส้

0: พี่น้องเอ๋ยพ่อแต่ตื่นหุงเศร้าสุริยะใหม่แสงทองสังโคข้องกาสาสัทธาสิภายแจงแข้งสอนยันย่ำเศร้าไผน้อสิเข่าคายพ่อสิภายโพดให้สมบัติไทยแก่นสงเจ้าผู้โสรสาสันอานั่นยิ่งสัทธาปากกุกกุตาไก่ขันลมทิพจันจวนแจงบอยสุนทรให้มาแง่งพระล้านเขาเศร้าสวรรค์พุ่มมาโลกให้มาจกปั่นเขาท่านไหวก่อนสิง่ายมาแล้วมาเอาแนวไปไหวมาเอาในน้อไปหวานมาเอาแนวคนผู้หายและยังขี่คานไปไหวท่าตื่นสวยการกดได้เวลาขึ้นตั้งนางงานครับโคศกไทยบ้านนาบันบันดังปีปีปากแปแปเว้าเวเวท่านกมกอกมก้อยขึ้นตั้งนางหานตะมอบตอบขาหนบมือจอกอย่อขึ้นสุดศอกทุจ้าทุจ่ากราบเพื่อนกราบซ่านกราบบ้านกราบซองกราบพี่กราบน้องสุผู้สุคนครับนำพี่นำน้องนำอีพออีแม่พ่อใหญ่แม่ใหญ่เข้าสู่บรรยากาศของเสียงเพลงเสียงล่ำกับช่วงของรายการม้วนทะลุทุ่งม้วนมันกันแบบไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยกับโคศกวัยรุ่นหุ่นสำอ้อยบอยสุนทรชัยนะครับสวัสดีครับคุณแม่จำปียุทธะพันสวัสดีครับแม
1: ่ค่ะฮัลโหลค่ะ
0: ครับผม
2: เรื่องสบอยหลับบ
0: ่ครับบอยครับแม่
2: จ้าจ้านี่แม่จำปีด้วยนี่
0: แม่จำปียุทธพันธ์ชื่อใดอยู่ครับ
2: จ้าจ้าจ้าจ้าแม่ขอสั่งยาอีกแน
0: ่เอาอีหยังแน่ครับแม่ครับ
2: เอายาตากระพุกหนึ่งแล้วก็เอาชิมนวดดันสองกระพุก
0: สุดร้อนครับสุดเย็นบ่ครับแม่
2: จ้าสูตรห้อนสูตรเย็นของแถมเอาสูตรห้อนเด้อยานวด
0: ครับครับผมโอเคครับ
2: จ้าจ้าจ
0: ้าโอเคครับเดี๋ยวจัดส่งให้ครับคุณแม่ครับ
2: จ้าจ้า
0: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
2: สวัสดีจ้า
0: ครับผมมาประเดิมหิ้งให้ลูกไส้ก่อนหมูอีพ่อผมอีแม่ผม0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำส่งเสียงมาทักทายกันได้ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนอยากได้กาแฟอยากได้กระไซเซนอยากได้สมุนไพรบำรุงสายตานะครับกดนำนำเขามานะครับอยากได้สบู่ก้อนคำอยากได้ครีมนวดก้อนคำน้ำมันเขียวก้อนคำกดนำนำเขามานะครับ090-292-7444ครับ090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับหนุ่มบอยสุนทรชัยส่งแรงใจมาเบอร์นี้ได้เลยรับรองว่าบ่ผิดหวังแน่นอนเพื่อนว่าเฒ่าแก่แล้วพี่น้องเอ้ยเนี่ยเหี่ยวหนังย่านเบาบ่อยเอ้ยหูตาเสียก็บ่คือตาสร้างหูตามั่วก็บ่คือยังหน่อยตื่นมือเศร้าเพิ่นว่าตนโตกะหมองมนหูกะบ่แจ้งตานั่นกะบ่ใสบัดสิลุกย่างใหญ่ใหญ่ย่างไปมาหลังละคดโคโง่แข็งโง่โง่งองเลยบ่แสนแผ่นหน้าโสภาดอกคือเก่าเฒ่าแก่แล้วเป็นแนวนี้คู่สู่คนเพิ่นว่าเอาเดี๋ยวรับสายนี้ซะก่อนค่อยไปต่อสูงไว้ใจเกินร้อยสวัสดีครับบอยสุนทรชัยบ้านสมุนไพรก่อนค่ําครับ
2: บอยเด้
0: อบอยครับแม่
2: อ
0: ัน
2: แม่ขอสร้างอันกาแฟจัก2กล่องบัดนี้กะยานกะไซสินกล่องนึงเด้อ
0: กาแฟ2กะไซสิน1ติอีแม่เคยสั่งไป
2: เอาแม่อาพ่อได้เคยสั่งแล้วดิ
0: เคยสั่งอีแม่ได้ใส่เบอร์เก่าโทรมาบ่หรือว่าเบอร์ใหม
2: ่เบอร์เก่าเด้เนี่ยมันขึ้นเบอร์เก่าบ
0: ่บ่ขึ้นแหละครับแม่บ่มีข้อมูลแล้วก็สิได้ถามคันมีข้อมูลก็โอ้สวัสดีครับแม่อาพ่อก็สิได้ว่าแล้วดิ
2: มันแสดงว่าเขาเปลี่ยนซิมแม่ตัวนี้แม่
0: จ้าเอาสิเดี๋ยว
2: ลูกแม่เขาบ่ได้เบิ่งแต่ว่ากันคัน
0: ลูกขอถามซื้อที่อยู่ไม่ส่งคุณแม่อาพรนามสกุลครับนามสกุลหยังครับ
2: แม่อาพรแสนบุญยัง
0: แม่อาพรนามสกุลแสนบุญยังบ่แม่
2: เออนามอัน
0: โม11บ้านเลขที่ล่ะแม่
2: บ้านเลขที่1ที่3
0: 143หมู่11ตำบลยังแม
2: ่ตำบลคำป้อม
0: ขามป้อมอำเภออ
2: ำเภอพะยืน
0: พะยืนจังหวัดขอนแก่นติแม
2: ่บ้านบ่อแก่จ้ะ
0: ครับผมได้เลยได้เลยเบอร์โทรก็เป็นเบอร์นี้เนาะ
2: แต่จะเบอร์นี้ตัวคันมันเอาใส่แล้วแม่บ่ทันได้ออก
0: กาแฟ2อย่าเอาออกเอาเข้าดิแม่ย่ําขนส่งโทรหามันสิติดต่อกันยากบ้านเลขที่143 11โอเคครับเป็นกาแฟ2กระใสเส้น1แม่เอาอะไรแถมนะ
2: อันแม่เอาผ้าถุงคือเก่าล่ะแม่สั่งหลายเทื่อแล้วดิสั่งยาหนวดสั่งอันยากระใสเส้นนั่นน่ะ
0: จ้าจ้าอีแม
2: ่มันหลักเปลี่ยนหลักเปลี่ยน
0: อีแม่อีแม่อย่าเปลี่ยนซิมนี่ออกเด้อเอาซิมนี่ไว้จนกว่ารับสินค้าแล้วค่อยเปลี่ยนเด้อคันสิเปลี่ยน
2: เออเดี๋ยวนี้แม่สิบ่เปลี่ยนดอกแม่สิเอาไว้ซะก่อน
0: เอาได้คนส่ง
2: มันยังสิเปลี่ยน
0: เออ
2: แต่ยังสิเขาเปลี่ยนขึ้น
0: เป็นหยังคือได้มีหลายเบอร์แท้คือได้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาซะในความหมายนี
2: ่ท่านนั้นผู้ลูกชายน่ะนะ
0: ครับ
2: แม่ก็บ่รู้จักนะแม่เบิ่งว่าเปลี่ยนมันจะออกมาขึ้นนี
0: ่เออบอกลูกไว้เด้อว่าอย่าออกเด้อเบอร์นี้เด้อเพราะว่าเดี๋ยวเขาสิโทรหามันสิติดต่อบ่ได้เด้อ
2: แต่ว่าเอาของก่อนแม่ยังสิออกกับมัน
0: ครับ
2: ป้วนเอาขึ้นไป
0: เว้าเว้าเว้าเว้าก่อนเลยเว้ากับเล่าก่อนเลยว่าไอ้อย่าเฝ้าเอานั่นเด้ออย่าเฝ้าไปเปลี่ยนเด้อว่าซั่นเพราะว่าคันเปลี่ยนนี่แม่บ่ได้ของแล้วมันสิยากว่าซั่นเด้อแม่เด้อ
2: เออๆแม่สิบอกมันดอก
0: จ้า
2: แม่บ่ได้เบิ่งแม
0: ่โอเคโอเคครับจ้าเดี๋ยวลูกขออนุญาตรับสายซ่อนครับแม
2: ่จ้าจ้า
0: จ้าจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับแม่ประมวล
3: จ้า
0: ครับผม
3: บอย
0: ครับ
3: เอากาแฟให้แม่นะ
0: เอาจักกองค่ะแม่
3: เท่าสี่กองคือเก่าล่ะ
0: กาแฟสี่กอง 1,000 บาทอีแม่เอายังแถม
3: ยาหนวด
0: สูตรเย็นคือเก่าที่แม
3: ่จ้าจ้าสูตรเย็น
0: อีแม่มักสูตรเย็นเนาะอีแม่อยู่ดีไม่แห้งได้ครับได้ครับเอาเดี๋ยวลูกไส้จัดทรงให้เด้อแม่เด้อจ้าที่อยู่เดิมเนาะแม่เนาะโรงน้ำกรดไก่ฟ้านาวินเนี่ยเนาะบ่ได้ไปใส่ดอกเนาะเฝ้าร้านอยู่หั่นล่ะเนาะ
3: บ่ได้ไปใส่ดอกเฝ้าบ้านอยู่นี่ล่ะ
0: ขายดีบ่ช่วงนี้เป็นจังได๋แน่
3: โอ้แม่เห็นมา10ปีกดบ่เคยขึ้นแล้วเสียขึ้นรถละ 300,000 400,000
0: โอ้แพงครับแม่แพงอีหยังก็แพงเบิดรัฐบาลชุดนี้ยังว่า
3: เพิ่นขึ้นเกินค่าโคตร
0: เอาเพิ่นว่าเพิ่นรัฐบาลชุดนี้เพิ่นสิบ่ให้มีคนทุกข์มันแม่นอีหลีครับอืมเพราะว่าของเพิ่นก็เพิ่มขึ้นราคาแพงน้ํามันก็ราคาแพงกันคนถูกคนซื้อบ่ได้ดิเพิ่นเลยเพิ่มให้มันแพงขึ้นไปมันสิบ่ได้มีคนถูกเพิ่นว่า
3: เออขึ้นหัวหลายจังว่าโอ้แต่ตายซะดอก
0: เอ้ยบืนบกบืนบากแม่เอ้ยผู้ใดคือกันครับค้าขายไงมือ
3: เนี่ยคือแต่ละเนี่ยดิอันขนาดเขามาเอาประชงเหล้านี่เขาให้90บาทมีปัญญาเฮ็ดให้เขา
0: จ้า
3: บ่ได้ยังแจ๊กบาทถึง90บาทเข้า
0: แม่
3: ทีละพวง
0: ครับแม่ครับมันบ่ได้คือว่านั่นล่ะเฮาก็จักสิเฮ็ดจังได๋เนาะขายแล้วขาดทุนก็จักสิขายไปเฮ็ดหยังเนาะแม่เนาะจ้าเอาเด้อลูกขออนุญาตรับสายซ่อนเด้อแม่เด้อจ้าจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับคุณแม่สุวัฒน์ครับสวัสดีครับแม่สุวัฒน์

0: แถมนวดเย็นเนาะแม่เนาะ
1: จ้า
0: จ้าให้แม่สุขภาพแข็งแรงนะขึ้นชัดเจนดีอยู่เนาะ
1: จ้าอันขอรูปให้แม่นะเด้อ
0: ได้ครับได้ครับเห็นรูปเห็นรูปเราสิบ่ไหลให้ซะบ่บัดนี้
1: โหยแม่แฮงบ่มีลูกชายเด้อลูก
0: ครับผม
1: อันฟังเพลงอาจารย์เด้อมักผู้บ่าวสกลเด้ออ
0: ๋อผู้บ่าวสกลอ้ายเป็นคนรูปหล่อนั่นติแม่ได้ครับ
1: เอ็นอลลีล่องอ่ะนะ
0: ได้
1: ได้ครูบ้าสักคนน่ะนะจ้าแค่นี้ล่ะลูก
0: ได้ครับได้ครับขอบคุณครับแม่
1: เจริญเจริญเด้อลูกเด้อ
0: สาธุอีแม่คือกันเด้อ
1: จ้าสาธุ
0: ครับครับแม่ครับขอบคุณครับหวัดดีครับหวัดดีครับขอบคุณครับขอบคุณที่การุณเป็นแรงใจกลางเนื้อตะวันออกตายอยู่ภาคไหนก็ไทยคือกันอยู่ภาคไหนละก็ไทยคือกันไปสะก้อนดอกครับเพิ่นขอไว้ตะก้อนเขาไล่กันตะมือเศร้าเพิ่นโทรมาสั่งของสูงไว้ใจเกินร้อยมีบักแมบโสตายมีพญาสร้างสัตว์ท่านอีพ่ออีเมียเพิ่นขอไว้นำคอยซีเมนสาวอาบ่าวสกุลเนาะเดี๋ยวจังได๋ลูกไส้เบิ่งแย่งให้กันแล้วกันเด้อแม่เด้อ

0: พิ่นว่าแนวคนเฒ่าใจเบาเครียดง่ายใจดีท่อมากไฟใจหายท่อมากตุ่มร่างเฒ่าพุ่มพุ่มหายกลางคืนแต่ก่อนไก่เอาแต่ความขี้หายมาให้ลูกกับหลานบางเฒ่าอยู่แต่บ้านบ่ไปให้ไปหน้าเที่ยวแต่จากคำแข็งแสงเว้นหลานหล่อนควรที่พิจารณาไว้เศร้าสาความด่าอย่าไปเอื้อนหากอมมันสิพ่อหาหลวงความสำเร็จสิผ่านลวงเป็นผู้ใหญ่ดีมีศีลธรรมเขาสิเคารพย่ำเก่งเขาสิเคารพย่ำเก่ง
1: สังขารคล้อยบ่หวั่นไหวมีรอยยิ้ม
0: หากว่าเฮาเขาชะล่าสมไว้แล้ว
1: สังคมยุคใหม่โลกออนไลน
0: ์เป็นคนดีให้ลูกหลานยองเป็นผู้เฒ่าให้ลูกหลานว่า
1: ปัญหาเราเกิด
0: จ๋าคำหวานจ่อยๆปานน้ำอ้อยแน่เด้อยายแน่เด้อยาย
1: ชีวิตความสุข
0: อาทิตย์ขึ้นมาอย่าปล่อยแล้วอย่าทำใจจะปัดปุ๊กไ
1: งกับกัน
0: อย่าว่าอย่าว่าเอินไปวัดไปว่าอยู่กระไดเออเบาแต่ควบมวลมวลเบาแต่จ๋าแต่จ้าสอนลูกสอนหลานตัวฮาลังคนนี่กับลูกกับหลานนี่เป็นบึ้งตึงเด้เป็นขมึงถึงท่านเออผัดไปวัดนั่นตะมอบตอบขาอยู่ขึ้นมาบัดละให้เฟ้งเฟ้งเตะหัวใส่หมาจักดาผัวดาลูกดาเต่าโอ้ยมันบ่ดีเลยค่ะแม่มันบ่ดีต่อจิตใจเจ้าของความคนอื่นมองเขามามันก็บ่ดีบ่งามนำนะค่อยปรับค่อยเปลี่ยนเบ้าบ่อยนี่นะครับผมอารมณ์ดีขึ้นอารมณ์เย็นขึ้นเพราะว่ามีพ่อเฒ่าเราใจดีเว้าแล้วเราก็เป็นมะล่างแล้วล่ะพ่อเฒ่าก็ได้เราสิเป็นคนนะครับเว้านัวหัวมวลเป็นคนอารมณ์ดีเป็นคนมักร้องมักล่ำโอ้ยจะเป็นถือเส้นกับลูกไส้หลายลูกเคยหลายนะครับแม่นแท้มักคักก็คือไก่ตีคือกันนี่แหละมองเมามันเข้ากันคักหลายว่าสันต่อไปก็เลยอยู่กับคนที่อารมณ์ดีอยู่กับคนที่ใจเย็นแต่ก่อนผมเป็นคนใจห่อนเด้เป็นคนขู้ลู่เป็นคนห้วยนะครับมุทะลุดุดันแต่ทุกวันนี้ใจเย็นลงเพราะว่าเราอยู่ใกล้คนใจเย็นเมียผมนี่แห้งคักเย็นกว่าน้ำครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำอีแม่อ่อนตาขอไว้ครับบักแมบโซตายส่วนคุณแม่หอมขอพญาช้างฉัตรทันรอสักครู่มักเบาสกุลนะครับของอีแม่ผมขอไว้ก็รอแป๊บรอแป๊บ

บักแมบโสตายเพื่อนว่าเฮ้ยคักแม่ปวดพวกบักโม่บักแตงครับคุณแม่วันตาครับโทรมาขออีเมลว่าได้รับสินค้าแล้วเด้อลูกชายเด้อว่าซั่นขอฟังเพลงมวนๆนำแหน่อีเมลว่าได้แม่เพลงบ่แม่นหน่อใหม่เปิดให้อยู่แล้วบ่มีดองครับสำบายใจโลดกันขอเพลงนำลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนคำยกเว้นเพลงที่มันสองแง่สามงามหรือมันตรงเป๊ะเกินไปตอนนี้นะครับเราผลิตรายการภายใต้กสทช.เฮาก็ต้องเคารพกฎกติกาเพิ่นนะครับจังเพียงเล่าหาลังอันนึงโอ้ยมันตรงตรงโพดหาลังเถื่อมันบ่เสียงสนจักหน่อยจังสินะแม่มันก็เปิดบ่ได้เด้หาลังเถื่อก็ได้มันตรงตัวโพดนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเข้าใจลูกเต้าเด้อบ่แม่นอย่ากักไว้เด้นะฮะเอาเพราะมันได้ยิกได้ยอกเพราะมันมีดนะครับสนีพ่อได้อันนั้นอันนี้วนๆอ้อมๆอยู่นี่จะไปตรงหลายจังสิมันก็พ่อได้อยู่นะครับแต่ว่าคันมันไปตรงกระดอกกระเดื่อมันก็เว้ยลำบากใจผู้เปิดแล้วเว้นะครับถึกปรับถึกจับถึกแบรนด์มามันก็ยากอีกนะครับอีแม่อีพ่อเนาะเข้าใจลูกเต่าเด้อนะครับหักเพียงสู่ผู้สู่คนนั่นล่ะ0902927444ครับเบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำรายการสดๆบรรยากาศสดๆตรงนี้อันเดียวพ่อย่าสั่งสัตว์ท่านของอีแม่หอมเนี่ยเดี๋ยวลูกเอาไว้ท้ายๆเนาะแม่เนาะมันกำลังขึ้นมาแบบโจ๊ะๆเงาๆแม่ๆขอยาวต่ออีกจักเพ่งซะเนาะแม่เนาะนะครับอันนี้แม่สุวัสดิ์ครับแนะนำเขามาจากทางพูนล่ะครับอำเภอผักดีชุมพลจังหวัดชัยภูมิพุละยาวสะกวันแม่

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเซนเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนางกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก่อนเอากระสายเซนก่อนค่ำไปกินคู่กันครับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปลอบปลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก้อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

แล้วมาสิจะตามเรื่องพระสัทธันบันบอนตอนพระบุตรพระเจ้าลงใส่ว่าสมเวนเป็นสัตว์เสื้อสร้างเผือกพ่ายสารบริวารบ่ทนนับมากไม้ไหลล้นมีนั่งสร้างมเหสีทั้งสี่เป็นเทพียอดเยี่ยมเทียมคางอยู่บ่ว่างสร้างฮักสร้างเสมอเนตรดวงตาปรารถนา

สื่อแนวนางสางพญาสันเอาหญ้าหามาปันบันบอนให้บางอ่อนยอดสู่เมียสร้างดอกสีนางส่วนมเหสีสร้างก็ยินดีสมซื่นสร้างก็คืนเงื้อหญ้าบ่ค่าข้างดอกวางคอพ่อฮอดน้องนางนาดสุภัตตาเมียพญาพ่ายสารมอมพนางก็เลยแขนมีมดแดงกัดน้องค่าคอแขนคังเดนอว่าผัวสร้างโศกเศร้านางสร้างกับความเหงาเบ้าต่อพี่พระพี่พ่ายสารอย่าตายบริวารน่ะนายผัวสร้างน้องน้ำตาน้องไหลห่องว่างงาจนย้อยยังว่าผัวสร้างนาดน้องบ่คล้องใดดอกอยู่น้ำสร้างสร้างสร้างในระวังมีกรรมจำเป็นเลยลาตายฝ่ายนั่งแนวสร้างผัวหักหมางเหม็นน้องบ่คล้องยังข้างแผ่นสุภัตตาโสแค้นก็เลยลมเท้าตายพ่ายสารสร้างซัดท่านกันโศกโลกมันเป็นจังสีพญาสร้างได้หำฮ้อนจมเบาน้องนั่งพญาสร้างปาโอดขึ้นมาปากเบาพ่อใดสังคำสร้างโศกซ้ำดับศาสตร์สูญเสียเมียพญาพ่ายสารได้เล่าตายข้าวนั้นดับพระขันสูญเสียงว่าผัวสร้างทำโทษปาถนาจองไว้ดอกน้ำใส่สงกรรมสร้างกระตายซาดนั่นได้มาเกิดเป็นคนมาเป็นนางสุภัตตาลูกพญาจำแจ้งเน่าในแขนเดือนพาลาบอกเราสุภัตตามีเงาดอกเป็นเจ้าดอกแทนทองตอนนั้นน้องเน่าอยู่แทนบันลังส่งสุบินความฝันได้นั่งเตียงงาสร้างนางนอนเล่นเย็นใจแล้วกระมวลอาทิตย์ควรขอบฟ้าพนางลากระตื่นมาเล่าให้พาเพื่อนฟ้าบันบอนตอนนั่งฝันบ่ได้นอนเตียงงาส่วนที่ตายข้าวนี้จักกี้เจ้ามหาวงองค์อาจมีอำนาจแก่กาก็เลยตานดอกสังการให้ไปหางาสร้างอยู่กลางไผในเถือนหาเอางาขนาดใดมาใส่ดอกเห็นเตียงมาให้จอมเมืองเจ้าสุภัตตานอนนั่งซาเด้อพ่อพญาสังแล้วผ่านกระดันดอกลุงไปเข้าป่าไม้ในระวังเจ็ดเดือนผ่านกระไปตามโคตามห้องปองทางเที่ยวเหินเดินดงดันหลายวันอิดอ่อนตอนสิเข้าเขตคุ้มพญาสร้างกะเล่าฝันสัตว์ท่านเจ้าพญาสารสร้างป่าบริวารนับนาหลายล้านดอกอยู่น้ำฝันว่าอัคคีคุ้มไฟล้นล้ำโลกพญาสารสูบเสาห้นหอนว่าทั่วกายต้านสร้างสร้างพวกมูบริวารในสู่ไปหากินทิ้นไก่ไผ่กวงพอดีเดือนสามขึ้นวันเพ็ญสิบห้าคำสร้างสัตว์ท่านรักษาศีลอยู่สร้างกลางดาวดอกผู้เดียวตอนนั้นนายผ่านเข่าในหลุมพวกจอบมอบอยู่พื้นพญาสร้างก็บ่เห็นเป็นสิมาถึงเจ้าพญาสารสร้างใหญ่ผ่านยกปืนขึ้นใส่เสียงสะเทือนหอดดาว

ันบันบอนความหมายชวนสิมอละหน้าตายชวนพายสานสางทั้งเพ่ม่างดินดอนงองไงสางขะได้พบพ่อนายพานลีดอกยูลุมสร้างเล่าอุ้มขึ้นขี่คอพายถึงความตายพายสานบ่ได้คล้องขึ้นใดจักไผน้อน้อใส่นายพานดันดุงมาหนอมารอบดันป้องขาแห้งเฮาพานกะเว้าบนบอกพญาสารสุภัตตานงคานลูกพญาเมืองนั้นนางคานฝันอยากนอนเตียงง่าสร้างตู่พนางเงางวมคันบ่ได้จังสันพนางนองส่วนสิตายสร้างกะฝ้ายน้ำตาให้คะนิ่งถึงแต่เรื่องเก่าสุภัตตาแจ้มเจ้าเป็นเมียน้อยดอกแห้งเฮาเอากันเข้าเป็นสร้างนางเมียคนที่สี่ก็สิมีเล่นกำเฮาได้หักงาใหม่ให้เหือดอกเดือสนหั่งหมดแดงอยู่ต้นบ่จักว่าสิมีหยังหาว่าผัวเสียงสั่งจองเล่นเอาไว้อยากนอนเตียงง่าสร้างตัวพนังมาบ่สั่งมาหนอเฮาสิย่อยกไห้จนถึงเท่าว่าที่เบื้องบ่ให้เครื่องใจเจ้าสุภัตตาเมียเก่าพญาสารโศกเศร้าคะนิ่งเหลืองดอกเก่าหลังสร้างสังเจ้าผ่านป่าผู้มายิ่งเอาง่าเฮาเมื่อถวายมอมพนังจนได้สร้างกระบอนถึงไทยองค์อินผู้ลินหลังสั่งเอาเลื่อยทิพย์ให้อยู่ทั้งป่าดอกดวนมาสร้างกระตัดง่าให้น้ำตาไหลลินลงสงสารน้องผู้เมียเก่าหนอความเจ็บปวดบอกให้เบาพญาสร้างได้คอยทนคิดรู้ตนแต่นางน้องผู้นั่งจองเวรกรรมสร้างสัตว์ท่านจนได้เสียชีวิตขอบพนังเมียหน่อยจนน้ำตาไหลย่อยตัวตายบ่ได้ว่าตัดเอาง่าขาดแล้วก็เลยตานต่อพันไผสิหันหับได้ง่ามันใหญ่เกินการพันเอ้ยเฮ็ดจังได๋นายพานสิยกยอไปได้สร้างเลยเขียนมนต์ให้นายพานก็เลยอ่านเรียนเอามนต์สร้างสารจังย่อยกขึ้นได้ง่าสร้างก็จังเบาสร้างก็เว้าตันสั่งนายพานบอกว่าง่าพายสารทรงมาถวายน้องสุภัตตานอนห้องขะนิ่งพายผู้ตายเป่าเนเด้อง่าผัวเก่านาดน้องแต่เป็นสร้างได้หวมนางพานเอามาถวายให้สุภัตตาได้ลิงล้ำพร้อมทั้งคำปากเว้าพญาสร้างผู้ทรงมาน้ำตาลินไหลล้นกินรู้ต้นแต่สร้างใหญ่โอ้โหหนอเห็นแต่ง่าน้องก็ให้น้ำตาย่อยดอกเหงาไหลสร้างได้ฝากรักไว้หลายอย่างให้นางฟังน้ำตาพังพอปานฝนได้บนน้ำลายคังท่วนความหลังขึ้นมาเว้าขะนิ่งน้ำแต่ผัวเก่าได้ยินคำปากเว้าพญาสร้างได้สั่งมาเสียน้ำตาแต่นางให้เสียสีวังพร้อมพำหนอเว้นหักน้ำสงสัยได้ตายพร้อมดอกพังกันสุภาษิตเพิ่นว่านั่นกรรมมันเราสนองกรรมล่ำให้เป็นภาษิตคิดให้ดีในเด้อป่ามีก่อนล่ำคือผู้ขาล่ำไปให้มันม้วนเป็นภาษิตล้วนล้วน

0: จบลงไปครับฟ้าญาสั่งสัตว์ท่านขอกันมาจากอีเมหอมทุยาที่โกมือนี่สั่งสินค้าอุดหนุนลูกชายกันมานำขอบุญขอบคุณอีเมลหลายๆเด้อครับที่เป็นกำลังแรงใจให้ลูกไส้หลาหลานไส้หลาบักหลาก่อนค่ำนุ่มบอยสุนทรชัยอยู่มองนี่0902927444แม่อำไพทางเพชรบุญครับอยากฟังลูกเขยมักเหล่าแม่เฒ่ามักจมนะฮะไอพิทักษ์แต่ครับทั้งเดชอุดมอยากฟังหมอลำเดชาก่อนได้ก็ได้ว่าบ่อยว่าแต่เป็นหมอลำเดชาว่าสันได้เดี๋ยวเปิดสู่ฟังกันละกันนะครับเนาะ0902927444ขอบคุณทุกออเดอร์สั่งซื้อที่อุดหนุนกันมาคุณกัญจนาสีจันดีจากทางหน้าคู่กาฬสินธุ์ครับเอากาแฟ4กล่อง 1,000 บาทของแถมรับเป็นนวดเย็นนะครับแม่สวยเหมยหมอกจากตำบลตะเบาะอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์กาแฟ2กระใส 1,050 บาทแถมผ้าถุงคุณพิทักษ์สร้อยคำจากตำบลแก้งอำเภอเดชอุดมครับสบู่ล้างหน้า2ก้อนกระใส 1บำรุงสายตา1 1,270 บาทแถมสบู่อาบน้ำว่าซั่นได้ได้เลยครับแม่ศิลารัตน์ภูแลนคู่จากหนองใหญ่หนองกรุงศรีกาฬสินธุ์ครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดร้อนขอบคุณแม่สุวัฒน์ทยาราชจากเจ้าทองภักดีชุมพลกาแฟ4กระใสเส้น1 1,450 บาทแถมนวดเย็นขอรูปดีเจด้วยคุณแม่ประมวลสีชังอันนี้ออนแอร์ไปแล้วเนาะกาแฟ4แถมนวดเย็นนะครับร่วมไปถึงแม่อาพรแสนบุญยั่งจากขามป้อมพยืนกาแฟ2กระใสเส้น1แถมผ้าถุงนะครับและก็แม่จำปียุทธพันธ์จากขำเปียตรการพืชผลบำรุงสายตา1นวดร้อนเย็นคู่1คุณพ่อประยุนเหมนนท์ครับจากนำกำถาดพนมนวดเย็น2กระปุกอีพอแสงเกินชัยภูมิมือนี่สั่งไม่อีกเอากระใสเส้น2นวดร้อน1ของแถมเอาเป็นนวดร้อนคือเก่าแม่คำทาจิตจากสุขวัฒนาขำเก่าเก้าขำไหมล่ะอำเภอนำยื่นจังหวัดอุบลครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมผ้าขนหนูพ่อวิวิทนะครับคุณพ่อวิวิทจากทางล่ะครับอำเภอเมืองขอนแก่นบ่ตำบลท่าพระบ่อำเภอเมืองขอนแก่นนะฮะอีพอเอากาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมผ้าถุงคุณนันทิดาเสนาจันทร์จากเชียงเพ็งป่าติ้วยโสกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทนะครับแถมนวดร้อนนะอูช่างหนองบริการจากทางนู่นเลยนะครับทับเมื่อยนวดหนำแทงอำนาจเจริญครับบำรุงสายตา1กระปุกแม่หอมทุยาที่โกครับนวดร้อน2กระปุกอีแม่เกียรติแก้ววงพรมครับจากธาตุพนมนะครับ
1: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานเมกะสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
2: ทองเปิ่มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042714384

0: 090-292-7444 บริหารงานโดย
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản là xoáng mươn đơ
1: bố mi đó
0: khó khăn lấy lái khắp ai เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาด้วย
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: ผมเราว่าไอ้บ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นนั่นนั่นแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกระใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งไม่น้อยหันเราโทรมาสั่งมือเศร้านี่0902 7444 0902 7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหัน
0: โอ้ยบ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมต้วนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพ่อปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้อๆโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
4: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดเครื่องหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรห้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรห้อนกระปุก

0: สีดำเลือกคิมสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
0: เฮาใส่น่ะมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าก็ถือกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของยายเลยละ
1: เอาไล่บ่ายผมน้องแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ำจ้า

ดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลองไม่

0: bakla เอาสบู่ก้อนทำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมี2ก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะค่อยแม่นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หั่นยืนมาให้แม่แน่
1: เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะ
1: แม่ไปรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ๊บ่งไทยงามๆวะกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: โอ้ยให้เงาๆเออกระสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบักไหนแพ้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไส้เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
4: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพพิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
6: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการม่วนทะลุทง

0: ลูกเขยมักเหล่าแม่เฒ่ามักจมครับคุณแม่อำไพจากทางพูดแหละครับเพชรบุญครับแนะนำเขาสู่ไร่กันกันมาว่าสันทไปขอบบุญขอบคุณหลายๆครับที่เป็นกำลังแรงใจให้กันอยู่ตรงนี้0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำเบรกที่2ชั่วโมงที่2ครับบักหลาก้อนคำหนุ่มบอยสุนทรชัยเป็นผู้นางเว้าจ๋าแวะนำอีพออีแม่อยู่มองนี้นะครับอยู่จุดไหนอยู่ที่ใดก็ส่งกำลังแรงจิตเติมกำลังแรงใจให้กันนะครับเบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก้าเบอร์หมานเด้อขอบคุณคุณแม่นะครับทางสารข้ามครับแม่พระจิตไม่ข้ามีเอาบำรุงสายตา2กระปุก 1,300 บาทแถมผักคนหนูสีชมพูแม่บัวเรียนนวลตาครับจากอุ้มเมาธาตุพนมนะครับกระใสเส้น2นวดเย็น1เขียว1ครับ 1,200 บาทแถมนวดเย็นนะครับแม่ทีวีแก้วสุราษฎร์จากดงชนอำเภอเมืองสกลนครครับบำรุงสายตา1กระปุก650บาทครับคุณกาญจนาสีจันดีจากตำบลนาคู่อำเภอนาคู่กาฬสินธุ์ครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดเย็นขอบคุณหลายๆครับสั่มเติมเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับสวัสดีครับบอยสุนทรชัยครับ
1: ฮัลโหลบอย
0: ครับแม่กันหาครับ
1: แม่ได้รับไปเด้อของน่ะ
0: ได้รับแล้วเนาะแม่เนาะครบถ้วนอยู่เนาะ
1: จ้าโอ้ยเสื้อสมัครสีสวยเด้อ
0: ถึกใจอยู่เนาะแม่เนาะถึกใจอยู่เนาะครับแม่ขอบคุณหลายๆครับครับสุขภาพแข็งแรงครับแม่ครับ
1: จ้าจ้า
0: จ้าจ้าจ้าโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับ0902927444ครับ0902927444โทรมาเบอร์นี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับคุณแม่จันแดงครับ
2: เอากาแฟมาหาอีกแล้วกาแฟ
0: กาแฟเอาจากกองแม่
2: เอาซีกองซ้ำเก่านั่นละ
0: กาแฟซีกองซ้ำเก่าเอาอีหยังแถมจ๊ะ
2: เอาน้ำมันหนวด
0: สูตรร้อนหรือเย็น
2: ใช่แม่เอาผ้าก็เป็นคะแนนที่ทางวันบวกปวด
0: แม่เออเอาสูตรร้อนคือเก่านั่นบ่แม่
2: แม่น
0: ครับ
2: ปวดมือมันปวดอันนี้มัน
0: เออส่งไข่แน่มันบ่ใส่น้ํามันหนวดก่อนค่ำนะแม่
2: ใช่แม่มันเจ็บแอวเนี่ย
0: คือ
2: ว่า
0: ใ
2: คร
0: ไ
2: ม่ใช่
0: ทาง
2: ใครแม่
0: เอ้ยมันไก่จะไข้ไปเรื่อยแล้วอีแม่บัดสุขภาพแข็งแรงเด้อแม่จันแดงเด้อ
2: จ้าลูกคือกัน
0: ครับแม่ขอบคุณคุณแม่ครับเดี๋ยวลูกชายจัดส่งให
2: ้แม่ก็อยู่ร้ายอย่างเนาะอยู่มันเจ็บที่กวนเนาะ
0: นั่น
2: 74
0: ล่ะเนาะแม่เนาะ
2: อันเฮ็ดเวียกบ่ได้เฒ่าบาด
0: อืมนั่นน่ะคนขยันมันเป็นจังซั่นล่ะนี่ล่ะคนขยันคนขยันอยู่ไสก็ลำบากนี่แม่เขาว่าคันคนขี้ข้านอยู่ไสก็สบายขี้ข้านคือเบาบ่อยนี่มันค่อยสบาย
2: เฮ็ดสมัวมื้อเฮ็ดสมัวมื้อละมื้อบ้านก็เฮ็ดเก่าโลเนาะ
0: โอ้ยพอปานกันครับเฒ่าแม่ผมอยู่เฮือนนั่นล่ะเฮ็ดสมหมูสมงัวขายเหล้าก็ได้เอามันหมานเด้อแม่เด้อ
2: เอาเขาส่งกระดาษนั้นเงินกับบ่ครูกันมื้อเช้านี่เอาออกไป2,000 กว่าเบิด
0: เอออีแม่เฮ็ดแซ่บเอ้าเดี๋ยวลูกขออนุญาตรับสายซ้อนเด้อแม่จันแดงเด้อ
2: จ้า
0: จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับบอยสุนทรชัยบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
1: ครับสร้างกาแฟนะครับ
0: ได้ตัวละครับอีเมลเอาจากกอง
1: เอา4กองค่ะ
0: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทอีเมลเอาหยังแถม
1: เอาแนวนวดนั่นเสียงเหล่าเย็นๆนั่นเสียงเงาะมาลองเบิ่ง
0: ได้ตัวละครับนวดแล้วก็มีแห้งยาวๆพูดแล้วจ้าส่งคุณแม่อะไรจ้า
1: แม่สุบรรณโสภามา
0: แม่สุบันนามสกุลโสบันล่อหันเนี่ยเนาะแม่เน
1: า
0: ะ
1: โสภามา
0: โสภามา
1: โสภามา
0: บ้านเลขที่
1: บ่อล่อซื่อๆค่ะ
0: บ่อล่อหันบ่บ่มีนอนเนี่ยเนาะ
1: จ้า
0: โสภามาบ้านเลขที่ครับแม
1: ่154
0: หมู่ที่หมู่10ตำบลอะไรครับแม
1: ่ตำบลนาคำ
0: นาคำอำเภออ
1: ุบลรัต
0: อุบล
1: รัตจังหวัดขอนแก่นนี่แหละค่ะ
0: จ
1: ัง
0: หวัดขอนแก่นโอ้มันมีหน้าค่ำสีถาดกับหน้าค่ำอุบลรัตเนาะคือกัน
1: จ้าอุบลรัตค่ะอันนี
0: ้อันนี้อุบลรัตขอนแก่นได้เลยเบอร์โทรก็ติดต่อแม่เบอร์นี้เนาะ
1: จ้าเบอร์นี้ละค่ะ
0: เ
1: มื่อใดฮอดเนาะค่ะ
0: ส่งออกมื้อนี้มื้ออื่นก็ฮอดละแม่
1: จ้าจ้า
0: อุบลรัตอยู่บ่ไกลกัน
1: ค่ะ
0: จ้าอีแม่ขอบคุณหลายๆสุขภาพแข็งแรงเด้อแม่สุบรรณเด้อ
1: ค่ะค่ะค่ะสมพรค่ะ
0: สวัสดีครับแม่ขอบคุณครับครับผมขอบคุณหลายๆครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ โทรได้เบอร์เดียวกันเลยครับ0902927444นะครับสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรมาเบอร์นี้ได้เลยรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับ0902927444ยะอายพิทักษ์ครับทั้งตำบลแกงอำเภอเดชอุดมเพิ่นอยากฟังหมอลำเดซานิตาอินบ่าวบ่อยก็มักครับเป็นหมอลำที่มักอีหลีพระที่เทศแล้วเฮ็ดให้ผมอยากบวชคือหลวงปู่บุญเสริมหมอลำที่ล้ำแล้วนะครับเฮ็ดให้บ่าวบ่อยอยากเป็นหมอลำนี่แม่นหมอลำเดซานี่เรามาล้ำดีล้ำมวนล้ำคองๆเว้าไปเป็นเขี้ยวคองน่องซั่นเดี๋ยวนี้แต่ว่าก็เป็นโคศกคือเก่านั่นล่ะดีที่สุดแล้วเนาะแม่เนาะ
3: ละแม่นว่าเนื้อนางขนาวหลาดน้องแต่พ่อปานีสินี่ละดันจะไปถ้าไม่มีเป็นคนละใหม่สองสอดติดมุ้งบ

ในลูกในลูกไปแต่เศร้าหลงวงเงินข้ามแมนบอบอกบอมอเงินพ่อขาขาวไปซีไปเศร้าสีแดงสีหมู่ให้เป็นคนเฮาพวงเป็นบ้านาลังเฮ็ดอีหยังเบียกงานกระสร้างสิเนื้อโรงลางอดหลับอดนอนไปฟันใหม่ในสนองไอ้ขอนหลังหนุนบาแบกเสียวแห้งขอแหลกคือใส่สมองกัน

กและฝนใหม่มือไม่สิแต่ถ้ำตามนาทีจะสิแตกได้มากทุ่นเฮ็ดหน้าซ้ำของเราจะสิแตกท้ายเขามีเงินมีถ้ำพวกหมอลำพวกหมอลำห้องอยู่กอกกอกเป็นมันจอยกอกกอกฝันคุ้นไปสร้างกันอย่างได้สตางค์มาใส่มาใจบอกง่ายๆคือปลูกกับผมไปทอหมอกทอล่มเบิ้งขึ้นสั่นสะพานเล่นมีนาเจ้าบังคับบังซ่าท่านบ่หานอนดูซื่อๆลอยมาบูคือกับรถแดงเตะสลัมสิบ่ลำพอแห้งให้มันเมื่อยคนปากขอบก็อยากอยากได้เงินทองกับเต่งๆย่องๆเบิ้งขึ้นมาทำเจ้ทำทำเจียมน้องทำทำแต่หัวคำหูเจียงตาใสเด็กๆไปห้าวนอนบ้าบ้าประสิทธิ์เป็นศิลาเปิดนายเลิกคืนควันจากใบเงินมาใส่น้องหาเพิ่นจังหวะในหลวงของคนพวกเป็นโจรผีซิ่งยิงทรัพย์กับเงินนี่แหละครับบังคับบัญชาพวกเป็นโจรผีซิ่งครับกับเพราะเงินบังคับก็มันเกี่ยวแม่นอกพวกเป็นหมอครับเปิดคนไข้กับเพราะว่าอย่างใดเงินอีกคือกันเป็นนายพันนายร้อยผู้หนวดก็เป็นตำรวจหรือเป็นทหารไปทำงานการมอเด็กขาดกับผู้ใต้

0: ็ได้เป็นโคมสมควบหมู่บ้านเพราะพระเจ้าหนึ่งสนอนั่งถาดเครื่องท่องของขาวตั้งผู้สาวกอดหมอนอนถาทับผู้เบาต่างหนาหาเงินหาทองสิได้ขาของหาเงินเป็นกองสีหน้าม่วนส่วน
1: คักเว้ยจอรอนี่ข่อยสั่น
2: ข่อยจนบ่ได้หันใจข่อยตั้งใจฟัง
3: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แสบนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเซนเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก่อนเอากระสายเซนก่อนค่ำไปกินคู่กันครับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทนะครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศ

0: ซอยปอบปลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

ชีวิตเอ๋ยสั่งมาคือเข้มข้นหายกลัวสงครามบ่มียามหายใจพบความหวานชื่นยามกลางคืนลูกนอนหลับเบิดแล้วตัวเองลุกมานั่งเรื่องความอุบความอังอย่าถามถึงเลยพี่น้องว่าเจ็บซ้ำนกซ้ำใดนกเขาหูกจับต้นไม้ห้องกู้หูกเป็นลางทางเสียงเย็นห้วยหวนดังสิสวนไปนาจากนั้นมาสองสามมือพอดี

อันสุดท้ายเป็นหลายหลายไปเบิ่งแน่ล้างเถื่อลูกเห็นหน้าพ่อกำลังใจสิฟื้นดีขึ้นอยู่ละนะผู้เป็นผัวยืนซี่หน้าอย่าหาเรื่องเด้อมึงดึงกูขึ้นกะบ่ขอขึ้นไปกูย่านเมียกูให้ลูกสิตา

0: บ่มีอันนี้กูมึงอย่าได้ว่ามีแต่ข่อยและเจ้าจนเฒ่าซัวตายอันว่าคำหยาบหายยาสะกอจ่าแฝงเป็นผัวแพ้งเมียหักจังจะเรื่อนไปได้ยามเมื่อเมียเป็นไข้ให้หายามาปัวปิ่นยาทวินโบกภัยให้โลนั่นแม่นบ่ดีแว่เล่นพุ่นแว่เล่นพี่เห็นสาวแน่ผัดตาโตอย่าพาโลไปหมักบ่เหม็นข้องพ่อดีเป็นผัวดีเมียมันนำกันมั่นจังคองไปตามข้องหีดบ้านโบรั่นเฒ่าแต่เก่าการอย่าสะมั่วขี้คานให้ผัวทอเมียพายมั่วตื่นสายบ่ทันการเฮ็ดงานอย่าผัดมือ
1: ฟังบ
0: ่ใส่นั่นคือหัวหน้าผู้พาพ่ายพาท
1: อ
0: ยิ่งนั่นคือลูกหล่อนำก้นบ่าวพี่ใ
1: ส่
0: แม่นสิดีสิหายก็ให้คอยสอนเอาหนักหรือเบาให้ตรึกตรองอย่าด่าวงกันแท้อย่าสะแวหาเล่นนอนเว้นบ่ฮู้นาทีใส่ผักดีต่อน้องน้องผักดีต่ออ้ายอย่าหลายสู่เว้าใส่กันส่วนว่าผู้เมียนั้นให้ตกแต่งแลง่ายฮู้จักบ่ายฮู้จักทำนาทีโตอยู่ในบ้าน
1: เพราะว่าตายจากแล้ว
0: เบียกการงานฮู้จักสร้างเป็นเมียดีให้ได้ว่าผัวหามาเมียซอยเมียนของใส่ให้รักษาผัวนี่คือสร้างเท่านาผู้พายางผ้าไปผัวนี่คือแสงไฟนำสองทางให้เมียก้าวอย่าสะพากันก้าวราวสามัคคีให้มันแก่นกลัวสิได้เป็นแฟนกลัวสิมีมือนี่อย่ามีเรื่องให้คุณมองเพื่อนว่าผัวเมียดีสิ่งใดมันถูกต้องก็ให้ซอยกันทำผัวนั้นนำทางเมียพอเงื่อนก็คือเจ้าอย่าไปมั่วเมาเล่นเพี้ยนง่ายบ่ฮู้ตื่น
1: ปะทาง
0: ให้ไส้บึกให้ไส้บืนหาเงินทองมาไว
1: ้
0: ให้เมียได้เพิ่งพา
1: ให้ลูก
0: มือต่อไปทั้งนาสิได้อยู่สุขีภรรยาดีฮู้จักคล้องว่องไวในการเหย่าฮู้จักเศร้าซุ่มเสือวงว่าน้องพี
1: ่
0: เป็นผัวดีเฮ็ดถูกต้องฮู้จักน้องพ่อแม่ผัวสามีดีก็อย่าไปเกือกกลัวกับกุ้งไก่น้ำยาติดสุราฮาฮีเรื่องเพศนั่นเต็มร้อย
1: ชีวิตเอ๋ยสั่งมาคือเข้มข้นหายกลัวสง
0: เดี๋ยว
1: บ่มียามหายใจพบความ
0: อย่าไปคิดหาเมียหน่อยเดี๋ยว
1: คืนลูกนอนหลับ
0: เป็นคนบ่ฮู้อิ่ม
1: ตัวเอง
0: เดี๋ยวเอ็ดมันสิยิ้ม
1: เลื่อน
0: หลับร่องเจ้าอยู่บ่ยืน
1: อย่า
0: ทับรับร่องเจ้าอยู่บ่ยืน
1: ว่า
0: เด้อนางเอ๋ย
1: นกเขาน
0: างเอ๋ย
1: นกเป็นลาง
0: ลำลองคำขอร้องจากเมียเก่าครับรุ่งนภาเพชรอุบลนักร้องสาวจากเมืองอุดรธานีพี่สาวบ่าวบอยสุนทรชัยนี่ล่ะฝากไว้น้ำแน่กันละกันนะครับเนาะลำลองมวลม้วนครับรุ่งนภาเพชรอุบลลูกศิษย์ล่าสุดของอาจารย์เทพพรก่อนเพิ่นจะเสียชีวิตนะครับก็เป็นลุงนภาเพชรอุบลนี่ล่ะนะครับคักแน่อยู่ได้นะครับเพิ่นกะเป็นแฟนของอาจารย์ท่านินของอัดอุดรเรคคอร์ดได้ละครับสมัยก่อนบ่าวบอยก็ไปจัดรายการอยู่สถานีเพิ่นนะครับเอื้อยเพิ่นมีสถานีแต่ก่อนเดี๋ยวนี้เพิ่นเซาเฮ็ดไปแล้วล่ะนะครับเพิ่นไปมุ่งเน้นทางพูนแล้วนะครับเฮ็ดเพลงเฮ็ดหยังไปแล้วสวัสดีครับคุณแม่แดง
2: มาสั่งกาแฟแน่
0: กาแฟอีเมลจากกองจ้า
2: สี่กองสี่กอง
0: กาแฟสี่กอง 1,000 บาทจ้า
2: น้ำมันหนวดสีดำเด้อ
0: แถมหนวดร้อนนะแม่เน
2: า
0: ะได้
2: แม่จันทร์สั่งเอาสีขาวมาแม่บ่มหัก
0: อีเมลมักสีดำนะแม่เนาะได้ได้ครับ
2: ทำนี่ล่ะเด้อ
0: ครับแม่สุขภาพแข็งแรงด้วยครับแม่แดง
2: จ
0: ้าสวัสดีจ้า
2: โดนเจอเขาโทษนี่
0: โดนเขาโทษเองจ้านึงตีแม่
2: แม่เพิ่นแอนละเพิ่นโทษละ
0: อืมจ้าแม่จ้าเอาอยู่ดีไม่แห้งครับแม่ครับ
2: จ้า
0: ขอบคุณที่คำคุณซอยลูกซอยเต่าเด้อครับอีพอผมอีแม่ผมนะครับคันบ่มีอีพออีแม่เนี่ยโอ้ยจักสิไปจังได๋จักสิเฮ็ดจังได๋บ่าวบ่อยก็ได้ครับอยู่ได้ไปเป็นก็ย่อนอีพออีแม่เลียตนย่อนอีพออีแม่ซอยส่วนซอยสู้นะครับนี่ก็ลูกค้าธกส.คือกันเด้บ่าวบ่อยก็ได้นายทุนหลักครับธกส.ค่าตากำปั่นค่าตาแห้งอีพออีแม่บ่มีมูลมีมั่งบ่มีมรดกนะครับบ่มีทรัพย์สมบัติสู้นำกันกับเมียอ้อยต้อย2คนพ่อกับแม่เพิ่นก็ให้แนวทางนะครับให้กำลังร่างกายให้ภูมิปัญญาให้หัวจิตหัวใจที่ต่อสู้มาแล้วจะของกลับมาต่อสู้ดินล้นหาเอาค่ากำปั่นอีหลีชีวิตหลายคนอาจจะเริ่มจากศูนย์ครับแต่บ่าวบ่อยนี่ชีวิตเริ่มจากติดลบนะครับ พราะฉะนั้นแล้วมีวันนี้ได้ต้องขอบคุณอีพออีเมลแฟนรายการสุผู้สุคนเด้อครับ

0: สื่อว่าคุณพ่อแม่นี่นักเกิงผู้ผาเพิ่นว่าหาแนวเซ็งแนวซาซาเซ็งบ่มีได้ถึงย่ำกินเพิ่นกะป่อนถึงย่ำนอนเพิ่นกะกอมเพิ่นถนอมกอมกิ่งให้เฮาได้ใหญ่มาคุณพ่อแม่นี่นักเกิงธรณีไผผู้ย่ำแจงหนุบสิยุงเฮืองเมื่อนาไผผู้ว่าจาตานให้สองคือน้ำตาลังบาปทอแผ่นฟ้าเป็นบาทอแผ่นดินเด้อพี่น้องเอ้ยนะครับทุกคำอวยพรทุกคำแนะนำนะครับจากพ่อจากแม่เฮาบางเทื่ออาจจะบ่ได้มวนบ่ได้ลื่นหูคือคำบอกของคนอื่นแต่แน่นอนเชื่อเถอะครับว่ามีแต่ความจริงใจมอบให้นะฮะคำปากหวานๆจากผู้อื่นนั้นมันสู่ความจริงใจจากพ่อจากแม่บ่ได้ดอกเนาะอีแม่เนาะเนาะอีพ่อเนาะ0902927444ครับ0902927444ผิดเบอร์สุขภาพดี
1: นำทาง
0: เบอร์อารมณ์ดี
1: เป็นห่วงเป็นยาย
0: กับลูกหลาน
1: ทุกที่ลูก
0: บ้านสมุนไพรก้อนคำนะครับ090
1: แม่นี
0: ่292 7444
1: เงินทองของลูกบาทดี
0: เบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก้าเบอร์หมานกับลูกหลานบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: แม่ก่อน
0: ส่งแรงใจมาเบอร์นี้ก็แล้วกันนะครับ0902927444
1: ในโลกก็ไม่ศักดิ์สิทธิ
0: ์0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำนะครับส่งแรงใจหาลูกไส้ลามาเบอร์นี้ได้เลยส่งต่ออีกจักเพลงเนาะแม่เนาะบรรยากาศสบายสบายผัวเมียมันนำกันย่อนแกงไก่เพิ่นว่าคันเม็นแกงเนาะใหม่ไปแล้วตั้งแต่โดนฮักหัวใจเจ้าเด้ออีลางานเพลงมวลๆจากมนแคนแก่นคูณครับ

หักหัวใจเจ้าเด้ออีลาวาสันนะครับมุนแคนแก่นคูนนะครับอีเมียส่งเขือบโทรมาแล้วให้ฟังจากมือถือเด้อแม่เด้อห้องจนข้อสิแตกจากอีเมียได้ยินผมหรือบ่ได้ยินนะครับขอเพียงแน่วาสันมันบ่มีเด้อแม่เพียงแน่ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
บอกซื้อเพลงที่แม่อยากฟังเลยแล้วก็ให้ฟังจากมือถือเอาหูแนบมือถือไว้ไม่ต้องรอฟังเสียงเจ้าของออกวิทยุเพราะว่าวิทยุมันจะออกช้ากว่านะครับเนาะเพลงที่อยากฟังแนะนำพูดจาทักทายกันเข้ามาได้โทรไมเด้อแม่ส่งเคลือบเด้อเวลาโทรมาแล้วพรวิทยุลงให้สุดเลยเอาหูแนบมือถือไว้เอาปากไว้ใกล้ๆลําโพงเอาแล้วก็บอกซื้อเพลงที่อีแม่อยากฟังเฮาค่อยสิสื่อสารกันรู้เรื่องโอ้ยฟังน้ําหมูมาแต่ฟังน้ําลูกมาแต่ก่อนหมูพุ่นนี่นี่อีแม่ส่งเคลือบตั้งแต่สมัยมีคลื่นสารคามใหม่ๆบ่แม่น3ปีแล้วบ่นี่อีแม่ยังบ่เข้าใจอยู่นะครับเนาะ0902927444ครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานบ้านสมุนไพรก้อนคำปิดเบรกเศร้ามีแห้งเดี๋ยวกลับมาในช่วงต่อไปอย่าเฝ้าหมุนคลื่นนี้จากกันไปไสเด้อพี่น้องเด้อสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมากับบักหลาก้อนคำนุ่มบอยสุนทรชัยแป๊บเดียวครับ

0: รักแม่รักธรรมชาติฟังเลิฟเอ็มสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
1: ทองเจ็ดงามทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใสแล้วไม่เขียวทองใสแล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042714384

0: Megahertz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่2หมู่โพชัยตำบลเชิงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

สวัสดีค่ะเภสัชโมสนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai ยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่ไอ้คันทั้งสั้นเอา 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวนี
0: ้โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากระไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งเล่าหัน
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกเนิกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับไอ้ผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้อๆโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
4: ย้ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดเครื่องหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลือง

0: โกรธกระดูกไพร่พริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทือน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
0: เฮาใส่น่ะมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้ากระถึกใจนี่น่ะมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
1: เอาไล่ใบผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำ

เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้แล้วนะคะ

0: บักลาเอาสบู่ก้อนทำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่090-292-7444 090-292-7444 หั่นยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายแต่ว่าแม่ไปรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูกบุ้งบ้องไทยเงาๆวะ
1: เออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: กูเอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: โอ้ไทยเงาๆเออกะสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่ร้อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่อันเนี้ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดใดแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคักกันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอ
3: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: บนสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

ั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์0 9

มาลูตนเป็ดเด้พี่น้องเอ้ยอยากง่อยค้อนซ่อนไก่ตีนเปมเป้ตีนเปมเป้บืนขึ้นกระมืนลงนี้แล้วนี่ล่ะเนาะแนวว่ามักเพิ่นแล้วสมพันธ์โตมันหักต่ำแม่นสิตัดไม่คำแสนสิปั๊มไม่อยู่สู้ขึ้นกระบ่ถึง

0: กี้เพิ่นว่าจะเป็นคักแน่โผดผู้บักมู่บักแต่งซะทรงแร่งจิตให้ทรงแร่งใจหาบักลาก่อนคำเบรกที่3ชั่วโมงที่3ครับที่นางเว้าจ๋าแวะๆนำอีพ่ออีแม่ไอ้ไส้เอ้ยพี่นะเบาหน้าสาวอยู่หม่องนี้0902927444เบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก้าเบอร์หมานขอบคุณหลายๆเด้อครับถึงแรงใจหน้าไม่หลังไม่อีแม่ผมอีพ่อผมขับที่สั่งซื้อสินค้ากันเข้ามาแม่จอนนินเนตจากทั้งอำนาจเจริญขับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมผักขนหนูอยู่ได้ไปเป็นกะย่อนกาแฟก่อนค่ำนี่ละบ่อยเอ้ยอยู่ดีมีแห้งกระไดลูกเต้าว่าสั่นขอบคุณอีแม่หลายๆครับกลับมาแม่สำริดศรีไพศาลจากสว่างแดนดินเอากาแฟ1กล่องได้ลาเบียน้อยหอยหน่อยเอากล่องเดียวก่อนเนาะลูกว่าสั่นเท่าใดก็ดีเบิดครับอีแม่ว่าแต่ได้ดูแลสุขภาพอีพ่ออีแม่ไปเนาะครับเนาะสวัสดีครับบอยสุนทรชัยบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
1: อันนี้แม่น้อยพ่อสมบัติด้วยจ้า
0: แม่น้อยพ่อสมบัติแก้ววันหน้าแม่นบ่ครับ
1: จ้าได้รับเลยเด้อสินค้าน่ะ
0: ดีฮอดแล้วครบถ้วนอยู่เนาะอีแม่เนาะ
1: จ้าฮอดว่าจ้า
0: จ้าแม่ขอบคุณอีแม่หลาย
1: ๆเอาเพลงเด้อ
0: เอาเพลงหยังแม่น้อยเอาเพลงหยัง
1: ฝากลมเสียงหอมแก้ม
0: ฝากลมดมแก้มเนาะแม่เนาะจ้าจ้าจ้าโอเคครับแม่เดี๋ยวลูกเปิดสู่ฟังเด้อ
1: จ้า
0: จ้าจ้าโอเคครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับเพลงดังจากฟังสปปเล่าล่มกำลังพัดวีวีเนาะแม่เนาะฝากล่มมาดมแก้มว่าสั่นอีเมลเพิ่นว่า0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำเอายาวต่อครับอีพ่อผมอีแม่ผมไปตามคิวนี่ล่ะฝากลมมาดมแก้มได้จังหวะพอดีเนาะแม่เนาะ

0: ปากลุ่มดมแก้มว่าสั่นนะครับพดโพบักโมบักแต่งซะอีพ่อผมอีแม่ผมแนะนำเขาสู้ไร่กันกันมาขอบคุณหลายๆเด้อแม่เป็นกำลังแรงใจให้บักลาก่อนคำนุ่มบอยสุนทรชัยอยู่มองนี่0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก้อนคำสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรหากันเขามาได้เลยรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน
1: เอาบ่สม
0: นะครับผู้ใดที่เคยสั่งสินค้า
1: ดมแอม
0: อย่าถามว่าสิได้ย่ำใดเด้อีแม่เอ้ยนะครับเคยสั่งอยู่ประจำสั่งมื้อว่านนี่ก็อย่างเร็วก็ได้มื้อนี้ยังซ่าก็บ่เกินมื้ออื่นคันบ่มีแนวเว้าก็ขอเพียงไปโลดนะครับ
1: บ่ล่ะ
0: เฮ็ดคือคนบ่ใกล้สั่งเลยโทเวจังสิว่าจังได๋เป็น0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำสินค้าได้ไปตามสเต็ปคือเก่านั่นล่ะครับอีพ่อผมอีแม่ผมเนาะหวัดดีครับบอยสุนทรชัยครับ
2: ครับ
0: ครับผม
2: ขอเพลงต้องเพลงเพื่อชีวิตแม่
0: ฟังเพลงเพื่อชีวิตบ่พอชีวิตผู้ใดล่ะพ
2: ่อชีวิตของพ่อนี่ล่ะ
0: ชีวิตของพ่อก็คือหยังครับมักเมียเขาบ
2: ่อันมักไว้ตาย
0: โอ้ยเมื่อแต่เลียดตนแต่พ่อก็บ่ดูแลมันมันก็ตายนี่จากกันล่ะมีแต่ใส่ใส่ใส่ใส่ใส่แนวมีประโยชน์บ่ซื้อให้มันกินจักเทื่ออ
2: ้อไข่ไม่จาก
0: มันก็ตายล่ะสมควรแล้ว
2: เนาะ 70 กว่าแล้ว
0: บ่ดูแลมันมันก็ไปแล้วเว้ยหาลางคนเขาเจ้า70กว่ายังได้ลูกน้อยอยู่ก็มีเด้อพ่อ
2: เอ้ยแสดงว่าเขาเจ้าดูแลดีเนาะ
0: แม่นเขาเจ้าดูแลดีเขาเจ้าบ่ปล่อยปลาเลยมันเดี๋ยวลูกเบิ่งให้เด้ออีพ่อเด้อครับเว้าหยอกเว้าหัวอีพ่อซื่อๆดอกพ่อบัวสาครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเว้ากันแน่ๆกันไปนําพ่อได้คลายความเครียดพ่อได้กระเบียดความเหงาครับ0902927444ของคุณแม่วรรณานะครับเปลี่ยนจากกระไสเส้น2เป็นกระไสเส้น1บํารุงสายตา1หนวดร่อน1 1,295 บาทแถมหนวดร่อนเดี๋ยวให้ผู้บ่าวตั้มอรันนะครับโทรหาเด้อแม่เด้อนะครับเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้เลยไม่มีปัญหาโนพร้อมแพร่มครับ0902927444ครับหน้าใหม่หลังใหม่เบอร์เดียวกันอยู่ไสแน่โทรมาเว้ามาจ่าสู้กันฟังในเปียงนะครับอีพ่อผมอีแม่ผมนะครับนั่งฟังรายการแว่ๆอยู่ไสแน่นะครับอยู่ทั้งเพชรบูรณ์มีคนฟังบ่ครับเพชร

เดชอุดมกันทละลักแถวนั้นฟังได้เบิดนะครับสีสะกอกสะเกดนะครับอําเภอศรีเมืองใหม่ครับ 95.00 พื้นที่ใกล้เคียงอําเภอศรีเมืองใหม่ก็รับฟังได้อําเภอเมืองอุบลครับ 90.75 90.75 ไร่น้อยนี่เป็นคลื่นที่นะครับตอนนี้คู่ขี้สูสีกับเพชรบูรณ์คือล่อแล่ครับเส้นยาแดงพา8เอาซอยกันสนับสนุนในเด้อ2คืนนี้อําเภอเมืองอุบลครับหนองไผ่เพชรบูรณ์ครับอุดหนุนกันแน่นะครับแล้วก็ 104.25 อํานาจเจริญนะครับ 99.50 ถาดพนมนะฮะ 98.25 อําเภอเมืองสกล 99.00 อําเภอผู้พานครับ 107.50 อําเภอสว่างแดนดิน 104.25 อําเภอศรีธาตุครับ 106.75 แม่ข่ายอําเภอเมืองอุดร 101.00 อําเภอนนสังหนองบัวลำพูครับ 90.25 อําเภอเมืองขอนแก่น 100.75 อําเภอกระนวนแล้วก็87.50 อำเภอเมืองมหาสารคาม18สถานีนะครับในเครือของบ้านสมุนไพรก่อนค่ำอีพออีเมลฟังอยู่ใสแน่ส่งกำลังแรงใจหาลูกเต่าครับ090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเดี๋ยวบอกใบรอต่อคิวนี่เด้อพอเด้อเพื่อนขอไว้ซะก่อนอีเมสุนาสารคามหรือว่าสาวตะไคร่หอมฉายาเพื่อนน่ะเฮ้ยจะเป็นอยากเป็นสาวน้ำมู

0: จะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%แน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทําจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระไสเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนางกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก่อนเอากระไสเซนก่อนค่ำไปกินคู่กันครับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทนะครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก้อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุกผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาเซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบอว่า

0: นี่คือเสียใจบักใบตายครับฝากเป็นความสุขฝากเป็นความมวลซืนไปถึงพี่น้องแฟนเพลงไปถึงพี่น้องแฟนรายการสุนาสุตาทุกพื้นที่ของการติดตามรับฟังนะครับอีเมลวันเพ็ญสารพันจากทั้งหนองแปนอีเมลโทรใหม่เด้อนะครับบักลาคุบสายน้ำอีเมลบ่ท่านขอบคุณพ่อร่องแดงอันร่องนายกทั้งกระบินบุรีพุ่นละอีพ่ออยากร่องกาแฟเบิ่งสองกองวาสันสวัสดีครับแม่วันเพ็ญครับฮัลโหลฮัลโหลแม่เสียงขาดขาดครับอีเมลว่าจังไหนครับ
1: กาแฟสี่กอง
0: กาแฟสี่กอง 1,000 บาทอีเมลเอาหยังแถม
1: เอาสบู่ล้างเท้า
0: สบู่ล้างหน้าเนาะโอเคครับแม่เดี๋ยวลูกไส้ส่งให้เด้อ
1: เอาในนี
0: ้ครับ
1: สะอื่นบนรถทั่วนี
0: ่สะอื่นบนรถทั่วเดี๋ยวรอฟังเด้อแม่เด้อ
1: จ้า
0: จ้าจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับแม่จำเนียน
2: จ้าแม่สร้างกาแฟแม่
0: กาแฟเอาจากกองค่ะแม่
2: ต้องแถมผ้าขนหนูสีน้ำตาลคือเก่า
0: แถมผ้าขนหนูสีน้ำตาลคือเก่าเนาะแม่เนาะโอเคครับแม
2: ่ฟังหมอลำมันก่อนวีรพงษ์นี่เด้อ
0: วีรพงษ์เอาก่อนได้แม่
2: เอาก่อนประวัติกาฬสินธุ์นะ
0: ประวัติเมืองกาฬสินธุ์เนาะแม่เนาะจ้าเดี๋ยวรอต่อสะอื่นบนรถทั่วเด้อแม่เด้อ
2: จ้าสวัสดีจ้า
0: สวัสดีจ้าจ้าจ้าขอบคุณครับแถมผ้าขนหนูสีน้ำตาลเหมือนเดิมว่าสั่นอีเมลว่าโอ้ยนี่คักแน่แสดงว่างามเนี่ยนี่ถึกใจเพื่อนเนี่ยนี่สีน้ำตาลเนาะบ้าบ่อยก็มักครับสีน้ำตาลแน่สีกลมแน่จังสิสีเลือดหมูเนี่ยโอ้ยมักสื่อสีเอาโลสีเขียวเนี่ยเบิ่งอันใดมันก็มีแต่อันงามๆนะครับเมียว่าห่วยห่วยห่วยห่วยคือสิเอาไว้หลายแท้ว่าสั่นทึ่งเสือแน่นะครับทึ่งผ้าขนหนูแน่ใส่เองได้แม่เห็นมันงามมันใส่ดีมันอันเฮาซื้อมาแพงๆฮะล่ะอันมันมื่นตุยลุยตุยลุยตุยลุยนะครับบ่ดีซ้ําอันเอามาแถมอันเอามาแถมก็บ่ได้ซื้อมาถูกได้ซื้อมาแพงคือกันแต่ว่าหมายถึงว่าซุ้มมียี่ห้อแม่ซุ้มเป็นยี่ห้อเป็นรูปอันนั้นอันนี้เป็นแบรนด์นั่นแบรนด์นี้จังซี่บ่เว้าฮอดเพิ่นเด้อเพิ่นสิฟ้องเอามาแล้วเสร็จอันโตก็บ่หล่อนเลยบอกเมียว่าเอาเต้าต้องเอาซุ้มมันเสร็จตัวหล่อนๆเด้ออันมื่นตุยลุยตุยลุยเจ้าอย่าเอามาเด้อว่าซั่นเมียเลยไปหาซอกคนมาซั่นตัวละเนาะโอ้ยก็เลยได้ของดีมาฝากอีพ่ออีแม่นำนะครับเอ้าสะอื้นบนรถทั่วต่ออีกจักก่อนนึงอีแม่เพิ่นสิทาโดนซั่นเด้ ล่าวันจันเพ็ญครับ

0: บนรถทัวร์นะครับเนาะหวัดดีครับบ้านสมุนไพรก่อนคำบ่าวบอยครับ
1: บ่าวบอยแม่สั่งกาแฟนะจ๊ะ
0: ครับแม่เขียวเอาจะกล้องครับ
1: เอากาแฟ2อัน
0: กระไสนึงบ่แม
1: ่แมน
0: อีเมลยังแถมครับเป็น 1,000 กับ50บาท
1: เอาอันนวดเท้าอันแม
0: ่นวดสุดเย็นเนาะแม่เนาะ
1: แมน
0: ได้เลยเดี๋ยวลูกชายจัดส่งให้ครับแม
1: ่มืออื่นหอดบ
0: ่มืออื่นก็สิบ่ฮอดอยู่บ่เฮ้ยอีแม
1: ่สิฮอดอยู่เดี๋ยวสุเทียมก็ฮอดมืออื่นแล้วมันอยู่อุดรนํากันแม่เนาะ
0: แมนแมนน่ะสิถึง
1: มื้อนี้น้องเฮา
0: ซ่าแม่อยู่ใกล้ๆกันนึงเนาะแม่เขียวเนาะ
1: แมน
0: จ้าจ้า
1: ขอฟังเพลงหน่อยเด้อ
0: เอาเพลงใดครับแม่
1: เอาผู้เสียสละจ้า
0: ผู้เสียสละสายันสัญญาเนาะแม่เน
1: า
0: ะ
1: จ้าตั้งรายการมีได้เดียวนี้
0: จ้าจ้าอีเมลรอบประมาณ2คิวคิวเพียงได้ครับเด้อ
1: จ้า
0: จ้าจ้าขอบคุณครับแม่สวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณอรพันธ์โทไมนี่เด้อครับบ่าวบอยรับบ่ทันรับบ่ทันนะครับเนาะมีเพิ่นขอไว้นะครับก็คือลำลองเกี่ยวกับประวัติเมืองกาฬสินธุ์ว่าสั้นนะครับของอีพอวิรพงษ์วงศ์ศิลป์น่าจะเป็นเที่ยวกาฬสินธุ์นี่แหละเนาะนะครับกันผมจื้อบ่ผิดนะครับสวัสดีครับบอยสุนทรชัยบ้านสมุนไพรก่อนค่ําครับ
2: จ้าขอบคุณหลายๆเด้ออย่าอันกาแฟก็ฮ้อนแล้วล่ะจ้าฮ้อนหลายมื้อแล้วล่ะว่าสิโทรบอกบ่าวบอยอยู่กับฝนตกดู
0: จ้าบ่เป็นหยังครับบ่เป็นหยังขอบคุณที่โทรมาแจ้ง
2: แล้วล่ะบ้าบ่อยเออ
0: ครับผมครับผม
2: เหลืออยู่2กล้องไกลแล้วล่ะเพราะว่ามันกิน2คนนะจ้ะ
0: อืมได้ครับได้ครับเบิดย่ําได้ค่อยสั่งเนาะ
2: จ้า
0: จ้า
2: เพลงนั้นแม่นก็สิเปิดให้ฟังคือกันนั่นล่ะฟังน้ําคือเก่านั่นล่ะจ้ะเบิดทุกคนนั่นล่ะจ้า
0: จ้าเมาร่วมเนาะคุณพี่เนาะ
2: จ
0: ้
2: า
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับ0902927444ครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำนะครับเดี๋ยวผมคือสิได้ปิดเบรกไป2งานเพลงเนาะนะฮะเต้ยเที่ยวเมืองกาฬสินธุ์กับผู้เสียสละส่วนแม่นะฮะส่งเครือบค่อยเข้าประดับดินฟังเพลงแรกชั่วโมงหน้ากันละกันเพราะว่าฟังเพลงนี้ช่วงนี้ก็ไม่จบนะแม่นะเดี๋ยวรอฟังเพลงแรกชั่วโมงหน้าเด้อ

สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090 292

สกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร 042-714-384

สดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเส้นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: ใกล้ก่อนค่ำขอนำพาพี่น้องมาพบพ่อกับโฆษกนักจัดรายการหนุ่มผู้เตี้ยตำดำแหล่หัวหยองท้องไทยปากอ่าขาเป๋ตาเขดังบือจบปริญญาตรีจากสิงคโปร์จบปริญญาโทจากประเทศเช็กจบปริญญาเอกจากฟลอริดาแต่หอดหนาดำหน้าอีเมลเลยบอกว่ากลับมาต่อกอสโนอยู่บ้านเฮาได้เวลาแล้วนักจัดรายการหนุ่มผู้อารมณ์ดีกับช่วงของรายการเฮฮาพาเพื่อนโดยนุ่มดิวกฤตนันท์คนดำคนเดิม

0: คนคืออ้ายเป็นชายอยู่บ้านป่าเอตะหน้าจนว่าเฒ่าแฟนสิเว้ากะบ่มีตากแดดหลายจนกายดำปี่ๆบ่มีบอนออนซ่อนหาไผสิมาสนใจเอาปีไส้เป็นครูสอนอันนอนคนเดียวโดนได้เดียวได้หลายปีลวงก็คือจังในโลกกว้างมีแต่เฮาแท้แต่ผู้เดียวแท้เนาะเนาะบาทสนาผู้ข้าอาสั่งมาซ้ำตำต่อมือไดนอสิพานพบภูมาประสงค์รวมมาห่วมใจการสั่งแปลงทางชีวิตใหม่สัญญาใจก็เริ่มเติมแต้มแต่สิ่งดีลาเอ้ยชีวิตอ้ายลูกเศร้าให้เศร้าหน้ามื่นตาอาปากขึ้นมาก็ลงให้ลงหน้าปืนแล้วเนาะแบกบักจกลงให้ลงหน้าปืนแล้วมันปัดบ่คืออาปูเปิ้นมียศมีตำแหน่งเด้อแต่ปัดเหลียวเบิ่งกำทางอาเซียปูมีรุ่งสี
1: กีดกันช
0: าอาปูเปิ้นมีเงินทองอาคู่ข้องบ่อึดสอนตาอ่อนซ่อนน้ำเจ้าไปใส่กะมีแต่รถขี่4ประตูใน5ประตูในเปิดกว้างกว้างผู้สาวก็อยากไปนั่งน้ำแตกโขบๆอยู่ไว้เดี๋ยวมึงเจ้าของรถมีแต่รถอีแตกได้เดี๋ยวนี้นะ
1: พี่เปรียบเหมือนกำพร้าร
0: ักสะดุดนะครับพ่อพุทธชาวนาหยิบเอามาฝากเอามาตอนนะครับเอื้อยอายน้องนุ่งลุงป่านาอาคนตาคนยายให้ได้ฟังกันครับกับผู้บ่าวดิวกฤตนันทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: ขอให้แฟนที่โชคดีเถิดนะ
0: อายุกับพี่กำนองนะครับในชั่วโมงที่3เบรกที่3
1: มิตรมาส่งตรงเงาไปของชาวนา
0: ขอบคุณขอบคุณนะครับทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขที่ส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่และก็หลังใหม่ขอบุญขอบคุณนะครับทุกท่านที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำไม่ว่าจะฟังอยู่แห่งหนตำบลใดฟังอยู่เฮียนอยู่ซ่านอยู่บ้านอยู่ซองฟังอยู่หัวหายปลายหน้าพ่อค้าแม่ขายกะฮาบดีเมธีนักปราชญ์สู้คู่สู่คนครับแฟนเพลงแฟนรายการนะครับทุกท่านที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำไม่ว่าจะนะครับทางพูนครับทางจังหวัดนครนายก FM 98นะครับ.75
1: อิตมาส่งตรงเงาไฟ
0: แฟนเพลงแฟนรายการอีพอยเมียเฮานะครับทางจังหวัดสระแก้วFM 101.50 อำเภออรัญญประเทศจังหวัดเพชรบูรณ์ครับใหญ่อ้ายน้องนุ่งลุงป่านาอาทางจังหวัดเพชรบูรณ์FM 96.75 อำเภอหนองไผ่ครับแล้วก็อุบลราชธานีคุณพ่อคุณแม่แฟนเพลงแฟนรายการเฮาทางจังหวัดอุบลราชธานี3คลื่น3สถานีนะครับไม่ว่าจะเป็น FM 103 .75 อำเภอน้ำยืน FM 95.00 รวมผลคนบ้านทุ่งอำเภอศรีเมืองใหม่แล้วก็ FM 90.75 อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับอำนาจเจริญ 104.25นครพนมนะครับ99.50อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมมหาสารคามนะครับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายทางจังหวัดมหาสารคาม FM 87.50 คลื่นนี้สีชมพูหนองบัวลำพูนะครับ FM 101.00 คนภูทรอำเภอโนนสังสกลนครนะครับ3คลื่น3สถานี
1: จะเข้าใจก
0: ั
1: น
0: FM98.25 บรรจงโปรโมชั่นอำเภอเมืองครับFM98.00 Love Radio อำเภอภูพาน FM107.50 ชมดาวเรดิโออำเภอสว่างแดนดินของคุณพี่สาวน้อยเมืองสว่างขอนแก่นครับขอนแก่น เป็นแฟนเพลงแฟนรายการเฮาทางจังหวัดขอนแก่น3คลื่น3สถานีด้วยกัน
1: ต้องการ
0: ไม่ว่าจะเป็น FM 99.75 อำเภอภูเวียง
1: เรียบเหมือนกำพร้า
0: FM 100.75 นะครับของคุณพ่อสอสมาร์เรดิโออำเภอกระนวล
1: รักเราสะดุด
0: แล้วก็ FM 90.25 เพื่อนใจเรดิโออำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับของดีเจสาวสวยแห่งทีมงานอุดรธานีนะครับคุณพ่อคุณแม่แฟนๆแฟนรายการเฮาทางจังหวัดอุดรครับ
1: โชคดีเถิดน
0: าไม่ว่าจะ FM 104.25 ชนะชัยเรดิโออำเภอสีทาแล้วก็ FM 106.75 มาวินเรดิโออำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับทุกท่านทุกพื้นที่ที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนค่ำสนหลอกสนใจนะครับผลิตภัณฑ์ตัวไหนโทรมาหาบ่าวเดียวได้เลยนะครับเบอร์เก่ายังเฝ้ารอยังคล่องค่อยท่าใหญ่ไอนะครับน้องนุ่งลุงป่านาอาโทรมาอยู่นะครับมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายอยากจะได้ผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนค่ำเอาไปกินเอาไปทานเอาไปหนวดเอาไปถูเอาไปทาเอาไปล้างหน้าอาบน้ำโทรมาหาบ้าดิวได้เลยเด้อ0902927444 090ครับ2927444ครับอีกหนึ่งผลงานเพลงนะครับคุณพ่อเพิ่นขอกันเข้ามาขอฟังเพลงน้ำในเด้อว่าเสียนเพลงเพื่อชีวิตได้ยินว่าเพลงเสียชีวิตบ่ซั่นบ่แม่นเพลงเสียชีวิตเพลงเพื่อชีวิตอีบ่ว่าชีวิตพอนี่แล้วว่าซั่นได้เพลงใดล่ะพ่อว่าซั่นเมียใส่1เขาว่า

0: นึ่งเขาให้เมียกินจะซื้อกระโจมจมจมพูดจมผู้ไหลแล้วเว้ย
1: แมงใส่เห็ดป่น
0: เจ้าของก็กินคือกันนั่นล่ะ
1: บ่อนแต่กี
0: ้การเป็นผัวเมียนี่ผัวดีเมียจังอยู
1: ่ดีล้น
0: คั่นว่าผัวบ่ฮู้เมียเสียหายนายนี้เด้
1: 1คน
0: เมียบอกนั่นบอกนี่บ่แม่นเขาล่ําไล่ได้มียิ่งนั่นน่ะอยากให้ใส่ใจฟังแล้วก็ปรับปรุงตัวบ้างทั้งเวียกการงานสร้างเบอร์ทุกทางโดยชอบประกอบข้องพอบานแนวนั่นจังสีสมสันตัว
1: อยากเห็นแต่ว่าเวียนกรรมบ่อยากทำยานบ่ทัน
0: เวียกเฮียนพ่อเฮ็ดได้ก็จับบายซอยแหน่
1: งานรับจ้าง
0: ดูแลความเรียบร้อยซอยบางก็ยังดี
1: บ่แม่นมือเฮา
0: เวียกอันนั้นอันนี
1: ้ทำเพื่อหมู่
0: ในบอนยาขาดเขิน
1: เฮานอนเว้าสบาย
0: ทำเป็นเมื่อนวนหันหลังอันนี้พังมาหลายแล้วเด้
1: ใจหลายเกือบตายนำเมียเว้า
0: ผัวเป็นสางเท่าหน้าไกเฮ็ดสาให้มั่นสมสันตัวเน
1: า
0: ะใส่สติปัญญาสางครอบครัวให้เต็มทีสันตัวผีปะนั่นกะยาชิวเอาเข้ามาในเฮียนเฮามันสิห่อนเฮงยำเกียงเมียบอกเว้าโตเจ้าอย่าเล่าหลงเด้อเฒ่าเด้อเมียใส่1เข้าซื่อๆก็จมปูจมปูดเว้ยเข้าว่าได้หยังดอกเว้ย1เข้าย่ำเสาย่ำแรงซื่อๆแหมโอ้ยเนาะคุณพ่อว่าเพียงเพื่อชีวิตตัวพะนะ
1: แต่เป็นพ
0: ่อเมียใส่1เข้า
1: เมียเป็นแนวตามเมียบ่ยา
0: ใส่ดูตะดูหลายมันกับเมียได้แล้วคนนะโอดเดอร์ใจเพิ่นว่าถ้าสิได้เป็นพอห่างกับบัดนี้แล้วเนาะ
1: บ่ได
0: ้ยันก็ใส่คักใส่เนี่ยพุดว่าสั่นตื่นมาตั้งแต่ย่ามื้อเช้าก็ใส่และก็ใส่ไปอันนึงเข้าเป่าไฟก็แม่นเฮากวาดเฮียนกวาดซ่านก็แม่นเฮาล้างถ้วยล้างจานก็แม่นเฮาคือสิมาพูดแต่ละมีอันนี้เนาะแต่งมากับพอแห้งแล้วเด้เดี๋ยวนี้มุ่นแม่เบิดไปจักเท่าใดแล้วเด้คันหูจักว่าเอามาแล้วขี้ขานจังสีโน้ยสลึงหนึ่งข่อยกับบ่แต่ง
1: เมียเป็นแนวตาม
0: แต่ก่อนแต่กี้โลยเฮียนสามน้ำชีเฮ็ดเบิดทุกชิงทุกอย่าง
1: ย่านลายเด้ย่านให้ทนบ่ได้
0: ไปมาเดียวนี่แล้วโอ้ยขานคือหยังนี่ไว
1: ้บ่มีไผนึ่งเข้าให้เจ้ากิน
0: กันว่าหูจังสีเนี่ยบ้าหอดบ่แต่งมาบ้าเสียดายเงินเนาะมือเข้าพาขวัญเขาก็ยังบอกอยู่ก็ยังบ่จำอยู่ว่าเป็นเมียนี่ตื่นก่อนนอนหลังให้ฟังความสามีอย่าล่วงเกินความเว้าเพิ่นว่าหอดบัดย่ำกินเข่าให้ผัวแพ่งแล้วกินก่อนย่ำผัวนอนแหนบขางให้นั่งนองนั่นตำลงใจประสงค์ต่อต่างพันมากผู้ยาหอดเวลาย่ำแรงให้แตงขัวหุงต้มอันนี้มันบ่แมนแล้วนะ
1: เกือบ
0: กับเข่ากับน้ำก็แม่นผัวนี่ละ
1: เฮ็ดบ่สม
0: ป๋าซะบ
1: ่
0: มาป๋าเมียซะบ่เนาะ
1: มองแท
0: ้สิอยู่เป็นโสดซะละเนาะจะอยู่เป็นโสดเพื่อโปรดสัตว
1: ์ปากแปรบ่มีสัจจะพี่หู
0: เมียใส่1เข่าครับ
1: เดี๋ยวนี้นะ
0: หยิบเอามาฝากเอามาต่อนนะครับคุณพ่อคุณแม่แฟนเพลงแฟนรายการ
1: ย่านลายเด
0: ้เอ้ยอายน้องนุ่งลุงป่านาอา
1: พ่อ
0: ฮาปู่ที่กำลังรับฟัง
1: เมียเป็นแนว
0: สถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนขำนะครับผมสวัสดีครับแม่ติ๋มครับ
2: อันได้เปิดเพลงไงบ่เน
0: า
2: ะ
0: ได้อยู่ค่ะแม่ครับ
2: เปิดแล้วไปคือบ่ทันเปิด
0: ยังอยู่แม่เพลงใดก็ฮึผมลืมแล้ว
2: นั่นว่าแล้วตัวมันเห็นสาวบางคนมาแล้วเลยลืมของแม่แม่ว่าแล้ว
0: เพียงใดจะแม
2: ่บางคนมาเอาแล้วนิราศเวียงทิ้ง
0: อ๋อนิราศ
2: น้องสาวอยากฟังนิราศเวียงทิ้งนะลูก
0: โอ้ได้ครับแม่เดี๋ยวจังไหนเลยเปิดสู่ฟังได้แม่เด
2: ้อจ
0: ้
2: าค
0: ุ
2: ยต่อ
0: จ้าไอ้แม่ครับผมขอบคุณ
2: ครับขอบคุณมากมาก
0: นะครับผมขอบคุณนะครับคุณแม่ติ๋มทางแก่ดำครับแล้วก็นะครับคุณแม่ชวี ติดสวกแม่ติ่มจังไดก็โทรกันเข้ามาใหม่ได้แม่เด้อ0902927444 090ครับ2927444นะครับหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่กันได้เลยนะครับอีกหนึ่งผลงานเพลงครับคุณพ่อเปิ้นขอกันเข้ามาหมูตายอ้ายเหงาครับ

0: เศรษฐีอมุตโสไก่ปูอกตื่นเข้าสารแม่ม่านตื่นหมดสมเข้าต้มตื่นเจ้าหัวดอกบัวตื่นพระเจ้าหมาเฒ่าตื่นลิงทุนมาเด้อขวัญเอ้ยฝ่ายเส้นนี้พระพุทธองค์ให้กูมัดกูจึงมัดผูกไม่ไม่ก็บ่หักผูกหลักหลักก็บ่กวนผูกคนขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนผูกเบื้องซ้ายให้ขวัญเจ้ามาผูกเบื้องขวาให้พระเจ้าอยู่ฝ่ายเส้นนี้มีคำแถนนำมาผูกแขนพระอ้วนเจ้าอย่าได้มีสีเศร้าตัวเจ้าอย่ามองมนข้าคุณพระพุทธคุณพระธรรมมากล้นไหลตื่นตื่นประสงค์แล้ว
1: ปานนี้มากรีดหัวใจ
0: เยอะขวัญเด้อ

ตายกับแต่ว่าอายเหงาสิตายควานกันหนึ่งผลงานเพลงนะครับจากอาจารย์พรศักดิ์สองแสงครับอีปอเพิ่นขอกันเข้ามาว่าหมูตายอายเหงาให้บ่ฟังน้ำเลยเด้อว่าจันขอขอบพระคุณหลายๆนะครับและก็คุณพ่อกระเสมไอ้ปัวว่าขอฟังเพลงน้ำแน่ว่าสั้นทกสกันแสงสั้นไอ้อดสู้ส่วนเดี๋ยวลูกทยอยเปิดสู่ฟังเด้อคุณพ่อนอนคดลองงองฟังเสียงหมูห้องเจ้าต้อง090ครับ2927444ครับ090ครับ2927444ส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่กันได้เลยครับอยากจะฟังเพลงใดเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงสาเพลงใหม่อาเสียและปิ่นที่ท่านชื่นชอบหมอลำที่คุณประทับใจก็โทรกันเข้ามาได้เลยครับหรือว่าสนอกสนใจอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อยากจะสั่งซื้อสินค้าก็โทรกันเข้ามาได้เบอร์เก่าเบอร์เดิมเบอร์ที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ครับ090 292 7444ครับ

ไรคุ้มและย้ำว่าเขาอยากคุ้มก็ขันลาปาตาขอเห็นท่านตาเกิดเห็นอย่าโดนใน

aún nueva nada.

0: บ่ต้องไปใจน้อยดอกบัวเครือบักดวงจันทร์เบาหมอขมูลที่ตัวอาสาเลี้ยงบ่คิดนางเป็นคนตัวเฮาเห็นแกรักต้องเสียตัวมิ้งกันแทบทุกบ้านมาแล้วเป็นพอเองดอกบัวเครือคือน้องสิว่าจังได๋
1: ให้น้องไปตามเรื่องอย่าหวังเฮี้ยงเกิดทุ่นทีบุญบ่มีจังบ่สมมอมอายให้ตายหน้าแม่นดังมาสิมาเสียดายอะไรอีหยัง

เขาเบาพี่สิเลี้ยงรับเป็นพ่อของเด็กคำเอ้ยพี่รักคือแต่เขาเล็กน้องนั้นเป็นน้องเล็กหน่อยคอยจนเป็นสาวแสน้องบ่แลตาลำเห็นสีกลัวเป็นท้องคำพี่เที่ยวน้ำเล็กงอทั้งเลยอีพ่อผู้เบาล้วงโอ้คุณหมอคำมูลมันบอกว่างที่เป็นห่วงด้วยใจจริง

ว่าจังใดบัวเครื่องที่ตกลงเอากับผีบ่ที่สิแต่งตามคล้องประเพณีถึงบัวเครือมีท้องย่อนคนอื่นที่ขมุนก็ไม่ได้รังเกียจแต่อย่างใดหรือสิห่วงเขาอยู่

เพื่อเนาคือตะกุวังและพี่เอ้ยพี่น้องนี่เป็นคนตัวสีดำมาแปดเปื้อนมาขี้เหียนกะบ่ปันและยินดีน้ำทุกดำที่อ้ายว่าสิอาตาและคิดบางมากับ

0: สิบนิ้วน้องขอกราบทูลหัวฟังเป็นผัวของนางสู่ทางแต่เตรียมพร้อมน้องขอย่อมเป็นห่างม่านทางไปสากลขั้นเป็นเขาบ่รับเลี้ยงสาแล้วพี่จะเอาเด้อพิคมูลตอนนี้นะปล่อยให้น้องไปตามเรื่องสากล
1: ธรรมดาดวงจันทร์ก็ต้องรับผิดชอบเพราะว่าเหตุที่นางมีท้องแล้วคิดเบิ่งก็น่าสงสาร

เป็นพ่อตัวของเขาพ่อใจทำดำแล่แล่เฮาสิเจ้น้องบ่ยอมเขาจริงแล้วผมก็พร้อมอาสารับบ่เคยตีตัวปันไหนบ่เคยหิฝรั่งนั่งยังเหลือล้นมาเหลือตนบ่เพื่อเดรอยสิเจ้พ่อช่วยหลอกบัดลูกก็ไปสิอุ้มแล้วเศร้าจะเปลี่ยนโอ้ยคำเอ๋ยท่านพี่นำบ้านตื่นยัน

ฉันสิมาย่อมโง่อยู่นี่หายกับพี่ต้องไปเว้าให้หมู่เรื่องฉันสิไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านเอิ้นมาเว้าต่อกันเพิ่นเขาย่อมรับผิดชอบก็แล้วไปถ้าหากเขาบ่ย่อมรับผิดชอบต้องว่ากันไปตามเรื่องจังใดฉันก็ต้องสิไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้ได้ละมื้อนี้

0: สาวบัวเครือมาแจ้งคว่ำคดีบ้านผัวใหญ่บัวเครือเอ้ยก็เลยตัดสินใจย้อมเสียผัวให้เพื่อนสายใจปุ่นเป็นผู้คล้องยังบ่สุดเด้อพี่น้องนี่ท่านเด่นกว่าเส้นสูงเรื่องลูกเคยคนจนเด้อลุงสิมวนป่ายบ่มีลาบ่ให้เสียเวลาเนินเดินนี่ท่านญาณแฟนดา2ปีมาผ่านแล้วจานใจแป้วชิดฉงนเป็นน้ำฝนมั่นแรงปลาขาวแดงตายเป็นบุงแหงมีแนวยากยุ่งจานล่องเว้าเบิ่งกระดู
1: เดือน12ได้ยินล่อง

ขณะไฟมันก็ต่างกันคือล้ำใหม่แล้วแต่กำไฟสร้างคือล้างเว้นสูงต่ำบทประทับกาไว้ยอมระงับเว้นเกิดเป็นคนแม่นสิดีและชั่วก็ต้องซอยตนเองตนเปลี่ยนตนสิผ้าผลพีสิบันดลให้เขาจึงเอาใจเป็นแนวหน้าจุดสำคัญนั้นสิ่งใหญ่ในความหวังตั้งเสียเป่าถึงเท่าหลุดทีไม้สิว่าความดีสิผ้าเข้าขึ้นใต้คนได้ผ่านมองเห็นเป็นเศรษฐีอาจมีทุกเป็นยาโจกอาจรวยก็ยังได้ขอให้ฟังไปด้วยทานบทนิทานพ่วงสิกัน

บัดนี้หมอดวงจันทร์เบิดฟ้าเต้นกับมือเว้นหรือบัวเครือน้องสาบแซงคิดทอดน้องหลดท้อแท้จะเขียนหน้าลูกน้อยฝานั้นก็ท้อกันกายหน้าบ้านเสียงลูกไห้จันจันท้ออยากแลนไปหาอกูเอ้ยพี่น้องบอกหัวซาอูจะมานำคนไฟเสี่ยวนั่งบ่ยอมสนย้อมนอนเดียวอยู่โดดเดียวฉันตัวสิเกี่ยวเมียพัดนี่อยู่บ้านกู

ตอนนี้แล้วพี่น้องสัมบพาประดิษฐ์เขาก่อเดียวว่าได้เกี่ยวผลบ่เที่ยวหยาบย่อยฝืนบ่น้อยแต่ใส่หน้าคือที่สมนำหน้าพระเถ้าดาประรำยันตัดทองพันลูกสาวหักบ่ละผมว่าจนหายตายเป็นตายเข้านี่หัวคิดมีเงินบ่แลนเอิ้นใส่แฟนแม่

0: เต็มที่หรอกพี่น้องแต่ผมออกเนี่ยข้องเดี๋ยวนี้ได้ลูกนึงคิดต่อพอเฒ่าเล่าก็เฮ็ดหนาบึงติงบ่หันสิมีสู่เฮือน
1: สาวบัวเครือม้ายแก่งคว่ำคดีบ้านผัวใหญ่บัวเครือเอ้ยก็เลยตัดสินใจยอมเสียผัวให้เพื่อนสายใจปุ่นเป็นผู้ค้องยังบ่สุดเด้อพี่น้องมีท่านเด่นเปอร์เซ็นสูงเรื่องลูกเขยคนจนเด้อลุงสีมวนป่ายบ่มีลาบ่ให้เสียเวลาเนินเดินนี่ท่านย่านแฟนดา2ปีมาผ่านแล้วจานใจแป้วชิดชะงนเป็นน้ำฝนมั่นแรงปลาเขาแดงตายเป็นบุงแหงมีแนวยากยุ่งจานล่องเว้าเบิ่งกระดู
2: เดือน12ได้ยินลมลงตองต้นเขากองยามลมเหละนอกจิบเฟื่องโพเพเซิ้นแสวงหาหม่องจันทุลองทะลังแจ้งแสงใสล้วนจนประหอดสว่างอันนี้แล้วคันเด็กๆมาหมู่โตซื้อเอาน้ำค้าง

ไม่แล้วแต่คำไฟสั่งสิวางเว้นสูงตำบทประทับกาวไว้เว้นยอมระงับเว้นเกิดเป็นคนแม่นสิดีและชั่วก็ต้องซอยตนเองตนเปลี่ยนตนสิผ้าผลพีสิบันดลให้เขาจึงเอาใจเป็นแนวหน้าจุดสำคัญนั้นเป็นใหญ่ในความหวังตั้งเสียเป้าถึงเท่าหลุดที่หมายสิว่าความดีสิผ้าเข้าขึ้นป้ายคนได้ผ่านมองเห็นเป็นเศรษฐีอาจมีทุกเป็นยาโจกอาจรวยก็ยังได้ขอให้ฟังไปด้วยท่านบทมีท่านพ่วง

บ้านเสียงลูกไห้จันจันพ่ออยากแลนไปขาวกูเอ้ยพี่น้องบอกสาอูจะมาน้ำคนไปเสี่ยวนางบ่ยอมสนยอมนอนเดียวอยู่โดดเดียวขั้นตัวสิเกี่ยวเมียพัดนี่อยู่บ้านถุงบ้านอ้อยมันผู้ชาย

ตอนนี้แล้วพี่น้องสัมบพาประดิษฐ์เขาก่อเดียวไม่ได้เกี่ยวฝนบ่เที่ยวหยาดจอยปุ๋ยบ่น้อยแต่ใส่หน้าคือที่สมน้ำหน้าพระเถาดาประรำยันตัดทองพันลูกสาวหักบ่ละผมบ่จนหายตายเป็นตายเข้านี่หัวคิดมีเงินบ่แลนเอิ้นใส่แฟนแม่

จนเป็นพี่และพี่น้องแต่ผมออกเนี่ยข้องเดียวนี่ด้วยลูกหนึ่งคิดต่อพอเถาเล่าก็เห็ดหนาบึงติ่งบ่หานขึ้นสู่เฮือนผู้ขาคิดไปมากคิดถึงลูกผู้ใดอยู่น้ำกันกับลูกเฮือนเอาสายใจมากมาลีสิล่องบอกเล่าไปขอขอน้ำพอเถาบนกันนะ

เอิญเลยเดินเปล่าออกยางยองตะพี่เอ๋ยมีเรื่องยังสิบอกน้องพี่จังจองปะนิ่งหาบอกความจริงเป็นล่าบอกเบิ่งน้ำมีแล้วแก่นลูกใจปวดเหนียวแน่นขอบควบคมคอนเทนพอฝนแรงเข้าแห่งยอบัดฝนเดียวหอดบรรลาสิตกปากกะบ่ตันพวกหน้าตามดำไว้แต่ขนาดนำมาปันก็เลยตายเกิดเสียหายตามละมูลพอคุ้มจนยืนเกิดยืนละเมอน้ำตาหลวงนี่ไหลหลวงเพื่อปุ๋ยใสแต่พวก

0: ารย์เอ๋ยพี่เป็นหยังคือส่งเศร้าจนปานใดให้ต้นเอาถ้ามีเรื่องจงเว้าต่อเขาบ่มีต้องหาขอขั้นเป็นพี่บ่กล้าสายใจน้องสิเที่ยวยืมบ่ต้องคิดยากกับพี่จารย์เอ๋ยแป๋วน้ำพอเฮาเพิ่นก็ได้ตัว
1: เพิ่นเสียเฮาบ่เฮาสายใจเพิ่นคือบ่สั่งเฮาแห้งแท้พี่น้ำซ้ำบ่ยิ่งตัดเป็นลูกเป็นพ่อกันได้อ้ายว่าบ่ต้องไปเอาน้ำเพิ่นดอกขั้นที่ยืมมีนี้ก็ไปยืมเงินใหม่ซะอ้ายว่าเนาะสายใจเนาะ
0: พี่จารย์เอ๋ยพอเพิ่นตัดขาดแล้วยังบ่แน่ใจฉันดอกน้องสิไปลองดูให้พี่เอาบุตรตาไว้ถ้าพอเพิ่นบ
2: ่รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักกัสสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

0: ของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: หมู่พวกเปิดกิจการเพื่อนแท้มันก็ต้องซอยเหลือกันแบบน้ำพึ่งเลือเสือพึ่งปลาส่งเสริมกันสนับสนุนกันมันจึงเป็นเพื่อนแท้
2: เอ๊ตอนหัวหน้าเปิดรีสอร์ทผมก็เห็นมู่หัวหน้าพาเด็กน้อยมาทีละคน2คนอยู่ได้เนาะครับ
1: เอากับเพื่อนแท้มันต้องอุดหนุนกันแต่ก็คิดยากคักเวลาธุรกิจที่มู่เปิดแล้วเฮาบ่มักเฮาจักสิเฮ็ดจังได
2: ๋บ่ยากครับหัวหน้าก็ซื้อให้ผมเป็นคนใส่ก็ได้ตัว
1: กับเพื่อนแท้มันต้องอุดหนุนกันแต่ก็คิดยากเวลาซื้อบอกว่าเนี่ยเฮาแห่งคิดยากอยู่เฮาซื้อโตใส่โอเคเนาะ
2: โอเคครับเฮ้แต่ว่าธุรกิจที่มู่หัวหน้าเปิดน่ะมันคืออีหยังเนาะครับ
1: ขายโรงศพ
2: ฮะขายโรงศพโอเคครับเฮ้แต่ว่าธุรกิจที่มู่หัวหน้าเปิดหัวหน้าการสั้นผมเฝ้า

0: ส่งกาแฟยาหน่อยก่อนเด้อครับเราโทรมาสั่งชุดใหญ่เอาวิทยุแถมและก็เน้นว่าต้องให้ผมเป็นคนไปส่งนั่นๆๆเราโทรมาแล้ว0902927444เรากดน้ำฮ้อนท่าแล้วผมสิเอากาแฟไปส่งเราก่อนเด้อครับ
1: ไปตัวคันบ่ท่าเอาของฟรีไอซี